0: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแถลงว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะนี้เขื่อนหลักๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีช่องว่างรับน้ำได้ซึ่งไม่เหมือนสถานการณ์น้ำในปี2554พร้อมย้ำว่าในส่วนของแม่น้ำปิงและลุ่มน้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลง500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันนะคะว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำตลิ่งที่จังหวัดนนทบุรียังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ 1.2 เมตรหรือต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำจังหวัดนนทบุรีและต่ำกว่าที่จังหวัดปทุมธานี 0.57 เมตรและก็ต่ำกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1.2 เมตรซึ่งยังสามารถระบายน้ำได้ค่ะ
1: ในส่วนของเขื่อนหลักๆนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็เขื่อนเศรษฐกิจนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีปริมาณน้ำประมาณเกือบ 70% นะครับผมเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีประมาณ 80% นะครับเขื่อนแควน้อยก็ยังมีอยู่อีกประมาณ 70-80% นะครับเขื่อนมีจะเขื่อนป่าสักนะครับที่มีความจุที่เกิน 100% แต่ต้องเรียนครับเรามีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 6,000 กว่าล้านนะครับผมซึ่งไม่กรณีอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนปี54ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของข้อมูลน้ำนะครับตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกก็คือในส่วนของแม่น้ำปิงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับผมลดลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับผมลดลงไป500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมน้ำที่ C2 ปัจจุบันเนี่ยครับที่ขณะนี้นะครับประมาณ 2,398 นะครับผมน้ำสูงสุดเมื่อวานเนี่ยครับ 2,610 นะครับผมก็ลงมาประมาณเกือบ200กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือสรุปว่าน้ำเหนือลดลงนะครับผมน้ำที่สะแกกรังนะครับก็ลดลงนะครับทำให้น้ำที่ไหลมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมีปริมาณการระบายที่คงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคงการระบายอย่างเงี้ยได้อีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์น้ำเหนือก็จะดีขึ้นเพื่อรองรับฝนที่อาจจะตกใหม่นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ทางนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกรมอุตุได้กรุณาให้ข้อมูลเรื่องของฝนที่จะตกช่วงวันที่11ถึง13ไว้แล้วนะครับผมเรียนนับในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ผมเรียนว่ามีปริมาณน้ำเกินความจุนะครับมีการระบายน้ำที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำก้อนนี้นะครับก็อยู่ในลำน้ำของเขื่อนป่าสักนะครับที่อยู่ตรงท้ายน้ำบริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลำน้ำเพราะระบายที่400น้ำก้อนนี้มารวมกับคลองชัยนาทป่าสักนะครับรวมแล้วประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราปล่อยมาที่2,500นะครับจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับน้ำตรงนี้เองก็จะไหลไปที่ตรงบริเวณแถวบางปะอินแถวบางไทรนะครับผมน้ำเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยประมาณ 2,100 น้ำเนี่ยวิ่งไปทางหนึ่งก็คือไปทางผักไห่ไปทางเจ้าเจ็ดนะครับไปทางสุพรรณบุรีพวกนั้นนะครับผมซึ่งต้องขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้ตลิ่งที่นนทบุรีเนี่ยนะครับยังต่ำกว่าประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็คือยังต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำของตัวนนทบุรีต่ำกว่าที่ปทุมประมาณ 0.57 เมตรก็คือครึ่งเมตรนะครับผมต่ำกว่าที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรนะครับผมก็ยังสามารถระบายได้นะครับ
0: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะว่าขีดความสามารถฝั่งเจ้าพระยายังสูบน้ำได้วันละ70กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ800กว่าลูกบาศก์เมตรโดยผ่านอุโมงค์และคลองต่างๆแต่การระบายน้ำฝั่งตะวันออกด้านจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการยังเป็นไปไม่ได้มากขณะนี้มีคำสั่งให้กองทัพบกกระทรวงกลาโหมเพิ่มเครื่องมือในการเร่งสูบน้ำไปยังจุดที่สามารถระบายได้ดีในส่วนของน้ำเหนือยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่อาจจะมีสถานการณ์น้ำท่วมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบ้างเช่นจังหวัดนครสวรรค์อำเภอสว่างอารมณ์แม่น้ำแควตากแดดจังหวัดอุทัยธานีแต่รัฐบาลก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2566

0: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนับเป็นสภาวะปกติเกิดลูกเห็บตกในบางจุดสำหรับแนวโน้มการเคลื่อนตัวของฝนจะมีตอนบนโดยเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่4ตุลาคมพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังให้ระมัดระวังฝนตกซ้ำเติมและลมกระโชกแรงรวมทั้งขอให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด
1: เราก็จะเห็นว่าวันที่4เองเนี่ยนะครับที่กลุ่มเนี้ยที่กำลังจะเคลื่อนลงมาเนี่ยน
2: ะครับ
1: เขาก็จะมาสัมผัสทางด้านเวียดนามลาวแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและวันที่5เห็นไหมเขากวาดลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกไปครับฝนลดน้อยลงไปเลยแต่ว่าในคืนของวันที่4เนี่ยเขากวาดมาวันนี
2: ้
1: แล้วในพื้นที่ที่มันเป็นสีขาวๆอยู่เนี้ยก็อาจจะโดนฝนไปก่อนแล้วน
2: ะ
1: แล้ววันที่5เองเนี่ยในฝน24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมาอยู่ทางด้านภาคกลางภาคเหนือและทางด้านซีกตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นและภาคตะวันออกก็มีฝนเพิ่มมากเป็นหน้าหนาวฝนฟ้าคะนองนะฮะลมกระโชกแรงเน้นลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเองเนี่ยและรวมทั้งกรุงเทพมหานครอาจจะมีฝนตกหนักก็อาจจะมีหนักมากไปบางที่ได้นะครับผมแต่พอมาดูวันที่6นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไงครับสีขาวเลยฝนแทบจะไม่มีเลยหรือว่าฝนหายไปเลยก็ว่าได้และภาคกลางเองฝนก็น้อยภาคตะวันออกตอนบนฝนก็น้อยลงแต่ส่วนภาคเหนือยังมีอยู่นะครับเนื่องจากยังมีลักษณะของลมตะวันตกตัวเนี้ยที่เข้ามาอยู่และลมตะวันออกที่ตัวนี้ที่พัดขึ้นมาก็ทำให้ภาคเหนือเองเนี่ยยังคงมีฝนได้ยาวถึงประมาณวันที่7ได
2: ้
1: นะครับแต่ส่วนภาคอื่นเนี่ยก็ลดน้อยลงตามระดับหลังจากวันที่5
0: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะ
3: และเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำที่เคหะร่มเปล่าค่ะโดยเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลอง1ก่อนที่จะผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อตรวจสอบระดับน้ำหลังติดตั้งท่อซิ่งพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังติดตั้งท่อซิ่งแล้วจำนวน4ท่อพร้อมเตรียมเพิ่มอีก6ท่อเสริมคันกั้นน้ำระยะทาง100เมตรและเร่งสูบน้ำลงคลอง1ก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์โดยขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วประมาณ 30-50 เซนติเมตรคาดว่าระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ภายใน2วันปลัดกรุงเทพมหานครก็กำชับเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเรือเก็บขยะเปิดทางระบายน้ำส่วนการเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครเร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตทั้ง50เขตครอบคลุมค่าซ่อมแซมบ้านค่าที่พักพิงค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเบื้องต้นส่วนการรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11ตุลาคมกรุงเทพมหานครจะทบทวนแผนเผชิญเหตุโดยทุกสำนักงานเขตพร้อมใช้เซลล์บอสแคสแจ้งเตือนเตรียมอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดศูนย์พักพิงจุดบริการทางการแพทย์อาหารและถุงยางชีพขณะเดียวกันได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเขตกรุงเทพเหนือเขตลาดกระบังและเขตหนองจอกเพื่อบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนส่วนการประชุมธนาคารโลกในวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะเน้นมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จัดงานโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยค่ะ
4: แผนรับมือฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตามที่ได้มีการพยากรณ์นะครับในช่วงวันที่11เป็นต้นไปนะครับโดยกทม.เนี่ยยังคงมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตอยู่ที่ทุกสำนักงานเขตนะครับเพื่อตรงนี้จะได้ทบทวนแผนมาเชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับมีการในเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับการเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนสัตว์สิ่งของนะครับและการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผมการอัปเดต

0: ข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่นะครับจุดรับฝากรถแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับผมเช่นศูนย์จุดบริการทางการแพทย์และจุดบริการอาหารถุงยางชีพต่างๆเป็นต้นครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการจัดประชุม World Bank นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้มีแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเฉพาะเรื่องแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะโฟกัสไปในพื้นที่ที่มีการจัดงานนะครับอย่างเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นครับผม
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สะพานสูงนะคะย้ำว่าเขตเป็นผู้นำทหารเป็นผู้สนับสนุนดูแลประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนค่ะพร้อมวางแผนฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เขตสะพานสูงณโรงแรมศรีพฤทธาซึ่งใช้เป็นโรงเรียนขออภัยค่ะโรงเรียนศรีพฤทธาซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรับฟังสถานการณ์ปัญหาและความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมร่วมวางแผนการดูแลประชาชนทั้งในช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายพื้นที่เขตสะพานสูงมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 5,000 ครัวเรือนปัจจุบันฝ่ายทหารได้จัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องโดยกองพันทหารช่างที่1จัดกำลังพลเข้าช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดรถครัวสนามสนับสนุนการประกอบอาหารเพื่อช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำหลักการทำงานว่าเขตเป็นผู้นำทหารเป็นผู้สนับสนุนโดยสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่รู้จักพื้นที่ชุมชนและความต้องการของประชาชนดีที่สุดจึงเป็นผู้กำหนดแผนและจัดลำดับความเร่งด่วนขณะที่ฝ่ายทหารนำกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือและขีดความสามารถที่มีเข้าไปสนับสนุนตามความต้องการเพื่อให้ทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้ตรงจุดสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤทธามีประชาชนพักอาศัยอยู่เกือบ600คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบเวชภัณฑ์จากเภสัชกรรมทหารได้แก่ยาฉีดกันยุง 1,000 ชุดและยาผงโรยเท้าป้องกันโรคน้ำกัดเท้า 1,000 ชุดเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยและป้องกันปัญหาสุขภาพที่มากับสถานการณ์น้ำท่วมท่านรัฐมนตรียังได้สั่งการให้เริ่มเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะการจัดเก็บและขนย้ายขยะการทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนถนนและพื้นที่สาธารณะรวมถึงให้สำนักงานเขตสำรวจล่วงหน้าว่าต้องการกำลังพลรถหรือเครื่องมือประเภทใดเพื่อให้ฝ่ายทหารสามารถเตรียมทรัพยากรไว้รองรับและเริ่มการฟื้นฟูได้ทันทีเมื่อน้ำลดค่ะ
2: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ปลายน้ำตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ปลายน้ำตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมศูนย์พักพิงให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนายเจเศรษฐกล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่มีความสำคัญเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากลำน้ำสาขาหลายสายที่ไหลมารวมกันก่อนระบายออกสู่อ่าวไทยจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์และบทบาทของจังหวัดในฐานะพื้นที่ปลายน้ำจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความสำคัญและดูแลจังหวัดสมุทรสงครามเป็นกรณีพิเศษทางด้านการบริหารจัดการน้ำการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และการดูแลช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมกันนี้ได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการได้รับการเยียวยารวมถึงประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือในส่วนใดต้องดำเนินการอย่างไรและสามารถติดต่อหน่วยงานใดได้บ้างโดยย้ำว่าการช่วยเหลือต้องเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนายเจเศรษฐได้เข้าเยี่ยมประชาชนภายในศูนย์พักพิงพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้ประสบภัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มที่พักและสิ่งจำเป็นต่างๆให้เพียงพอตลอดจนติดตามดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อในข่าวเช้าค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาติดตามข่าวเช้ากันต่อในช่วงนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนไปยังจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อติดตามคดี2นักศึกษาญี่ปุ่นซึ่งถูกหลอกไปทำงานแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่ฝั่งอำเภอพยาตองซูประเทศเมียนมาก่อนขอความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือกลับมายังประเทศไทยค่ะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมประชุมหารือกับเลขานุการเอกและผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยติดตามความคืบหน้าคดีนะคะจากนั้นก็ได้เดินทางโดยเครื่องบินไปยังอำเภอสังขละบุรีเพื่อไปดูช่องทางที่2นักศึกษาญี่ปุ่นเข้ามากับสื่อมวลชนค่ะโดยทั้ง2หนุ่มชาวญี่ปุ่นถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยควบคุมตัวไว้บริเวณบ้าน 6,000 ไร่ก่อนประสานให้ทางฝ่ายทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าไปรับทั้ง2ส่งมอบเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สังขละบุรีนำไปทำการสอบสวนเบื้องต้นก่อนนำทั้ง2ลงจากสภ.สังขละบุรีส่งมายังสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.รวมถึงเจ้าหน้าที่ทูตญี่ปุ่นได้ร่วมทำการสอบปากคำทั้ง2และเบื้องต้นทั้ง2นะคะได้ถูกชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลอกให้มาทำงานโดยผ่านแก๊งพลตำรวจเอกทัชชัยเปิดเผยว่า2นักศึกษาญี่ปุ่นถูกหลอกจากนายหน้าชาวญี่ปุ่นด้วยกันอ้างว่ามีงานพิเศษให้ทำในช่วงปิดเทอมเป็นงานพิเศษรายได้ดีที่ต้องมาทำงานในประเทศไทยแต่เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ถูกพาตัวออกไปยังฝั่งพยาตองซูประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อข้ามไปแล้วถูกแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งมีหัวหน้าเป็นชาวจีนบังคับให้ทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหลอกเงินจากชาวญี่ปุ่นโดยขู่ว่าหากไม่ทำจะถูกทำร้ายและจะส่งคนไปทำร้ายครอบครัวที่ญี่ปุ่นด้วยทำให้ต้องยอมทำหลังจากทำงานได้20วันทั้งคู่ออกอุบายขอใช้โทรศัพท์จากหัวหน้าแก๊งชาวจีนแล้วแอบโทรติดต่อครอบครัวที่ญี่ปุ่นให้ขอความช่วยเหลือจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำเมียนมาและนำไปสู่การประสานความร่วมมือกับทางการไทยจนนำไปสู่การช่วยเหลือทั้งคู่ยังบอกว่ายังมีชาวญี่ปุ่นทำงานให้แก๊งสแกมเมอร์ที่พยาตองซูอีกหลายคนค่ะ
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนะคะหารือกับผู้ประสานงาน OECD เพื่อติดตามความคืบหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกค่ะโดยเรื่องนี้นายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือนะคะกับนางกีตาโคทารีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและผู้ประสานงานการเข้าเป็นสมาชิก OECD ณสำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีสโดยได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าของไทยในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกการขับเคลื่อนการประเมินทางเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานไทยซึ่งถือเป็นการหารืออย่างสม่ำเสมอเพื่อเร่งรัดกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามแผนโดย OECD ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศผู้สมัครขณะที่นายสรันได้ขอบคุณ OECD ที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานไทยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินของคณะกรรมการชุดต่างๆนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการเยือนประเทศไทยของนายมาทิสคอแมนเลขาธิการ OECD ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2569ทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกภายในปี2571เพื่อใช้กระบวนการดังกล่าวในการยกระดับมาตรฐานและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธรรมาภิบาลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวค่ะ
0: โคแฟกประเทศไทยนะคะร่วมกับ Australia Asia Society for Information Integrity and Safety หรือว่า OASIS นะคะเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลสู่มาตรฐานสากลโดยนางสาวสุพิญญากลางนรงค์ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟกประเทศไทยนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการตรวจสอบข้อเท็จจริงสู่มาตรฐานสากลโดยมีตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศอินโดนีเซียอินเดียฮ่องกงและไทยเข้าร่วมโดยเน้นการยกระดับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ศาสตราจารย์มาซาโตะคาจิโมโตะศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนิแลบมหาวิทยาลัยฮ่องกงและผู้ร่วมก่อตั้ง OASIS ได้ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษโดยกล่าวว่าการสื่อสารเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งควรมีมาตรฐานการตรวจสอบที่ชัดเจนปัจจุบันมีการจัดตั้งเครือข่ายในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารหรือ IFCN International Fact Checking Network โดยมีสมาชิกมากกว่า180องค์กรใน100ประเทศที่ร่วมทำการตรวจสอบข้อมูลการให้ความสำคัญกับประเด็นที่มีความเฉพาะเจาะจง การสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมหลายภาคส่วนและการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งในประเทศและนานาชาติทั้งนี้เชื่อว่าความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาชาติจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นข่าวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันประชาชนให้ความเชื่อถือมากกว่าข่าวสารจากองค์กรหลักรวมถึงข่าวที่ถูกพัฒนาโดยปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างความสับสนให้กับประชาชน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ2569มอบรางวัลเชิดชูนวัตกรไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแกล้งดินณห้องนภาลัยแกรนด์บอลรูมโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ภายในพิธียังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมมอบรางวัลและเข้าร่วมงานนอกจากนี้นางสุดฤทัยเลิศเกษมอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมได้เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับเหล่านวัตกรไทยในครั้งนี้อีกด้วยโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบทิศทางแก่ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมโดยเน้นย้ำความสำคัญของการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้งานจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมกันนี้ยังได้เปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศผ่าน3กลไกสำคัญได้แก่บัญชีนวัตกรรมไทยและการขยายสู่ตลาดโลกโดยการเร่งรัดบัญชีนวัตกรรมเพื่อช่วยให้นวัตกรสามารถเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมผลักดันให้ผลงานไทยไม่จำกัดอยู่เพียงตลาดภายในประเทศแต่ต้องออกแบบและพัฒนามาตรฐานเพื่อการส่งออกไปทั่วโลกหรืออย่างน้อยในระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมค่ะ
0: มูลนิธิกสิกรไทยร่วมมือกับคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวนะคะสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและจังหวัดน่านร่วมกันพัฒนาพืชยาของจังหวัดน่านสู่ระบบวัตถุดิบยามาตรฐานสร้างรายได้ชุมชนควบคู่การฟื้นคืนป่าต้นน้ำนางวิไลวันบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะด้วยนายอรันเอี่ยมสุรีผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและนางกอบการวัฒนวรางกูลประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาพืชยาที่มีศักยภาพของจังหวัดน่านโดยมุ่งเชื่อมโยงทรัพยากรและศักยภาพของพื้นที่เข้ากับองค์ความรู้ด้านการแพทย์ความต้องการใช้วัตถุดิบพืชยาและมาตรฐานการผลิตพืชยาทางการแพทย์เพื่อยกระดับการพัฒนาห่วงโซ่พืชยาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างเป็นระบบโดยจังหวัดน่านจะทำหน้าที่ประสานและบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาคีเครือข่ายชุมชนและทรัพยากรของจังหวัดเพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาพืชยาสามารถเกิดขึ้นและขยายผลได้อย่างเป็นระบบด้านคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนจีนมากว่า30ปีจะนำองค์ความรู้ความต้องการใช้พืชยารวมถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์ซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศขณะที่มูลนิธิกสิกรไทยโดยสถาบันเคอโกรอินโนเวทจะสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่พืชยาแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษาความต้องการของผู้ใช้การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกการแปรรูปการวิเคราะห์และสกัดสารสำคัญการพัฒนามาตรฐานตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดพร้อมดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพืชยาในพื้นที่ค่ะ
1: กระทรวงวัฒนธรรมนะคะก้าวสู่ปีที่25จัดงานวันสาธารณรัฐมนากระทรวงมอบโล่วัฒนคุณาธรและเชิดชูสำนักงานนวัตกรรมที่เป็นจังหวัดดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศค่ะ นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรและโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ24ปีก้าวสู่ปีที่25ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจากทั่วประเทศภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน158รายและหน่วยงานพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นจำนวน12จังหวัดมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568จำนวน28รายการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคนพร้อมระบุว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเสียสละความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างประโยชน์แก่สังคมและในปีที่25ของการทำงานกระทรวงวัฒนธรรมยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย 54+1 และแนวคิดไทยๆมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ประชาชนและผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569กันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนใหญ่ก็มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสำหรับลดภาระค่าครองชีพในครอบครัวเนื่องจากรัฐบาลมีการปรับเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็น 1,000 บาทต่อคนเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางจำนวนกว่า 11.25 ล้านคนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติรอบใหม่ล่าสุดค่ะบรรยากาศที่ร้านสิริมงคลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัส60-40ในรอบใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนใหญ่ก็มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยช่วงเวลาที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์มากที่สุดก็คือช่วงหลังเลิกงานตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 น.เป็นต้นไปจากการให้บริการหน้าร้านก็พบว่าประชาชนแต่ละช่วงวัยมีความคุ้นเคยกับช่องทางการใช้สิทธิ์แตกต่างกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางส่วนที่เมื่อไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อาจต้องได้รับคำแนะนำการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมค่ะ
2: มีระบบอะไรแบบนี้ค่ะขอให้ง่ายกับผู้สูงอายุหน่อยเช่นใส่แค่รหัสไม่ต้องสแกนหน้าให้แบบใส่รหัสง่ายๆอะไรให้ผู้สูงอายุแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเงินของผู้สูงอายุบางคนไม่ได้ใช้เลยนะคะอยากให้ได้แบบเงินเลยไม่ต้องให้ผู้สูงอายุเติมเงินนะคะเพราะบางคนเติมไม่เป็นลูกหลานไม่มี
0: ขณะที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ต่างสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้จำเป็นพร้อมมองว่าหากภาครัฐมีการขยายมาตรการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

0: จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้มากขึ้นและอยากให้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบัน
1: โครงการนี้ก็รัฐบาลทำก็ดีนะความรู้สึกก็ดีแต่ได้เรื่อยๆมันก็ดีนะ
2: คือของที่ใช้ในร้านครับเนี่ยพวกกระดาษพวกน้ำยาซักอะไรพวกนี้ครับถุงรู้สึกดีมากครับดีว่าได้ช่วยได้เยอะเลยครับอยากให้มีไปเรื่อยๆก็ดีครับ
3: เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ 9:05 น.ค่ะซึ่งก็จะพบกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะถึงการแก้ไขปัญหาน้ําและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะ
4: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
4: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
5: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
3: รายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้นะคะจะร่วมเจาะลึกวิสัยทัศน์กับการนำฐานข้อมูลแม่นยำระดับครัวเรือนมารับมือกับวิกฤตน้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบพร้อมเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นจากจุดแข็งท้องถิ่นไปจนถึงการยกระดับการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและเปลี่ยนต้นทุนทางธรรมชาติของไทยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะก็รับชมรายการได้นะคะเวลา 9:05 นถึง 9:35 นทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มทางกรมประชาสัมพันธ์ไทยคู่ฟ้าและออกอากาศทาง MCOT HD หมายเลข30วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา 9:30 นค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ and a very good morning and thank you for joining us for the NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're here with me, Chanita Sidagit Krathon. In our first story today, relief efforts are continuing for people affected by flooding across Thailand, with government agencies, volunteers, and the private sector working to distribute essential supplies to affected communities.Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Supajit Suthampan led ministry officials and staff in packing 2,000 relief bags under the Thais Help Thais initiative, which will be sent to flood-affected communities in Prachinburi province. The supplies donated partly by private businesses include drinking water, canned food, instant noodles, cleaning products, clothes and basic hygiene items.The Commerce Ministry says it is also working to ensure essential goods remain available and are distributed to areas where they are most needed. Elsewhere, the Friends of Need of Pa Volunteer Foundation, together with volunteers from the Thai Red Cross, military personnel, royal volunteers and members of the public, packed another 3,150 royal relief bags for flood-affected monks and residents in Bangkok and other provinces.The Department of Rural Roads has also prepared more than 2,000 relief bags for affected communities, particularly in areas along the Dalpraya River. The department is also keeping equipment, machinery and trucks ready to assist residents in flooded areas while carrying out repairs and installing warning signs where needed. Meanwhile, at Ang Thong Provincial Prison,Staff and volunteer inmates are filling sandbags for delivery to local authorities in Pa Mok and Ang Thong city municipalities. The sandbags will be used to strengthen flood barriers and protect residential and economic areas as water levels continue to rise.Bangkok is preparing for another spell of heavy rain from October 11th to 14th, while measures are also being strengthened around venues for the upcoming World Bank and IMF annual meetings. Speaking through the Joint Flood Situation Information Center, Mr. Prinya

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะคะไปเริ่มที่ผู้นำสหรัฐเปิดฉากเดินสายหาเสียงเป็นเวลา32วันนะคะเพื่อช่วยพรรครีพับลิกันสู้ศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะเริ่มเดินสายรณรงค์หาเสียงเป็นเวลา32วันเพื่อช่วยผู้สมัครพรรครีพับลิกันสู้ศึกเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความพยายามอย่างหนักในการที่จะรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสไว้โดยทรัมป์เปิดฉากด้วยการลงพื้นที่ในรัฐเท็กซัสและรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคก่อนเตรียมเดินทางไปยังรัฐที่มีการแข่งขันสูงขึ้นหลังจากนี้แม้มีรายงานว่าผู้สมัครพรรครีพับลิกันบางส่วนยังไม่แน่ใจว่าการปรากฏตัวของทรัมป์จะเป็นผลดีต่อการหาเสียงของตัวเองทั้งนี้ระหว่างปราศัยกับผู้สนับสนุนที่เมืองดูแรนต์รัฐโอคลาโฮมาทรัมป์ยืนยันว่าจะเป็นแกนนำในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามทรัมป์ยอมรับว่าพรรครีพับลิกันกำลังกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันในหลายรัฐโดยเฉพาะที่รัฐมิชิแกนและรัฐเท็กซัสพร้อมเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนช่วยชักชวนประชาชนในรัฐอื่นออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทรัมป์ได้เดินทางต่อไปยังรัฐแอลาบามาและในวันนี้จะไปรัฐโอไฮโอตามด้วยรัฐเนบราสกาในวันที่5ตุลาคมค่ะ
1: หนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar รายงานว่าเรือของกองทัพเรือเมียนมา3ลำนำผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาจำนวน 1,476 คนแล่นเข้าสู่น่านน้ำเมียนมาแล้วโดยคาดว่าจะเดินทางถึงนครย่างกุ้งภายในไม่กี่วันนี้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ถูกส่งตัวจากศูนย์กักกันผู้เข้าเมืองของมาเลเซียหลังรับโทษครบกำหนดในความผิดฐานพำนักอย่างผิดกฎหมายและละเมิดกฎระเบียบการเข้าเมืองทางนี้แม้ทางการมาเลเซียยืนยันว่ากระบวนการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเป็นไปตามความสมัครใจอย่างเคร่งครัดแต่สหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมาไม่เอื้อต่อการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างปลอดภัยและยั่งยืนขณะเดียวกันทางการเมียนมาได้ให้การดูแลทางการแพทย์รวมถึงจัดหาอาหารและเสื้อผ้าแก่ผู้ลี้ภัยระหว่างการเดินทางทางเรือพร้อมกันนี้ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะรอรับที่ท่าเรือในนครย่างกุ้งและจัดเตรียมการเดินทางไปยังภูมิลำเนาโดยผู้ถูกส่งกลับจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งถิ่นฐานใหม่
0: เช้านี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณโก้คณชพลกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีสองท่านนะครับการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาที่ผลงานโดดเด่นที่สุดของไทยหรือว่าของเอเชียนเกมเนี่ยก็คือบิวพลพลบุญสอนนะครับล่าสุดได้รางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าด้วยครับ
0: เชิญค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬานะครับบิวภูริพลบุญสอนครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและก็อาเซียนคนแรกนะครับที่คว้าตำแหน่งนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ครับในศึกเอเชียนเกม2026ครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ครับประกาศเลือกบิวภูริพลบุญสอนนะครับยอดลมกลดทีมชาติไทยครับให้คว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังทำผลงานสุดยอดครับคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีและวิ่ง200เมตรสถิติ 19.88 วินาทีพร้อมอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมนะครับโดยสถิติวิ่ง200เมตร 19.88 วินาทีนอกจากจะทำลายสถิติเอเชียนเกมส์แล้วยังก้าวขึ้นไปทำลายสถิติเอเชียอีกด้วยและความสำเร็จครั้งนี้ครับทำให้เทพบิวกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998ครับซึ่งก็เป็นนักกีฬากรีธาคนที่2นะครับต่อจากโคจิอิโตะครับตำนานลมกลดชาวญี่ปุ่นโดยภูริพลได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 830,000 บาทซึ่งจะมีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่4ตุลาคมนี้ครับขณะที่รางวัล MVP ฝ่ายหญิงเป็นทางด้านของ OCA นะครับก็จะมีการประกาศผลในภายหลังครับทีมชาติไทยครับวันนี้ได้มาเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงนะครับจากยูยิสุและก็เทควันโดเอเชียนเกมครับ ไปชมการแข่งขันยูยิสูในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในประเภทหญิงรุ่นน้ำหนัก52กิโลกรัมรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับนุชหรือว่านุชนาถสิงห์ฉลาดครับความหวังไทยวัย23ปีลงสนามเจอกับมงโกจินกันบาต้าจากมองโกเลียนะครับก็ปรากฏว่าสาวไทยก็ผลงานยอดเยี่ยมครับเอาชนะไป4-2คะแนนคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตและเป็น

0: เหรียญที่2ของทัพยูยิสุไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้เมื่อวานนี้เปิดฉากวันแรกครับก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน4คนด้วยกันไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงอิมครับพัชรกันพูนเกิดผลงานก็ยอดเยี่ยมเลยครับผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศไปเจอกับหมาจิ้งเย่จอมเตะจากจีนนะครับปรากฏว่าพัชรกันต้านไม่ไหวครับพ่ายไป0-2ยกพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่ก็คว้าเหรียญทองแดงครับในการแข่งขันครั้งนี้มาได้สำเร็จส่วนผลในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมใบเตยครับสัสิการทองจันทร์เข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับแต่ว่าไปแพ้กับโอสดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน1-2ยกครับส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมชายฟาอีสครับศิรวิทย์มหามัดแพ้กับอันฮยองชิกจากเกาหลีใต้ในรอบ16คนสุดท้ายและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมครับในรอบ16คนไอออนครับกริชยศพร้อมปัจจุนะครับแพ้ให้กับบาติคารโตเลอุการีนะครับจากคาซัคสถานไป0-2ยกครับมาดูฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมบ้างนะครับญี่ปุ่นเอาชนะเกาหลีเหนือคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่20แข่งขันในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับเหรียญทองก็ชิงกันระหว่างเจ้าภาพญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือไปแข่งกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปานะครับในเมืองฟุคุโรอิของประเทศญี่ปุ่นครึ่งแรกนาทีที่32ญี่ปุ่นนำก่อน 1-0 จากมามิอุเอโนะนะครับและจากนั้นเข้าสู่ครึ่งหลังเกาหลีเหนือฮึดสู้ครับตีเสมอเป็น1-1ได้จากจองกึมนาทีที่69ครับสมแดงพลิกแซงเป็น2-1ครับจากจอนเลยองจองนะครับญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้ครับมาตีเสมอเป็น2-2ในช่วงท้ายเกมนาทีที่86จากฮานงนิชิโอนะครับก็ทำให้จบเวลาปกติเสมอกัน2-2ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลจุดต่อเวลาพิเศษก็ยังเสมอกัน2-2นะครับต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษซึ่งในช่วงของการดวลจุดโทษคนที่3ครับชูโอบะผู้รักษาประตูญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มเซฟครับป้องกันลูกยิงของจองกึมไว้ได้ก่อนที่ยูซุโฮชิโอโคชินะครับรับนาทีสังหารคนสุดท้ายของญี่ปุ่นเข้าไปเป็นประตูชัยให้ญี่ปุ่นเฉือนเกาหลีเหนือ5-3ในการดวลจุดโทษครับคว้าเหรียญทองฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันและก็ย้ำแค้นสมแดงได้อีกครั้งครับหลังเคยชนะมาในรอบชิงชนะเลิศที่หางโจวเมื่อ3ปีที่แล้วครับต่อมาในนัดชิงเหรียญทองแดงที่ชิซูโอกะสเตเดียมในเมืองฟุคุโรอิประเทศญี่ปุ่นครับคราวนี้เป็นเกาหลีใต้นะครับมาในชุดสีน้ำเงินเจอกับจีนในชุดสีแดงเริ่มเกมมาแค่4นาทีครับเกาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วเลยนะครับ1-0จากจังหวะยิงฟรีคิกเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษครับแล้วก็เป็นโนจินยองนะครับโฉบเข้ามาหม่งเข้าไปเข้าสู่ครึ่งหลังจีนพยายามเปิดเกมบุกครับเพื่อทวงประตูคืนแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายเจาะไม่ได้นะครับเป็นเกาหลีใต้ชนะไป1-0คว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จครับต่อที่อีสปอร์ตกันบ้างครับทัพอีสปอร์ตของเกาหลีใต้เอาชนะไต้หวันนะครับคว้าเหรียญทองอีสปอร์ตจาก Legend League of Legend ได้สำเร็จครับการแข่งกีฬาอีสปอร์ตเอเชียนเกมครั้งที่20ครับที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันในเกม League of Legend นะครับหรือว่า LOLทัพอีสปอร์ตทีมชาติเกาหลีใต้ครับแชมป์เก่าเจอกับไต้หวันแมตช์นี้ที่น่าสนใจก็คือเกาหลีใต้มีชื่อของเฟรเกอร์ครับหรือว่าอีซังฮยอกซูเปอร์สตาร์ของเกม LOL นะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกวัย30ปีอยู่ในทีมด้วยก็ปรากฏว่าผลการแข่งขันครับ Best of Five ทัพอีสปอร์ตโสมขาวโชว์ฟอร์มเหนือชั้นนะครับกวาดชัยชนะไปอย่างเด็ดขาดซึ่งหลังจบเกมเฟเกอร์ก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมทีมครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดจากแฟนๆในสนามอย่างล้นหลามก่อนที่จะขึ้นแท่นรับเหรียญทองร่วมกับทีมนะครับป้องกันแชมป์เอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของไต้หวันและก็เหรียญทองแดงเป็นของซาอุดิอาระเบียและก็เวียดนามครับไปดูสรุป เหรียญทองหลังผ่านการแข่งขันเมื่อวานนี้มานะครับจีนนำโด่งที่162เหรียญทอง81เหรียญเงินกับ73เหรียญทองแดงครับตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ70เหรียญทอง83เหรียญเงิน85เหรียญทองแดงเกาหลีใต้ครับอันดับที่3 33เหรียญทอง39เหรียญเงินกับ62เหรียญทองแดงนะครับส่วนอุซเบกิสถานขึ้นมาอยู่ที่4ครับ20เหรียญทอง23เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงอินเดียที่5ครับมี16เหรียญทองส่วนไทยตอนนี้อยู่ในลำดับที่7นะครับมี15เหรียญทอง11เหรียญเงินกับ17เหรียญทองแดงซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีอีกหลายชนิดกีฬาให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กันครับข้ามไปดูกีฬาความเร็วกันบ้างครับอเล็กซ์มาร์เกสทำลายสถิติสนามโมเตกิโมโตจีพี2026ครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกกับ MotoGP ฤดูกาล2026ในรายการ Japanese Grand Prix ที่สนาม Mobility Resort โมเตกิจังหวัดโทจิงิประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันฝึกซ้อมในวันแรกอเล็กซ์มาร์เกสครับนักบิดชาวสเปนจากทีม BKS Clesini Racingก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายของการฝึกซ้อมครับเร่งเครื่องกดเวลาต่อรอบด้วย Flying Lap เลยนะครับทำลายสถิติเดิมของสนามผงาดขึ้นมารั้งอันดับ1ในตารางเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมเฉือนชนะไปดูออกัสต้าครับแชมป์ออสเตรเลียนกลางปีจากทีม Red Bull KTM Factory Racing ที่ตามมาอันดับที่2อันดับที่3เป็นพี่ชายครับมาร์คมาร์เกสแชมป์โลกคนปัจจุบันจากทีมดูคาติ Lenovoทางด้านของไอโอคุระนักบิดความหวังของแฟนมอเตอร์สปอร์ตเจ้าถิ่นจากทีม Trackhouse MotoGP ครับต้องบอกว่าโชคร้ายนะครับรถมีปัญหาทางเทคนิคต้องตีธงแดงยุติการซ้อมชั่วคราวครับก็ทำให้เจ้าตัวไม่ผ่านการตัดตัว10อันดับแรกต้องไปเหนื่อยในรอบคัดเลือกควอลิฟาย1นะครับซึ่งจะลงสนามในวันนี้ครับแฟนบอลบอสเนียร่วมอำลาเอดินเชโก้นะครับตำนานสุนหน้าทีมชาติอย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่เจ้าตัวจะลงสนามรับใช้ชาติเป็นนัดสุดท้ายครับที่ศาลาว่าการเมืองซาราเยโวใจกลางเมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนานะครับได้มีการนำเสื้อแข่งขนาดยักษ์ของเอดินเชโก้ครับหมายเลข11ที่มีข้อความสกรีนด้านหลังว่า Thank youand diamond นะครับหรือว่าขอบคุณเพชรเม็ดงามครับขึ้นแขวนประดับไว้บนอาคารอย่างโดดเด่นบรรยากาศบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยแฟนบอลหลายพันคนครับที่มารวมตัวกันเพื่อร่วมเป็นเกียรตินะครับและสดุดีผลงานของยอดดาวยิงรายนี้ที่ลงเล่นรับใช้ทีมชาติบอสเนียมาอย่างยาวนานเกือบ20ปีโดยก่อนหน้านี้เชโก้ได้แถลงข่าวอำลากับสื่อมวลชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื้นตันขณะที่สมาคมฟุตบอลบอสเนียก็เตรียมจัดพิธีอำลาสนามอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติให้กับเขาในเกมนัดสุดท้ายที่จะสวมเสื้อทีมชาติดวลกับทีมชาติสวีเดนครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพความน่ารักของป๊อปเพลสและพิงค์ค่ะลูกโคอาล่า3ตัวซึ่งก็ออกจากถุงหน้าท้องของแม่มาอวดโฉมต่อสาธารณชนที่สวนสัตว์ซาฟารีฉางหลงในเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งของจีนนะคะโดยจากการที่พวกมันนั้นอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่นานถึง7เดือนนับตั้งแต่เกิดก็เลยมีนิสัยขี้อายและระมัดระวังตัวค่ะ
2: อันนี้คือทั้งหมดข่าวเช้าในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเรา3คนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: กำพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คน38ประการประการที่18ทำงานที่ไม่มีโทษประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับชิมค่ะภัทรมนกาญจนพันธ์ในรายการวันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะรายการวันเดย์นะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมต่างๆในโครงการ C-POT หรือ Cultural Product of Thailand ของชุมชนค่ะที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจนเกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะขิมอยู่กลางถนนของจังหวัดสระบุรีค่ะ
2: วันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน
1: สระบุรีนะคะเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพมหานครที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายค่ะทั้งวัดวาอารามธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ดังคำขวัญของจังหวัดสระบุรีที่ว่าพระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาตรดอกไม้งามเหลืองอารามทุ่งทานตะวันลือลั่นเมืองชุมทางดังนั้นนะคะวันนี้เราเลยมาเปิดรายการเอาใจสายบุญค่ะด้วยการมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารค่ะ

ดราชวรมหาวิหารนะคะถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสระบุรีค่ะที่สำคัญที่นี่เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางแล้วก็ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนคุณธรรมวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารด้วยค่ะที่นี่นะคะถือเป็นอารามหลวงชั้นเอกพิเศษค่ะถูกสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะที่สำคัญนะคะที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยให้ความเคารพบูชาค่ะซึ่งมีคติของชาวลังกานะคะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่แห่งนี้ด้วยพระองค์เองเลยค่ะ

0: จากวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหารแห่งนี้นะคะที่นี่เนี่ยยังมีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะทั้งเจ้าพ่อเขาตกถ้ำวิมานจักรีตำหนักทานเกษมพระราชวังโบราณและที่อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่อยู่ในพื้นที่ของวัดพระพุทธบาทแห่งนี้ค่ะชมวัดแห่งนี้แล้วนะคะต้องขอบอกว่าฉิมตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามอลังการของวัดที่นี่มากเลยค่ะเพราะว่าแค่ในวัดจุดเดียวเนี่ยเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหว้บูชาหลายอย่างมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากมาไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะฉิมขอแนะนำที่วัดพระพุทธบาทแห่งนี้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนช่วงหน้านะคะฉิมจะพาทุกคนไปชมผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตของจังหวัดสระบุรีค่ะขอบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัดพระพุทธบาทแห่งนี้ด้วยส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปชมช่วงหน้าค่ะ
1: วันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชนวันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชน
0: ขิมอยู่ที่ตลาดน้ำโบราณบ้านต้นตาลค่ะอยู่ที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าในตลาดมีอะไรบ้างค่ะตลาดน้ำที่นี่นะคะจะมีเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะใครที่สนใจอยากมาเดินตลาดน้ำเนี่ยก็สามารถมาได้วันอาทิตย์8โมงถึง4โมงเย็นค่ะรู้สึกกระหายน้ำตาลสดแท้ไม่แท้ไม่เอาค่ะ
2: รอดิบเลยนะคะ
0: ได้ค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะชิมสิหวานค่ะหวานแบบไม่หวานเกินแล้วหอมขอบคุณค่ะแท้แน่นอน 100% มาเห็ดจ้าวันนี้นะคะเรามาเดินตลาดน้ำเพราะว่าในตลาดแห่งนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตขายอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตที่ว่านี้คือผลิตภัณฑ์อะไรอยู่ส่วนไหนของตลาดน้ำระหว่างเดินไปก็ช้อปปิ้งไปพังพลางค่ะของเยอะมาก

0: คะมีอาหารปลาแล้วมีอะไรอีกคะ
1: น้ำดื่มกระจาน
0: น้ำดื่ม
1: ไปตรง
0: ๆไปตรงล่มๆใช่ค่ะปลาเยอะเหรอคะตรงนี้มีแน่นอน
1: ไม่มีเอาคืน
0: เอาอาหารคืนหรือเอาตังคืน
1: เอาตังคืนครับ
0: ถ้าหาปลาไม่เจอคืนตังเลย
1: แต
0: ่ไม่มีตังอ่ะมีตัง
1: อ่ะ
0: ไหนจ๊ะเอ้ยมีจริงนู่น

0: ลองไปดูกันอีกนิดนึงนะจะถึงร้านแล้วค่ะมาแต่ไกลนี่ก็คือร้านแก้วประดิษฐ์และเจ้าของร้านของเราก็ยืนตรงนี้นั่นก็คือพี่ต๋อมสวัสดีค่ะพ
1: ี่
0: ต๋อมพี่ต๋อมค่ะแก้วประดิษฐ์ทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้านี้คือพี่ต๋อมทำเองทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นงานทำเองด้วยแล้วก็เป็นส่วนของครอบครัวทำค่ะครอบคร
0: ั
1: ว
0: หนูขออนุญาตเข้าไปคุยกับพี่ต๋อมข้างในได้
1: เข้ามาได้เลย
0: พี่ต๋อมค่ะจุดเริ่มต้นของการทำแก้วประดิษฐ์นี้เริ่มต้นมายังไงคะ
1: เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยแก้วพวกนี้จะไม่ได้แพร่หลายในเมืองไทยใช่ไหมจะมีก็คือแค่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรใช่ไหมคะคุณพ่อเนี่ยมีพี่ชายคนนึงเนี่ยเขาเป่าแก้วใช้ปากเป่านะคะเป็นแก้วโป่งอะค่ะแก้วโป่งที่ใช้ปากเป่าอะก็คือนั่นแหละมันพอมีสัตว์วิสาเนี่ยก็คือจะไม่มีคนทำขายเราก็เลยทำตรงนั้นครอบครัวเราเริ่มจากการเป่าแก้วคำว่าเป่าแก้วคือมาจากนั้นแหละกลับมาจากโรงเรียนเนี้ยหน้าที่เราก็คือนั่งเป่าเลยเป่าได้เป็น100-200ดอกเลยค่ะนั่นค่ะเป่าตรงนั้นแล้วพอทำมาเรื่อยๆได้สักพักนึงคุณพ่อก็เห็นว่าเอ้ยเป่าแก้วเนี่ยเวลาส่งไปเนี่ยส่งไปขายเนี่ยมันคือความเปราะบางมันมีเพราะแก้วโป่งมันแตกง่ายมากแก้วโป่งใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นแก้วโป่งเอ้ยทำยังไงดีก็เลยเราก็ฝึกทำแก้วเนี่ยแก้วแท่งๆแบบเนี้ยแก้วใสๆเนี้ยนี่ค่ะไปหาแก้วใสๆแบบนี้มาแล้วก็มาเรามาปั้นเป็นตัวงานพวกเนี้ยอ่ะก็จะได้เป็นตัวใสๆแบบเนี้ยประมาณนี้ค่ะยังไม่มีสีอ่ะแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆก็คือนั่นค่ะจุดเริ่มต้นตรงนั้น
0: แสดงว่าทำกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นก็คือหลายเป็น10ปีแล้วสิคะเกิน
1: 10ปีแล้วค่ะมันชอบอ่ะหมายถึงว่าเราพอเห็นงานพวกนี้มันกระจุกกระจิกแล้วมันแบบมันทำแล้วมีความสุขแล้วมันคือเราต้องใจเราต้องได้ด้วยว่าค่อยๆทำไปเพราะว่าพอทำไปแล้วมันไม่เหมือนกระดินน้ำมันทำแล้วมันจะเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยมันต้องคิดแล้วก็สร้างสรรค์ออกมาเฮ้ยเราจะทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำออกไปให้เป็นตัวงานพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นงานพวกนี้เพราะว่าเหมือนโลกมันเปลี่ยนไปเน
0: า
1: ะแล้วเราก็รู้จักใช่แล้วเราก็รู้จักที่จะเมื่อก่อนเป็นสีอะแต่ว่าเราแรงงานความเป็นครอบครัวไงเราไม่มีแรงงานเราก็ไม่มีคนทำงานศิลปะคือครอบครัวคนที่ทาสีได้มันก็คือจะเหมือนกระจุกงานจะอยู่ที่เราคือแล้วเราก็จะแบบเราก็มองแล้วว่าเราควรทํายังไงให้มัน1ลดงาน2ให้ได้งานแล้วก็ขายได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วแต่ละลวดลายพี่ต๋อมเป็นคนออกแบบเองเลยหรือเปล่าคะทั้งหมดนี
1: ้ใช่ก็ส่วนนึง 90% ค่ะพี่ออกแบบเองออกแบบ1มาจากความชอบเหมือนเราชอบอะไรอ่ะเราก็จะแบบไปดูอะไรเงี้ยส่วนที่2คือลูกค้าชอบเอ๊ะลูกค้าชอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนลูกค้าชอบแมวแล้วก็เราไปดูซิแมวมันมีอะไรได้บ้างเราจะทําแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยสิ่งนึงที่เราทําก็คือเราสั่งทำได้ไม่ถึงที่อยากได้อะไร
0: ใช
1: ่อย่างเมื่อเช้านี้มีแบบลูกค้าพาน้องหมาเลยค่ะปอมมาเนี่ยแบบนี้ทำได้ไหมใช่ได้หมาปอมแล้วบอกอุ้ยเรามีมาตัวนึงนะอะไรเงี้ยเนี่ยก็บอกเนี่ยตรงเนี้ยเรามีมาตัวนึงแต่ว่าคือเขาอยากเขาบอกน่ารักนะสวยแต่ว่าเขาอยากได้สีเหมือน
0: สีแบบ
1: นั้นเลยเหมือนหมาเขาเลยอะไรเงี้ยเราก็โอเคได้ก็รับออเดอร์มาเขาก็อยากได้ตัวใหญ่เอาหมามาให้ดูเลยค่ะ
0: แล้วมันใช้เวลาทำนานไหมคะอันนึงอย่างอันเล็กๆแบบเนี้ยจะใช้เวลาทำสัก
1: ถามว่าตัวนี้ก็45 นาทีนะ45 นาที
0: หรอคะหนูนึกว่าทำเป็นชั่วโมงคือทำมือทั้งหมดทุกชิ้นทำ
1: ใช่ทำมือหมดเลยไม่มีบล็อกไม่มีพิมพ์45 นาทีบางทีก็เป็นชั่วโมงค่ะแล้วแต่ตัวแล้วแต่ความยากง่าย
0: แต่บางอันหนูเห็นเป็นแบบมังกรแบบดีเทลเยอะมาก
1: ดีเทลเยอะก็จะยากนิดนึงมังกรเพน่าเนี่ยคือยากจะทำ2 สเต็ปยากอันนี้ก็เป็นชั่วโมง
0: คือถ้าเราทำผิดนิดนึงคืออันนั้นทิ้งเลยไหมคะ
1: ไม่ทิ้งค่ะก็คือ
0: เอามาหลอมใหม่
1: ใช่เอามาหลอมใหม่แล้วแต้มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็เสียเวลาค่ะนิดนึง
0: แล้วอย่างชิ้นเล็กๆนี้ราคาสักเท่าไหร่คะ
1: อันนี้ถ้าขายตรงนี้คือ100 บาทค
0: ่ะ
1: ใช่เนี่ยค่ะขาย100 บาทในตลาดนี้คือตรงเนี้ยถือว่าเป็นตลาดชุมชนนะคะเราขายร้อยเดียว
0: ถูกนะคะเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดแล้วมันต้องใช้แบบเวลากับมันค่อนข้างพอสมควรต่อ1 ชิ้น

0: แล้วแก้วประดิษฐ์ของพี่ต๋อมเนี่ยเข้าไปอยู่ในโครงการซีพอร์ตได้ยังไงคะ
1: ก็ตัวโครงการซีพอร์ตใช่ไหมคะเมื่อก่อน10กว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะพี่เนี่ยรู้จักกับหัวหน้าของวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีอะค่ะเขาชวนเพราะว่าเห็นเป็นสินค้าชุมชนนะคะเหมือนจะช่วยเหลือแล้วก็พาเราไปขายของที่สนามหลวงอะค่ะแล้วก็คือกลับมาแล้วก็อยู่สระบุรีเขาก็อยู่สระบุรีเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีประกวดผลงานซีพอร์ตนะอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยเราก็เลยลองทำว่าเอ๊ะอัตลักษณ์ของสระบุรีอะไรก็คือลองคิดมาแล้วก็เลยคิดถึงพระพุทธบาทอะค่
0: ะ
1: ก็เลยก็เคยทำรูปมณฑปพุทธบาทคือใหญ่นะคะก็คือทำรูปมณฑปเลยค่
0: ะ
1: เป็นที่งานเพื่อส่งไปกดปีแรกได้เหรียญเงินระดับประเทศอะค่ะ
0: ได้รางวัลมาด้วย
1: ระดับประเทศแล้วก็พอปีต่อๆมาก็คือเหมือนกับเขาเรียกเขาส่งเสริมผลิตภัณฑ์อะมันเป็นชิ้นงานที่ใหญ่ค่ะก็ยังได้อยู่อะไรเงี้ย2ปี3ปีอะค่ะที่ทำ
0: ได้ติดกันเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: อย่างชิ้นใหญ่ที่อยู่ในซีพอร์ตนี่ใช้เวลาทำนานไหม
1: โอ้โหเป็นอาทิตย์เลยค่ะ

0: ว่าจะทำเสาเขา
1: ต้องเป๊ะด้วยให้เหมือนแบบจริงด้วยใช่ไหมคะ
0: คล้ายๆเหมือนกับย่อส่วนด้วยอะไรเงี้ยถึงจะพอพัฒนาผลิตภัณฑ์มานั่นแหละค่ะประมาณนั้นค่ะ
2: เห็นแก้วประดิษฐ์สวยๆสีสันสดใสแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนคะพี่ต๋อม
0: ในเพจก็ได้นะคะเพจทีการ์ดแก้วประดิษฐ์
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ใน LINE ID ก็ต๋อม13012515แล้วก็เบอร์โทรนะคะ0915245237ค่ะ
1: อย่างนี้หนูอยากทราบมากๆว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหนูขออนุญาตรับชมพี่ต๋อมทำให้หนูดูสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้โอเคเลย

านไปเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะเราก็จะได้เต่าน้อยน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วถึงจะใช้เวลาเพียง5นาทีนะคะแต่ว่าต้องใช้ฝีมือแล้วก็ความชำนาญมากๆเลยค่ะตอนแรกขิงกะว่าอยากจะลองทำด้วยแต่พอเห็นแล้วก็คือไม่น่าจะทำได้เพราะว่าเรายังไม่มีฝีมือมากขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าสมมติใครสนใจอยากได้ไม่ต้องทำเองค่ะสามารถมาซื้อได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่มิ้งแล้วก็พี่ต๋อมมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยแล้วก็สาธิตขั้นตอนการเป่าแก้วคือเป็นครั้งแรกที่ขิมได้มาเห็นการเป่าแก้วแบบจริงๆจังๆทุกทีจะเห็นเป็นแบบสำเร็จรูปแบบนี้แล้วและถ้าใครนะคะอยากได้แก้วประดิษฐ์สวยๆแบบนี้สามารถมาซื้อได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลค่ะ

0: หลังจากได้ชมสาธิตวิธีการเป่าแก้วแล้วนะคะทำให้รู้เลยว่ากว่าจะได้ผลงานสวยๆสักหนึ่งชิ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่าต้องใช้ทั้งประสบการณ์ฝีมือแล้วก็ความละเอียดประณีตมากๆเลยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบราคากับคุณภาพแล้วเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยค่ะยังไงช่วงหน้านะคะยังมีชุมชนที่น่าสนใจอีกหนึ่งชุมชนค่ะนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านท่าใต้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสระบุรีเลยยังไงติดตามชมช่วงหน้าค่ะ
1: วันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนวันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน
0: นะคะกับรายการวันเดย์1วันมหัศจรรย์ชุมชนค่ะซึ่งตอนนี้ขิมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าใต้ค่ะเดี๋ยวขิมจะพาทุกคนไปรู้จักกับกลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าใต้ว่าเขาทำอะไรกันที่นี่ค่ะตอนนี้นะคะขิมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าใต้ค่ะอยู่กับพี่เอประธานกลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าใต้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่เอค่ะที่มาที่ไปของกระเป๋าสารเส้นพลาสติกนี้เป็นมาอย่างไรคะ
2: เมื่อประมาณปี2019หรือ2020ก่อนหน้าโควิดเราก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีแปลงข้าวให้เราลงไปดูไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เป็นโควิดเราก็เลยต้องห่างกันสักพักใช่ค่ะพอตอนนี้ว่าเราห่างกันแล้วเราว่างกันแล้วเราจะทำยังไงพอดีทางจังหวัดได้ส่งกลุ่มสตรีเนี่ยไปอบรมเราก็ได้ผู้นำไป2คนกลับมาถ่ายทอดให้เราทำเป็นกระเป๋าพวกนี้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มาเพื่อที่ว่ามาต่อยอดเป็นสินค้าให้กลุ่มสตรีเราได้มีอาชีพในช่วงนั้นค่ะสินค้าเราก็ไม่ใช่มีแค่กระเป๋าและแก้วน้ำเราจะมีตะกร้ามีกระจาดมีตะกร้าผ้า
0: ก็คือมีหลายอย่างไม่ใช่แค่
2: หลายร
0: ู
2: ปแบบค่ะ
0: ก็คือกลุ่มก็เริ่มมาจากครั้งนั้นเลยตั้งแต่หลังโควิด
2: ใช่หลังโควิดเราก็
0: เกิดการจัดตั้งกลุ่ม
2: แล้วก็จะต่อยอดจากวัฒนธรรมได้เป็นวัดเป็นบวรออนทัวร์เราก็เลยได้เข้าเป็นสินค้าในจุดเด่นของวัดเราค่ะในชุมชนเรา
0: บวรออนทัวร์นี้คืออะไรคะ
2: บวรออนทัวร์ก็บ้านวัดโรงเรียนนะคะค่ะมารวมตัวกันซึ่งว่าบวรออนทัวร์ก็วัดเราก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยววัดเรามีวิหารเจ้าแก่ซึ่งตอนนี้อยู่ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะค
0: ่
2: ะตอนนี้รู้สึกว่าจะจดมรดกโลกแล้ว
0: ค่ะกลุ่มนี้ของเรานี่ก็คือจะมีแต่สมาชิกในชุมชนเป็นกลุ่มสตรีในชุมชนที่เข้ามาทำใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อีกก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางนึงด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มลูก

0: ที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะ
1: หลากหลายค่ะก็คือเราก็จะมีการโฆษณาทาง Facebook มีทาง LINE กลุ่มแล้วก็มีการบอกต่อและก็มีขายหน้าร้าน
0: แล้วจุดเริ่มต้นของการใช้พลาสติกนะคะปกติหนูเห็นกระเป๋าจักสานเขาจะใช้แบบไม้ไผ่หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ที่เรามาประยุกต์เป็นเส้นพลาสติกเพราะอะไรไม้ไผ่เหลือน้อยลดการใช้ทรัพยากรเลยกลายเป็นว่าเส้นพลาสติกสามารถมีสีสวยมีสีหลากสีแล้วเราสามารถเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นไม
0: ้ติดใช่ค่ะ
1: เราเหมือนกันเรามองใช่เราก็คิดว่าเป็นไม้ลายไม้ก็มีทุกอย่างเขาทำได้หมดและทนทาน
0: กว่าเป็นแบบไม้ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วสีสันมันออกมาแบบสวยงามทันสมัยด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะกลุ่มลูกค้าก็เลยปกติจะเป็นแบบผู้สูงอายุนิดนึงที่ใช้จักสานแต่พอเราประดิษฐ์ประดอยแล้วออกไอเดียสีสันทีนี้ใช้ได้ทุกกลุ่มอายุและ
1: ใช่ค่ะ

0: ของกระเป๋าล่ะคะไอเดียของแต่ละใบนี่มาจากไหนคะ
1: ไอเดียนี่ก็แต่ละคนเลยค่ะแต่ละคนออกคิดลายเองออกแบบเองเลือกสีเองอย่างนี้ก็เป็นของคนนึง
0: ไอเดียของเขา
1: ใช่ไอเดียของเขานี่ค่ะนี่อันนี้คนนึงอันนี้คนนึงนี่ค่ะ
0: แต่พอขายสินค้าแล้วเอามารวมแล้วก็ขายในนามของ
1: กล
0: ุ
1: ่มสตรีค่ะแล้วก็ขายแยกก็มี
0: พี่เอค่ะด้วยความมันเป็นแฮนด์เมดเนี่ยแต่ละชิ้นใช้เวลานานไหมคะในการทำอย่างชิ้นนี้เนี่ยจะใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่คะ
1: เอาครึ่งชั่วโมงอะค่ะ
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วอย่างกระเป๋าล่ะคะ
1: กระเป๋าใบนี้จะนานหน่อยนะคะเป็นละเอียดเป็นเขาเรียกอะไรสารแล้วมาสารลายใบนี้ก็น่าจะมาอยู่ประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมง
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยอย่างนี้ดูแข็งแรงทนทาน
1: อันนี้ก็เป็นการต่อยอด
0: ค่ะ
1: จากเราเป็นอันนี้แล้วเป็นอันนี้แล้วเราก็อยากได้ของสวยๆของงานมาอยู่ในกลุ่มเรา
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนมันก็สารเหมือนกันแต่ว่าใช้หวายเทียม
0: ใช่ค่ะหนูกำลังจะมองว่ามันไม่น่าใช่พลาสติก
1: เส้นหวายเทียม
0: ค่ะ
1: ก็ในน้ำ
0: หลากหลาย
1: ใช่น้ำนองเส้นพลาสติกกันแหละแต่มันเป็นหวายเทียมซึ่งปีนี้น่าจะลงกันได้เต็มตัว
0: เพราะว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเลย
1: ใช่ค่ะ

0: ถ้าผู้ชมทางบ้านอยากเข้ามาสอบถามหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ
1: ติดต่อทางเบอร์โดยตรงเลยก็ได้นะคะ0952955263แล้วก็ทางเพจกลุ่มอาชีพสตรีบ้านทาสนะคะและอีกทางนึงเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะชุมชนวัดพระธาตุใต้ของเรานะคะนอกจากมีสินค้าจักสานนะคะแล้วก็มีท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังมีพระธาตุพนมจำลองนะคะซึ่งเป็นพระธาตุของวัดพระธาตุใต้ชื่อพระธาตุมงคลธรรมเจดีย์นะคะขอเชิญมาร่วมบุญกันด้วยนะคะ
0: สำหรับใครนะคะที่แวะมาเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยสามารถแวะเข้ามาเที่ยวที่วัดบ้านธาตุใต้ได้เลยค่ะเข้ามาเลือกผลิตภัณฑ์ติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากหรือจะมาเรียนรู้การสานกระเป๋าก็ได้ค่ะเรามาดูกลุ่มแม่ๆสานกระเป๋ากันก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแพลนไปสมาชิกทุกคนสวยงามใส่ชุดสวยงามมานั่งให้กำลังใจกันคุณแม่ค่ะกระเป๋าที่คุณแม่สานนี้คือเป็นทรงเหมือนที่หนูถือไหมคะเป็นกระเป๋าถือและได้ข่าวว่าใบนี้ที่30นาทีคุณแม่เป็นคนสานใช่ไหมคะมันทำได้ไวขนาดนั้นเลยล่ะค่ะคุณแม่
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าหนูเห็นมันมีดีเทลมากกว่ากระเป๋าแบบนี้ด้วยเพราะมันดูแบบมีลวดลายมากกว่าปกติใช่ไหมคะ
2: แล้วก็สอดลายนะคะ
0: อ๋อแล้วสานก่อนแล้วสอดลายขนาดมีสอดลายที่หลังอย่างแค่30นาทีใบนี้จะสักกี่นาทีคะที่คุณแม่สานอยู
2: ่สักครึ่งชั่วโมง
0: อีกครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วสีนี้คุณแม่เลือกเองเลยใช่ไหมคะต้องเป็นแบบชมพูหวานหวานเหมาะกับเราแม่คะสานให้หนูดูสักนิดนึงหนูอยากรู้ว่ามันยากหรือเปล่าม
2: ันแค่สานขึ้นสานลง
0: ขึ้นลงขึ้นลงสลับกัน
2: สลับกันค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแต่ถ้าเราจะเติมลายเราต้องขึ้นลงให้เสร็จก่อนเป็นกระเป๋าก่อนแล้วมาเติมทีหลังใช่ไหมคะแม่
2: ใช่ค่ะสาม
0: คุณแม่หลับตาสานใช่ไหม

คะว่าทริปจังหวัดสระบุรีของขิมวันนี้เนี่ยทั้งสนุกและก็น่าประทับใจมากๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านะคะที่เราไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารค่ะต่อด้วยการไปเที่ยวชมตลาดน้ำโบราณบ้านต้นตาลและจบลงที่นี่ค่ะวัดบ้านท่าใต้ได้เจอทั้งผู้คนน่ารักแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้ใครที่หาที่ท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะคะถือว่าจังหวัดสระบุรีแห่งนี้เนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่สนับสนุนแนวคิดและการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ที่มีประโยชน์และก็มีคุณภาพต่อสังคมค่ะส่วนครั้งหน้านะคะขิมจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวชมความสนุกสนานของชุมชนไหนกันต่อนั้นห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
1: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
2: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
1: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเลย
3: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
2: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
3: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
0: ละเมิด
4: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
5: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
4: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
0: เดินเลิก
2: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
6: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
2: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
0: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
7: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรมาเฒ่าได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฒ่าสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฒ่าอีกครั้ง
8: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
9: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสายการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
10: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
9: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
10: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: 2 อย่างคือโรคกายและโรคใจโรคทางกายอาจมีบ้างไม่มีบ้างโรคทางใจนั้นไม่มีเพียงครู่เดียวหาได้ยากยกเว้นพระอรหันต์อังคุตตรนิกาย 21/216
1: เราซื้อรถใหม่มาป้ายแดงไปลุยโคลนเด็กที่บ้านก็รถเป็นเลอะเทอะมากเลยอยากจะช่วยล้างพอเราเห็นรถอีกครั้งโอ้ใครล้างรถเนี่ยขอบคุณมากดีจังเลยอ้าวเอ๊ะมีรอยเขาเรียกว่าแมวข่วนนะคะ
2: ปรากฏว่าเขาใช้ฝอยขัดหม้อค่ะ
3: เราควรจะโกรธเขาไหม
1: โกรธค่ะไม่ได
3: ้เหรอเออแล้วเราโกรธด่าว่าปัญหามันหมดไปไหม
1: ไม่หมดค่ะ
3: ไม่หมด
1: รุนแรงค่ะยกตัวอย่างแบบว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยเขียนอยู่ในพระไตรปิฎกมีบ้างไหมคะอาจารย์
3: ท่านยกตัวอย่างแบบนี้
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะรายการเราได้ทำนะคะเป็นรายการใหม่แกะกล่องเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นรายการที่ถ้าเกิดว่าได้ฟังติดตามกันต่อไปจะรู้เลยว่าช่วยแก้คลายทุกข์เราได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีพี่ปูฤดีมาศนะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์สุชาวพลอยชุมด้วยนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะซึ่งอาจารย์สุชาวนะคะท่านก็เป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ในพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็สามารถที่จะหยิบยกข้อความเนื้อความสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมาช่วยเราได้ว่าช่วยเรายังไงในเรื่องของการแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะว่าเรื่องของโรคทางใจนะคะก็อย่างที่เราเปิดรายการมาก็จะได้เห็นว่าทุกคนเดี๋ยวนี้เป็นโรคทางใจเนี่ยกันเยอะมากเลยนะคะอาจารย์แล้วก็พระไตรปิฎกจะช่วยเราได้อย่างไรแต่พอเราพูดคำว่าพระไตรปิฎกแหม่มเชื่อนะคะพี่ปู
4: ชักหวั่นใจนะคะ พี่ปูก็คิดว่าหลายๆท่านนะคะ ก็คงจะฟังแล้วกลัวเกรง แล้วก็คิดว่าเราไม่อาจเอื้อมอะไรประมาณนั้น
1: หลายคนเป็นอย่างนี้ไหมคะอาจารย
4: ์ไกลตัวค่ะอาจารย
3: ์ก็อาจจะทำนองนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วพระไตรปิฎกก็คือหนังสือเล่มหนึ่ง
1: ค่ะโอ้แต่เราไม่เคยคิดว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะคะ
4: เราคิดว่าเป็นของสูงค่ะอาจารย
3: ์ก็ถูกแล้วคิดว่าเป็นของสูงแต่ว่าเป็นของสูงนี่ไม่ได้หมายความว่าแตะต้องไม่ได้หรือยากเกินไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่เรียกว่าเป็นหนังสือเล่มนึงก็คือบันทึกเรื่องราวเราจะอะไรไว้ที่น่าสนใจถ้าเราลองพยายามอ่านเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากหนังสือเล่มอื่น
4: ถ้าสมมติว่าเราไม่ถนัดอ่านเพราะว่าแบบโหดูแล้วมันบางทีมันจะอาจจะมีศัพท์อะไรที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีที่ไหนให้เราไปฟังหรือว่าไปรับทราบเรื่องของพระไตรปิฎกแบบง่ายๆบ้างไหมคะ
3: ก็อยากจะแนะนำตอนตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะครับว่า
1: ติดตามรายการเราสิคะ
4: อันนี้ชง
3: ก็มีหนังสือเล่มนึงซึ่งน่าจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจเริ่มศึกษาพระไตรปิฎกนะครับก็คือหนังสือพระไตรปิฎกที่ท่านอาจารย์สุชีพปุญญาภาพท่านทำไว้นะครับท่านก็ให้ชื่อง่ายๆว่าพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน
1: นั่นหมายความว่าประชาชนอย่างพวกเราสามารถที่จะอ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเล่มหนาแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะคะอันนี้แหละค่ะรายการของ
4: เรา
1: ใช่ค่ะจะบอกเลยว่ารายการเราเนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยฟังบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเออถนัดฟังแล้วฟังแล้วง่ายแล้วเดี๋ยวพอเกิดแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยนะคะก็ค่อยไปอ่านแล้วก
4: ็
1: ศ
4: ึ
1: กษาเพิ่มเติมและที่สำคัญที่สุดรู้ว่าเราจะนำหลักธรรมจริงๆมาใช้ได้ยังไงบ้างนะคะอาจารย์นะคะสมมุตินะคะว่าทุกวันนี้คนมีโรคใจกันเยอะมากนะคะอาจารย์เราทุกคนตื่นมาเนี่ยเช้าๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็อยากจะทำชีวิตของเราให้ดีแต่ว่าบางทีสิ่งที่ไม่ดีมันก็เข้ามาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเรื่องของแบบเองนะคะขออนุญาตแชร์เรื่องของแบบนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบชอบเล่ามากมันคิดได้หลายประเด็นมากเลยนะคะเราซื้อรถใหม่มาป้ายแดงไปลุยโคลนกลับมาเด็กที่บ้านก็มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือทำความสะอาดส่วนเราเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย

0: ราจะไปล้างเราไม่ได้ใช้เขาเลยแต่เขาก็อยากทำให้เราพอเราเห็นรถอีกครั้งโอ้ใครล้างรถเนี่ยขอบคุณมากดีจังเลยในขณะที่เรากำลังรู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจ
1: อ
0: ้
1: าวเอ๊ะมีรอยเขาเรียกว่าแมวข่วนนะคะรอบคันเราดูจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะความรู้สึกที่มันดีใจอ่ะมันก็หายไปหมดเลยเพราะคนนั้นเขาใช้ฝอยขัดหม้อค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดี
0: ฟังตอนนี้รู้สึกขำใช่ไหมคะ
2: แต่ตอนนั้นร้องไห้
0: เรื่องเดียวเนี่ยนะคะมันสามารถให้อารมณ์ข้างในเราเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะอาจารย์เนี่ยอย่างเรื่องแบบนี้เนี่ยแหละคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องถึงมือพระไตรปิฎกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แต่แบบมีความรู้สึกว่าให้เรื่องแบบนี้แหละที่มันทำให้เราเนี่ยสะสมอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะ
3: อย่างตัวอย่างนี่มันก็ทำให้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าชีวิตที่มันต้องเจอต้องเผชิญกับปัญหาทั้งนั้นแหละถ้าจะว่าตามหลักพุทธศาสนาแล้วเราก็สามารถจะพูดได้ว่าชีวิตคือการแก้ปัญหาแล้วชีวิตที่แก้ปัญหาไม่ได้นี่ชีวิตอยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นชีวิตมันคือการแก้ปัญหาคือปัญหานี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตปัญหาคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขเราจะสังเกตได้ว่าในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาถ้าเราแก้ไขไม่ได้แม้จะเป็นเล็กๆน้อยๆมันก็จะถูกเก็บถูกสะสมไว้แล้วมันก็จะไปพองอยู่ที่ใจไปสะสมอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือการเคลียร์ใจไม่ให้มีอะไรที่มันไม่พึงประสงค์ไปสะสมเลยไปเก็บไว้มากๆอยู่ในจิตใจนะครับ
0: ค่ะ
3: แล้วจิตใจเราก็จะเป็นจิตใจที่ไม่มีปัญหาคือไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลไม่มีความวิตกอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะ
3: แล้วเรื่องของคำสอนในพุทธศาสนาที่เรามักจะเรียกกันรวมๆว่าธรรมะนี่มันคือเครื่องมือในการแก้ปัญหาของชีวิตทุกระดับธรรมะนี่คือเครื่องมือในการแก้ปัญหาของชีวิต
2: ฟังอย่างคนธรรมดาหรือว่าคนทั่วไปนะคะก็จะคิดว่าดูเหมือนจะง่ายอะค่ะแต่เวลาทำเนี่ยต้องถามว่าโกรธอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือว่าโกรธทุกครั้งที่นึกถึงตัวปู่เองก็เคยเป็นนะคะคิดแล้วก็โกรธอีกแล้วอาจารย์คะมันทำยังไงให้หายอะค่ะมันต้องมีวิธีคิดยังไงอย่างอาจารย์บอกว่าให้สงบให้วางเนี่ยมันทำยากนะคะอาจารย
3: ์การแก้ปัญหาแต่ละปัญหานี่มันอาจจะไม่เหมือนกันหลักการในการแก้ปัญหาสำหรับพุทธศาสนาคือมันต้องใช้ปัญญาแล้วก็จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหานี่มันต้องเริ่มต้นด้วยการมีสติ
2: สติกับปัญญา
3: คือสติมาแล้วปัญญาจะเกิด
0: ถ้าสติไม่มีสตังก็ไปด้วยค่ะ
3: การมีสติมันก็คือถ้ากับเป็นจุดเริ่มต้นให้จิตเราตั้งหลักเพื่อที่จะเผชิญกับปัญหานั้นนะครับพอจิตเราตั้งหลักได้แล้วนี่ปัญญามันก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเรื่องนั้นมันคืออะไรเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็จะทำให้เราเข้าใจปัญหาพอเข้าใจปัญหามันก็จะมองเห็นสาเหตุแล้วพอมองเห็นสาเหตุเราก็จะแก้ไขได้การแก้ปัญหาตัวหลักพุทธศาสนานี่ต้องแก้ที่สาเหตุไม่ใช่แก้ที่ตัวปัญหานะครับตัวปัญหาท่านถือว่ามันเป็นผลตัวอย่างที่ได้ว่ามานี่นะครับปัญหาก็คือรถถูกขีดข่วนทำให้เป็นรอยเราก็ต้องคิดถึงสาเหตุว่ามันเกิดมาได้ไงสาเหตุก็คือเกิดจากเด็กที่เขาปรารถนาดีไม่ได้ต้องการจะทำให้มันเสียเขาทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราค้นหาสาเหตุของการที่รถมันเป็นอย่างนี้นี่ว่ามันมาจากเด็กทำไปด้วยความไม่รู้ทำไปด้วยความไม่เข้าใจแต่ว่าทำไปด้วยความหวังดีนี่เราก็น่าจะพอทำใจได้ใช่ไหมว่า
2: ทำได้มาตอนนั้น
3: ว่าเด็กมันไม่

0: แล้วเราก็ไม่ได้บอกเด็กด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้สั่งเด็กอย่าไปทำนะอย่าไปอะไรนะครับ
1: คือทุกอย่างสามารถกรูดได้หมดนะคะ
0: ครับคือพอเรารู้จักสาเหตุมันก็อาจจะทำให้ใจเรานี่เบาลงหน่อยอาจจะไม่ถึงกับโกรธแค้นไม่ถึงจะเครียดแค้นในประเภทนี้นะครับแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าสิ่งที่เขาทำนี่เขาไม่ได้ทำโดยมุ่งร้ายกับเราเขาทำด้วยความปรารถนาดีแต่บังเอิญมันมีความไม่เข้าใจไม่อะไรมาเกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดผลออกมาในลักษณะที่มันไม่ดีอย่างที่เขาคิดว่าอยากจะทำ
1: ค่ะแม้ว่าตัวนี้ดีมากเลยนะคะเพราะบางครั้งนะคะคนเราเนี่ยเราอ่ะจะมักจะทำอย่างหนึ่งแล้วผลเนี่ยออกมาอย่างหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมทำดีจึงไม่ได้ดี
0: ตามหลักพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าการจะทำอะไรที่จะให้เกิดผลดีตามที่เราต้องการหรือตามที่เราประสงค์นี่มันต้อง 1. รู้สิ่งที่เป็นปัญหาว่าปัญหามันคืออะไรปัญหามันอยู่ที่ไหน 2. ต้องค้นหาสาเหตุของปัญหานั้นให้เจอ 3. ก็คือเราก็ต้องใช้วิธีที่ถูกต้องกับปัญหานั้นๆมันจึงจะแก้ปัญหานั้นได้

0: จารย์บอกว่ามีทั้งสติแล้วก็ปัญญาด้วยใช่ไหมคะอันเดียวกัน
1: ที่พูดถึงสตินี่หมายความว่าจุดเริ่มต้นของการเผชิญกับปัญหานั้นมันควรจะต้องเริ่มต้นด้วยการมีสติเพราะการมีสติมันเท่ากับทำให้ใจมีฐานหรือมีที่ตั้งเพื่อความพร้อมในการที่จะเผชิญกับปัญหาในการที่จะจัดการกับปัญหานะครับพอใจมีฐานมีที่ตั้งก็เหมือนกับมีที่ยืนได้มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่เราจะกระทำต่อไปประเภทนี้นะครับแล้วจากนั้นปัญญามันก็จะมาปัญญาที่ว่านี่ก็หมายความว่าพอเรามีสติแล้วนี่มันก็จะทำให้เลยจิตของเรานี่มีโอกาสที่จะคิดที่จะพิจารณาการคิดการพิจารณานี่ก็คือการทำงานของปัญญานั่นเองสติต้องมาแล้วปัญญาจึงจะเกิดนะครับคือถ้าสติเตลิดปัญญาก็หาย
2: อ๋อส่วนใหญ่สติเตลิดปัญญาเลยหายก็เลยแก้อะไรไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเจอสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี
1: ทีนี้พอเรามีสติต้องถามตัวเองว่าไอ้การที่เด็กเขาตั้งใจมาทำอะไรให้เราด้วยความหวังดีความปรารถนาดีแต่ว่าอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจไปหน่อยนี่เราควรจะโกรธเขาไหม
2: โกรธค่ะไม่ได้
1: ต้องคิดว่าในการที่เข้ามาทำอะไรให้เราด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีนี่เราควรจะโกรธใช่ไหม
2: ไม่ควรนะคะ
1: เ
2: พราะเราคิดจริงๆแล้วเราไม่ควรเพราะว่าเขาหวังดีตอนแรกเขายังทำให้เรามีความสุขเลยแต่ช่วงชิดตาเดียวกลับมาทำร้ายเราแล้วก็เขาจากเรื่องเดียวกัน
1: ครับงั้นพอเราพอจะคิดได้แบบนี้นี่ไอ้ความรู้สึกที่มันรุนแรงมันก็จะค่อยเบาลง
2: เบาลง
1: ใช่มันก็น่าจะทำให้เราพลิกหรือเปลี่ยนความคิดไปในทางที่ดีขึ้นโกรธน้อยลงเห็นใจเด็กมากขึ้นแล้วบางทีเราอาจจะกลับมามองที่ตัวเองก็ได้เราลืมสั่งเด็กไปบอกอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้เลยมันลืมไปเนี่ยนี่คือวิธีการแก้ปัญหา
2: ทีนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะช่วยยกตัวอย่างแบบว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยที่ว่าเจอเรื่องที่ไม่ดีแตกต่างไปจากในยุค ของแบบที่แบบเจออะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าในสมัยพุทธกาลในที่เขียนอยู่ในพระไตรปิฎกมีบ้างไหมคะอาจารย์คะ
1: พูดถึงตัวอย่างสมัยโน้นกับสมัยนี้มันอาจจะไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เพราะว่าหลายๆอย่างที่มันมีในสมัยนี้ในสมัยนู้นไม่มี
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตัวอย่างท่านก็เอาสิ่งที่มันมีในสมัยนู้นมาเป็นตัวอย่างท่านยกตัวอย่างแบบนี้เราต้องการนมน้ำนมแล้วไปคั้นออกจากเขาโคแล้วมันจะได้นมไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ไม่ถูกเรื่องไม่ถูกวิธีมันก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราโกรธที่รถเราเสียหายเราก็ต้องพยายามหาสาเหตุว่าไอ้สิ่งที่มันก่อให้เกิดปัญหานี่มันคืออะไร
2: วิธีการของเราก็คือว่าเราต้องรู้วิธีที่อาจารย์บอกเอาไว้ว่าถ้าเราทำวิธีไม่ถูกต้องอย่างเช่นว่าเราจะไปเอาบีบนมจากเขา

0: คเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะในวิธีที่เราจะต้องไปโกรธไปเกลียดหรือว่าทำไปพูดไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรละ
1: มันไม่ทำให้อะไรมันดีขึ้น
0: เพราะขั้นตอน3ขั้นตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ทุกเหตุการณ์
1: ถูกต้อง
0: อ่ะทีนี้ก็ฟังท่านอาจารย์เนี่ยนะคะก็คงจะเริ่มเห็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ได้นะคะมาฟังในทางของเบียมบ้างนะคะในการที่แก้ไขเรื่องของรถนะคะ
2: เฉลยว่านาทีนั้นเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงและจัดการยังไง
0: กูอยากฟังมาก
2: อยากฟังมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมเองทุกคนฟังก็กูอยากจะรู้ใช่ไหมคะและแบบเชื่อนะเพราะว่าเวลายกตัวอย่างนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเจอแล้วรู้สึกแล้วใครที่รักรถแบบรู้เลยนะว่าคงจะรู้สึกอาจจะแบบคิดในใจแล้วว่าโหเด็กคนนั้นเนี่ยจะต้องถูกดุถูกว่าหรือว่าถูกไล่ออกหรือเปล่าแต่ว่าเนื่องจากว่าแบบเนี่ยรายล้อมไปด้วยมิตรที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิตรที่ดีเนี่ยก็จะเตือนสติเราเหมือนรายการของเรานะคะก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีของทุกคนนะคะก็จะเตือนสติเราแล้วก็พอเตือนสติเราก็จะกลับไปย้อนดูเหมือนที่อาจารย์ว่าไว้ว่าเขาเจตนาดีแหม่มก็เลยคิดว่ารอยขีดข่วนที่รถเนี่ยมันอยู่ข้างนอกอะแต่ทำไมรอยนี้เนี่ยมันถึงอยู่ในใจของแหม่มและมันก็พิจารณาทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะคะพิจารณาทั้งนอกแล้วก็ข้างในและแบบรู้สึกว่าไอ้รอยที่อยู่ข้างในแหม่มเนี่ยมันสำคัญมากกว่ารอยข้างนอกพอเป็นสำคัญกว่ารอยข้างนอกรอยข้างนอกเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นต่อไปแล้วเพราะว่าแหม่มให้ความสำคัญกับรอยข้างในเพราะรอยข้างในมันต้องไม่สะสมเราก็ให้ครวญเหมือนที่ท่านอาจารย์ว่าไว้นะคะ
1: แล้วเราโกรธด่าว่าปัญหามันหมดไหม
0: ไม่หมดค่ะ
1: ไม่หมด
0: รุนแรงค่ะ
1: เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับวัตถุภายนอกแต่ว่ามันเหมือนกับไปถูกประทับไว้ในใจนี่แหละครับอันนี้นะครับที่ทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่ายึดติดยึดมั่นอุปาทานทำไมเราจะต้องเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างนอกนี่เข้าไปฝังไว้ในใจของเราไอ้จุดนี้แหละที่พระเจ้าท่านสอนว่าเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหานั้นมันเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุคืออะไรวิธีแก้มันควรจะทำยังไงแล้วทุกอย่างมันก็จะจบแต่ถ้าเราไม่ใช้ปัญญานี่ใช้อารมณ์คือใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์เข้ามาเผชิญกับปัญหานี่ปัญหามันไม่ถูกแก้มันจะยิ่งทำให้เกิดรอยช้ำรอยอะไรอยู่ในใจหนักยิ่งขึ้นอีกแล้วมีนี่ที่อยากจะเติมก็คือว่าอันนี้คำที่เขาเรียกว่าทำดีโดยไร้ปัญญาเพราะฉะนั้นการทำดีนี่มันต้องทำดีด้วยความฉลาดผลมันจึงจะออกมาในทางที่ดีอย่างที่เราต้องการถ้าเราทำดีโดยขาดปัญญานี่ผลอาจจะเกิดขึ้นในทางร้ายก็ได้เรียกว่าทำคุณบูชาโทษสำนวนไทยทำคุณบูชาโทษทำดีกับได้รับผลที่มันไม่ดี
2: ค่ะประเด็นนี้ได้สองในยะเลยเนาะ
1: ไอ้ผลไม่ดีไม่ได้เกิดจากการทำดี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ผลที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการขาดปัญญาของเราเพราะนั้นการทำดีต้องทำให้ถูกวิธีด้วยเพราะฉะนั้นการทำดีพุทธศาสนาจึงเรียกว่ากุศลกรรมกุศลแปลว่าฉลาดกรรมก็คือทำต้องทำด้วยความฉลาดทำด้วยปัญญามันจึงจะเกิดผลที่ดีอย่างที่ควรจะทำการทำดีมันต้องเริ่มต้นด้วยตั้งใจดีเจตนาดีแล้วก็ตามด้วยปัญญาความฉลาดตามด้วยวิธีการที่ถูกต้องผลดีมันถึงจะเกิดครบถ้วน
0: ค่อยฝึกกันไปนะคะแหม่มกับพี่ปูเองก็จะค่อยๆฝึกไปด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะบางทีเราอาจจะฝึกเนี่ยชาตินี้ไม่พอต้องฝึกชาติหน้าพอ
2: นะคะก็ชาตินี้ก่อน
0: ก็ติดตามเรื่องราวดีๆจากพระไตรปิฎกนะคะกับอาจารย์สุชองพลอยชุมได้นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเราในแก้ปัญหาหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเราคิดไปออกทางตันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองนำไปใช้ดูเพราะว่าสำคัญที่สุดคือว่าเมื่อเราได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วเราต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะคะเพราะว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: ตอนตุลาการเจ้าของสำนวนรู้หรือไม่การดำเนินคดีในศาลปกครองตุลาการที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเรียกว่าตุลาการเจ้าของสำนวนซึ่งเป็นตุลาการคนหนึ่งในองค์คณะที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นั้นโดยสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างกว้างขวางเช่นเรียกคู่กรณีมาไต่สวนขอให้ส่งเอกสารหลักฐานให้ศาลหรือออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงณสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนก่อนที่องค์คณะจะพิจารณาวินิจฉัยคดีโดยตุลาการเจ้าของสำนวนจะต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ตรวจสอบและโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ได้มาก่อนเสมอก่อนจะรวมเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนแห่งคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: And welcome to the talk.
4: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
7: ดื่มน้ำมากไปใช่ว่าจะดีดื่มน้ำมากเกิน 6-7 ลิตรต่อวันทำให้เกิดภาวะน้ำเกินหรือน้ำเป็นพิษร่างกายเสียสมดุลน้ำระดับเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำน้ำจะเข้าไปข้างในเซลล์หัวใจปอดทำงานหนักเกิดภาวะสมองบวมจนเสียชีวิตได้ใน1วันควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ 8-10 แก้ว

0: ก็เพียงพอและถ้าหากดื่มน้ำน้อยเกินไปก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันระยะเวลาที่ควรดื่มน้ำใน1วันตื่นนอนดื่มน้ำ1แก้วหรือ250ซีซี9โมงถึง10โมงดื่มน้ำ2แก้วบ่ายโมงถึงบ่าย2ดื่มน้ำ2แก้ว1ทุ่มถึง2ทุ่มดื่มน้ำ2แก้วก่อนเข้านอนดื่มน้ำ1แก้วเพื่อให้ตลอดทั้งวันร่างกายได้รับสารน้ำเพียงพอให้น้ำที่ดื่มไหลเวียนฉลังสิ่งตกค้างในลำไส้กระเพาะอาหารและถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้น
1: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
3: เพราะเราไม่ได้คู่กันอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันน้ำผึ้งไม่ควรคู่กับน้ำร้อนน้ำผึ้งไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์และวิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งทุเรียนไม่ควรคู่กับแอลกอฮอล์ทุเรียนมีกรรมฐานสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารนี้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วจึงอาจได้พิษจากสารแอลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุเรียนไม่ควรคู่กับลำไยทั้งทุเรียนและลำไยเป็นผลไม้ที่น้ำตาลและพลังงานสูงหากกินคู่กันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นรวดเร็วผักหรืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงไม่ควรคู่กับนมเพราะใยอาหารจะขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุแนะนำควรกินนมให้ห่างจากมื้ออาหารชาไม่ควรคู่กับยายาควรกินกับน้ำเปล่าจะดีที่สุดน้ำชนิดอื่นอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมยาลดลงแนะนำอาหารบางชนิดไม่เหมาะที่จะรับประทานด้วยกันเนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบการย่อยและดูดซึมหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายได
4: ้กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
5: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
6: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: สวัสดีครับเป็นวีดีนิวข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิการองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามพรานและติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองใหม่และประตูระบายน้ำคลองท่านานายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามพรานโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอสามพรานได้ติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดจนดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในหลายด้านเพราะมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยเพื่อรองรับการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองใหม่และประตูระบายน้ำคลองท่านาโดยฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเปิดทางระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาสเร่งตรวจสอบความเสียหายเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในอำเภอตากใบพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยาสอบต.และนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข4327หน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแรงระเบิดทำให้ทรัพย์สินภายในสถานีบริการน้ำมันร้านค้าโดยรอบและที่พักอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3รายการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยารอบด้านโดยทันทีซึ่งทางสอบต.ยืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียหายทั้งหมดได้มีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วและจะเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและครอบคลุมมากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้นำกลุ่ม G7 เห็นชอบปล่อยน้ำมันสำรอง100ล้านบาร์เรลภายใน4เดือนเพื่อลดแรงกดดันราคาพลังงานโลกในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงซึ่งเป็นเจ้าภาพได้แถลงในฐานะตัวแทนที่ประชุมว่า G7 เห็นชอบในมาตรการเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในตลาดโลกเพื่อบรรเทาแรงกดดันจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงโดยจะปล่อยน้ำมันสำรองสูงสุด100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะสามารถเพิ่มอุปทานและสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดพลังงานโลกได้นอกจากนี้เขายังบอกว่าที่ประชุมได้เห็นพ้องที่จะจัดให้มีการซ่อมบำรุงโรงกลั่นในชาติสมาชิกหนุนการเพิ่มอัตราการกลั่นและผลักดันชาติสมาชิกที่มีศักยภาพให้เพิ่มกำลังการผลิตด้วยการประชุม G7 ครั้งนี้ได้รับการจัดขึ้นท่ามกลางราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นจากภาวะตึงตัวของอุปทานทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐต้องกดดันให้ประเทศยุโรปปล่อยน้ำมันดีเซลออกจากคลังสำรองให้มากติดตามข่าวช่วงต่อไปใน SBT News ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกาครับ
1: คน38ประการประการที่19ละเว้นการทำบาปละเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรมและไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: อนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างคร
1: ับตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
0: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย

0: สวัสดีครับยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองนายกที่ดูเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของภาคการเกษตรคงได้คุยกันเต็มที่สำหรับเรื่องของอนาคตที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับประเทศไทยแต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเข
0: ้
1: าใจว่าท่านนายกรีท่านอนุทินชาญวิรุฬได้มอบหมายให้ท่านรองนายกยศชนันท์ดูแลน้ำในพื้นที่ทางภาคเหนือ
0: น
1: ะฮะตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการพูดคุยในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
0: ตั้งแต่สัก2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้เรื่องเกี่ยวกับการทำซิงเกิลคอมมานด์นะครับร่วมกับปภ.ก็ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเกี่ยวกับภาคเหนือก็จะมีท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านปภ.จังหวัดแล้วก็ทางชลประทานสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลเนี่ยก็จะมีทางสสน.นะครับก็คืออยู่ในกระทรวงอบ.นี่แหละสารสนเทศน้ำนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีจิสด้านะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราก็จะบูรณาการในเรื่องของข้อมูลกันแล้วก็มีการซักซ้อมเหตุเกิดที่ภาคเหนือนะครับก็ที่น่าน
1: ครับ
0: ตรงนั้นก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้เตรียมการไว้ว่าหากมีภัยพิบัติที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายตรงนี้ก็ผมก็ได้ขึ้นไปที่น่าน
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณ5วันนะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูง
1: คร
0: ับ พอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
1: คร
0: ับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันเนี้ยเราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือนี่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีน้ำอยู่นะครับ ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็มหาวิทยาลัยนะฮะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
1: ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหมครับ
0: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งละชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงนี้ถ้าทั้งแลนด์สเคปซีนาริโอเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เราต้องเห็นว่าบางพื้น

0: นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงนี้ถ้าเรามีเรื่องดิจิทัลทวินเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราก็รู้แล้วแหละว่าควรจะขุดลอกไม่เท่าไหร่
1: เวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหนต
0: ้
1: องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
0: ถูกต้อง
1: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
0: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
1: ่
0: างเงี้ยฮะก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยระนาบไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะๆเนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำขนาดกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านนะที
1: ่
0: เขาทำในเรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่าในนันนะเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือนเป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่เขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะรับการเตือนที่เข้า
1: สเปซิฟิก
0: มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย
1: ่
0: างเงี้ยนะฮะแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์คเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน. ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลานะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์คเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมาเน
1: ี่
0: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำบริเวณภาคเหนือไว
1: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกนึงที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอ.เข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยศชนาเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
0: ์
1: ใช่ไหมฮะว่าทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วฮะ
0: ครับก็กรอเนี่ยจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่ aging แล้วเราเรียก age society ก็คือเข้าแล้ว
1: ครับ
0: พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
1: ้
0: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยและสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งนึงที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่า disable หรือว่าคนพิการนะหรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเน
1: ื่อง
0: จากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใหบุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
1: ่
0: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งนึงนะอันนี้คือหนึ่งของการอัพสกิลรีสกิลทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎเรกูเลชันต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ assistive technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถอ
1: ัน
0: นี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยอว.เราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยนะเราจะเห็นได้ว่านี่กลุ่มแรกมาละกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขัน
1: ครับ
0: นะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอเนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่า Thailand Nation of Master
1: ครับ
0: นะครับก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะเราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
1: คนที่หลากหลายสัญชาติ
0: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
1: ้
0: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็นอินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
1: า
0: สู้ได้

0: ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอก
1: ไม่กลัว
0: ได
1: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกานั่งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าไอ้ประเทศเราเล็กทั้งที่ความจริงแล้วถ้า individual mastery
0: ครับ
1: ไม่แพ้ individual mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
0: ัน
1: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเส้นเรื่องนี้คือ innovation เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเรียกยูนิคอร
0: ์น
1: แต่ใช้ local resource ก็คือผลผลิตพื้นบ้านยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำแอปเปิลเก่งๆนี้แ
0: หละ
1: สุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงแล้วลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้าง innovation เรื่องของ biotechสุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา บริษัทนี้บริษัทเดียวรวยคนรวยทั้งจังหวัด
0: โลเคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
1: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกรก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำแอปเปิลที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐานเรกูเลชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายได้ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่อนแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกัน
0: ครับ
1: พอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
0: ้
1: ได้กำไรซับซิไดซ์ของไทยอย่างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็น local enterprise อย่างเช่นสหกรณ
0: ์
1: นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME ความแข็งแกร่งของ2คนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุดทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเพื่อที่จะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
0: ม
1: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี
0: ้
1: ดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเอ้ยเขาไปคนเดียวอะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็น asset อยู
0: ่
1: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ talent คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีนึงเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะเราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่อง wellness
0: ครับ
1: เรื่องเศรษฐกิจ wellness กับการสร้างคนเนี่ยความจริงไปคู่กันได
0: ้ครับ
1: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียก clinical trial ครับนะก็คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดี
0: ๆ
1: ยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากลตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทย
0: บ
1: ริษัทยาของไทย ที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว่าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลลิสต์อย่างเงี้ย คือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย
0: ่
1: างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
0: ้
1: อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์เนี่ยที
0: ่
1: ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะ
0: ครับ
1: นำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาล สารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติอย
0: ่
1: างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยาอาหารกลายเป็นยาแล้วก็ medical food ต่างๆใช่ไหม
0: ร้อยเรียงประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือทรัพย์สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทย
1: ใช่ครับ
0: พอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวนะวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู
0: ่
1: 1หลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนเพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันวันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งความจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
0: ้
1: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
0: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
1: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AI ก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
0: ็
1: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI
0: ครับ
1: ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหามาสเตอร์ในตัวเองได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่ area เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
0: ่
1: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
0: ครับ
1: เพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
0: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
1: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยปี2ปีจะเปลี่ยนแล
0: ้
1: วอะไรก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิลบีสกิล
0: ครับ
1: คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเอง
0: ครับ
1: บางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงาน
0: ครับ
1: เขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนก็มีงานทำแล้วเพราะเป็นที่ครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6แล้วม.6เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์นี้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควร บางโปรแกรมอาจจะเหมาะกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะ แต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนและเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
0: ์
1: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนหนึ่งโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
0: ้ก็อาจจะร่อยกว่า
1: คนก็อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพแล้วเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างเนี่ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงาน ร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ทอัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร Venture Capitalist เขาอาจจะมีแค่สไลด์อันหนึ่งแต่มีไอเดียที่ดีก็เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทำ
0: ได้ฟันดิ้งได้
1: ลงทุนได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทำวิทยาลัยชุมชนอันนี้อันหนึ่งวิทยาลัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะว่าสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวเนี้ยจากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตัวนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะฮะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิ แล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเครดิตได
0: ้
1: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไปณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดจะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาชุมชนแต่ส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิ
0: คว
1: ิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
0: ่
1: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นราชภัฏต่างๆวิทยาชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างนี้นะก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย
0: ครับสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์หรือพร้อมที่เป็นโค้ชที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาได้เยอะขึ้นหรือเปล่า
1: ครับตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราฮะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีเทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที่เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวอันนี้รัฐบาลต้องทำละในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถทำของเราตรงนี้ได้เราจะทำเลเวลที่รวม data ก่อนรวมข้อมูลข้อมูลที่เรามีความจำเป็นต้องหวงแหนไว้คือ tightnessอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมของไทยและเรียก foundation model นะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลดินข้อมูลพืชต่างๆข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคนไทยเน
0: ี่
1: ยตรงนี้ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องรวมไว้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าเอกชนจะใช้ได้ครับเขาสามารถที่จะมาต่อยอดจากเราไปรัฐบาลไทยต้องลงทุนในการทำตรงนี้เองนะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
0: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
1: ม
0: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
1: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum ฮะแต่เป็นสายวิทยาศาสตร์ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยละ
0: ครับ
1: ว่าอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถ
0: ครับ
1: รถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่า
0: ครับ
1: แต่อาหารที่เรากินเนี่ย
0: ความ
1: จริงมาจากธรรมชาตินะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขา
0: ครับ
1: นะเราเรียกเรื่องนี้ว่า nature financing นะเรามีการพยายามพูดคุยว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่า biodiversity อย่างเช่นว่าในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
0: ้
1: เท่านี้เท่านี้เท่านี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าเราเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่องฟู้ดเซเคียวริตี
0: ้
1: เรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาตรงนี้ไว้แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเราเรียก philanthropist fund นะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่าเนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเลยเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิด
0: ครับ
1: เดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living lab
0: ครับ
1: นะครับที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได
0: ้ครับ
1: ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชีย
0: ครับ
1: และตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริง
0: ๆ
1: เพราะวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อน
0: คร
1: ับ ว่าป่านหน้าเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงเนี้ยให้ชัดยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: คนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้วแล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาติให้เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง Nature Positive
0: ครับ
1: แทนที่ว่าเราจะทำ Net Zero อย่างเดียว
0: ครับ
1: ทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทย Net Zero อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี Net Zero ก็ต้องมี Nature Positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ย
0: คือ
1: เอเจนดาของคนทั้งโลก
0: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ีหลากหลายสีสันแพร่พันธุ์นานาชนิดและวิถีชีวิตที่ยังคงกลิ่นอายจากดินแดนภารตะแต่งเติมให้พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ที่นี่คือพาหุรัตถนนเส้นเล็กๆใจกลางกรุงเทพมหานครหรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Little India พาหุรัตเป็นที่รู้จักของคนไทยมาอย่างยาวนานในฐานะตลาดค้าขายผ้าแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นศูนย์รวมสินค้าที่ส่งตรงมาจากประเทศอินเดียและยังเป็นชุมชนชาวอินเดียจากรัฐปัญจาบและชาวซิกที่ใหญ่ที่สุดในไทยอีกด้วย
1: ถนนพาหุรัตเนี่ยครับก็จะเป็นศูนย์รวมของทั้งคนไทยคนจีนคนอินเดียนะครับแล้วก็คนอินเดียก็จะแบ่งแยกไปอีกนะฮะจะมีอินเดียซิกอินเดียฮินดูมุสลิมนะครับส่วนคนจีนก็จะมีลักษณะคนจีนแต้จิ๋วคนจีนฮกเกี้ยนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะครับเราก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่มารวมกันอยู่ที่พาหุรัตเนี่ยนะครับ
2: ผมเกิดที่เมืองไทยเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาก็พอเกิดนั้นรุ่นพ่อที่มาอยู่ก่อนแล้วคุณพ่อก็เป็นคนเข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็มาซื้อห้องที่นี่ไว้แล้วก็เริ่มทำการค้าที่นี่ก็รับตัดเสื้อผ้าครับแล้วก็ขายผ้าเม็ดด้วยครับผมสมัยก่อนคือชาวอินเดียอยู่แถวนี้เยอะมากแล้วพวกผมก็เป็นถิ่นกำเนิดอยู่คนแรกก็ขายผ้ามาก่อนอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามาเปิดแถวนี้ตอนนั้นตรงนี้ยังไม่ได้เปิดขายปลีกตอนนั้นผมมาอยู่เป็นบ้านพักธรรมดาบ้านพักชั่วคราวสมัยก่อนพ่อผมทำเป็นปล่อยเป็นเช่าห้องสมัยก่อนเป็นห้องพัก
3: ถนนพาหุรัตในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันเคยเป็นพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งมีการอพยพโยกย้ายเข้ามาเนื่องจากการสงครามในสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มมอญคนมอญนะก็ทำหม้อบ้านก็เรียกว่าบ้านหม้อนะคะตรงสี่แยกบ้านหม้อนั่นน่ะก็เป็นย่านชุมชนมอญในสมัยกรุงธนบุรีเลยนะคะแล้วก็ต่อมาถัดมาเขาเรียกว่าบ้านกระบะนะบ้านกระบะนี่เป็นกลุ่มลาวน่าจะเป็นลาวเวียงนะคะต่อมาเนี่ยก็เป็นย่านคนยวนคนยวนนี่ก็มาจากกลุ่มกับสมัยองค์เชียงซุนนะกับพระยาราชาเศรษฐียวนนะก็เป็นรุ่นสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่เข้ามาในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็ผู้คนก็ยังอยู่แบบนี้จนถึงรัชกาลที่ห้าแล้วก็มีไฟไหม้ใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะคะยุคนั้นสมัยตั้งแต่รัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยเริ่มมีการตัดถนนมากขึ้นแล้วถนนเจริญกรุงเนี่ยก็ตัดแล้วใช่มั้ยคะวันนี้มีถนนที่ตรงพื้นที่ว่างเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่โล่งซึ่งทําให้ผู้คนทั้ง3กลุ่มชาติพันธุ์ที่แบบเคยเรียงรายกันอยู่นอกพระบรมมหาราชวังในปัจจุบันในสมัยกรุงเทพฯนะคะก็กระจัดกระจายออกไปหมด
0: ถนนพาหุรัตคือถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2441เพื่ออุทิศส่วนกุศลพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัตมณีใหม่กรมพระเทพนารีรัตน์พระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนขณะพระชันษา10พรรษามีจุดเริ่มต้นจากถนนบ้านหม้อตัดยาวไปจนถึงถนนจักรเพชรรวมความยาวทั้งสิ้น

0: 522เมตร
1: ย่านพหุรัตน์เนี่ยก็จะเป็นย่านซึ่งสำคัญเป็นย่านการค้าสำคัญย่านธุรกิจสำคัญเพราะว่ามีการตัดถนนที่ตัดกับพหุรัตน์และตัวพหุรัตน์เองเนี่ยนะก็ต่อเนื่องไปถึงสำเพ็งนะคะซึ่งเป็นย่านของกลุ่มคนจีนคนอินเดียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3ที่4แล้วก็จะมีผู้คนที่เป็นคนเชื้อสายต่างๆนะก็ช่วงแรกๆก็จะมีคนเชื้อสายอินเดียเข้ามากลุ่มอินเดียกลุ่มแรกที่เข้ามาก็จะเป็นผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายขายผ้าขายเครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรด้วยนะคะแล้วก็มีหลายชาติพันธุ์แต่กลุ่มซิกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เห็นชัดว่าเป็นคนที่มาทำการค้าตามห้องแถวพอมีการตัดถนนแล้วก็จะมีการสร้างห้องแถวด้วยใช่ไหมคะก็เป็นแบบนี้ทุกแห่งแทบทุกแห่งในสมัยการที่5เพราะว่ามันก็เป็นการสร้างเมืองขึ้นมานะสร้างความเจริญขึ้นมาแล้วก็มีการเช่าห้อง
0: หากจะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการค้าขายผ้าในพหุรัตน์เราอาจต้องเริ่มหาคำตอบกันที่นี่วาราสีครุสิงสภาวัดซิกแห่งแรกของไทยซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพหุรัตน์มานานกว่า110ปี

0: ศาสนาซิกเข้ามาในประเทศไทยประมาณ100กว่าปีแล้วครับเท่าที่สืบค้นจากประวัติศาสตร์ได้เนี่ยน่าจะมาพร้อมๆกับพ่อค้าที่มาจากปัญจาบพ่อค้าชาวซิกรุ่นแรกๆของชาวซิกเนี่ยก็ทำการค้าขายเท่าที่เราสืบประวัติได้นะครับจะมีคนแรกที่ชื่อนายกิตปารามาดานเป็นรุ่นแรกมากๆที่พอสืบค้นได้นายกิตปารามนี่แกเป็นพ่อค้าม้านำม้าพันธุ์ดีและแพรพันธุ์ต่างๆจากอินเดียเนี่ยมาขายที่ประเทศไทยมาเป็นคณะประมาณ36คนพอทำการค้าแกเห็นว่ามีช่องทางมีลู่ทางที่ค้าขายได้แล้วนำม้าพันธุ์ดีมาขายให้ราชการไทยกิจการไปด้วยดีพอแกขายเสร็จก็กลับไปปัญจาบก็แนะนำเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้มาเมืองไทยเพราะว่ามีช่องทางขายดีผู้คนก็อัธยาศัยดีได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีความปลอดภัยก็เลยทยอยมากันหลายรุ่นนะครับจากปัญจาบที่มาแรกๆเลยในเมืองไทยเนี่ยส่วนมากจะทำกิจการค้าผ้ากัน
1: ชาวภารตะในสยามที่เข้ามาก่อนเริ่มมั่นใจในชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยและมีช่องทางในการค้าขายจึงได้เริ่มชักชวนญาติพี่น้องและเพื่อนพ้องเข้ามาแสวงหาเงินทองเช่นเดียวกันนั่นทำให้สยามโดยเฉพาะถนนพาหุรัตในเวลานั้นกลายเป็นปลายทางของชาวอินเดียจากแคว้นปัญจาบที่หมายเข้ามาฝากชีวิตใหม่บนแผ่นดินสยาม
2: เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีระบบวรรณะนะคะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราคิดว่าเรามีแบบชนชั้นมีนู่นมีนี่เนี่ยนะคะแต่วรรณะหรือว่าคำว่าคาสเนี่ยในระดับของอินเดียเนี่ยเราไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคนที่อินเดียเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเสมอภาควันนี้เราไม่เคยถามว่าคุณวรรณะอะไรนะเวลาคนอินเดียเข้ามาถูกไหมเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีวรรณะด้วยหรอหรือว่าเขาอาจจะมาจากวรรณะที่ต่ำของอินเดียซึ่งเขาไม่มีทางที่จะขยับขึ้นไปสู่วรรณะที่สูงได้เลยนะฮะไม่ว่าเขาจะเป็นด็อกเตอร์หรือว่าเขาจะเป็นใครก็ตามที่อาจจะแบบมีความรู้ที่ดีหรือว่าอะไรทำนองนี้แต่ในเมืองไทยถ้าเขามาอยู่เมืองไทยเขามาอพยพอยู่ตรงนี้ก็อาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับคนอีกวรรณะหนึ่งซึ่งในอินเดียเขาไม่เคยมีพื้นที่สำหรับที่จะเขตลิตเติ้ลอินเดียทุกคนก็มีสถานภาพเท่ากันก็คือเป็นประชาชน
1: การเข้ามาตั้งรกรากของชาวซิกย่อมนำมาซึ่งความเชื่อและพิธีกรรมปีพุทธศักราช2455ครุฑวาราศาสนสถานแห่งแรกของศาสนาซิกได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับชาวอินเดียจากแคว้นปัญจาบที่อพยพเข้ามาในบางกอก

0: 3ซิกมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่แสดงตัวตนอย่างชัดเจนนั่นคือการไว้ผมยาวการโพกศีรษะการใส่กำไลเหล็กหรือเงินการโพกศีรษะของชายและการคลุมผ้าบนศีรษะของหญิงซึ่งในปัจจุบันชายหญิงชาวไทยซิกทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ยังคงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว
1: ้ชาวซิกเนี่ยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่ไปที่ไหนใครๆก็สามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้นับถือศาสนาซิกซิกทั้งหลายที่รักษาอัตลักษณ์ได้นี้ก็ด้วยธรรมะที่พระศาสดาทรงสอนไว้หลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตของชาวซิกหลักๆเลยนะครับมี3ประการคือ1ทำมาหากินอย่างสุจริต2รายได้ที่ได้มาจากการหากินนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งต้องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ที่เดือดร้อนและข้อที่3ให้ภาวนาระลึกถึงคุณของพระเจ้าตลอดทุกขณะจิต3ข้อนี้ซิกต้องดำเนินชีวิตไปตามนี้ตลอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้อัตลักษณ์ของชาวซิกเนี่ยเข้มข้นอยู่เรื่อย

0: จากต่างแดนที่นำเข้ามาโดยพ่อค้าชาวอินเดียนั้นมีสีสันสวยสดลวดลายแปลกตาต่างจากผ้าไทยในสมัยโบราณนั่นจึงทำให้แพรพันธุ์เหล่านี้กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากเหล่าสตรีชั้นสูงและเจ้านายฝ่ายในกล่าวกันว่าในสมัยรัชกาลที่5การแต่งกายแบบชาวตะวันตกกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในพระราชสำนักฝ่ายในของไทยโดยเฉพาะเสื้อแขนหมูแฮมที่ต้องใช้ผ้านำเข้าจากต่างประเทศในการตัดเย็บถนนพาหุรัตจึงเป็นแหล่งจัดหาแพรพันธุ์จากต่างประเทศและอุปกรณ์ตัดชุดที่สำคัญให้แก่เจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์จนถนนสายเล็กๆที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานในเวลานั้นย่างพาหุรัตเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในฐานะตลาดค้าผ้า
1: ตะวันตกของอินเดียเนี่ยนะคะเป็นย่านซึ่งค้าขายผ้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็มีการนำเข้าส่งออกกันแล้วก็กลุ่มชาวอินเดียทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งสุรัตเนี่ยนะคะหลายกลุ่มหลายตระกูลนะคะคือกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มซึ่งนำเข้าผ้ามัสกาตีมัสกาตีเนี่ยก็เป็นผ้าที่แบบเข้ามาขายในราชสำนักก่อนนะคะแล้วค่อยความนิยมก็ค่อยๆออกมาเพราะนั้นผู้อย่างกรณีของต้นตระกูลทางฝั่งนานาเนี่ยก็นำสินค้าสารพัดอย่างเลยจากทางฝั่งอินเดียฝั่งยุโรปเนี่ยเข้ามาค้าขายกับราชสำนักนะคะเป็นตัวแทนค้าขายจนกระทั่งแบบสามารถตั้งเป็นนายห้างร้านต่างๆได้นะคะแล้วก็กลุ่มชาวอินเดียเหล่านี้นั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะหรือแม้แต่ชาวซิกด้วยเนี่ยก็จะเป็นในห้างเป็นคนที่มีกิจการมีบริษัทใหญ่โตซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามองดูเรานึกไม่ออกนะว่าอันนี้คือชาวซิกที่เดินทางเข้ามานะคะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยมาจากกิจการการค้าผ้าก่อนผ้าสารพัดอย่างนะก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพสูง
0: ผ้าที่พาหุรัตเริ่มเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าชาวอินเดียรวมถึงพ่อค้าชาวจีนที่ขยับย้ายหนีความแออัดจากย่านสำเพ็งและย่านสะพานหันเข้ามาที่ย่านพาหุรัตในสมัยนั้นจนทำให้ที่นี่กลายเป็นตลาดการค้าขายผ้าที่ใหญ่ที่สุดในพระนครและเป็นจุดกำเนิดกิจการร้านค้าที่ยังคงยืนยงอยู่บนถนนพาหุรัตสายนี้
2: คือร้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยชื่อลูกไม้ลานีหลักก็จะเป็นผ้าลูกไม้นะครับหลักๆก็เป็นผ้าลูกไม้เพราะว่าเราก็เติบโตมาจากผ้าลูกไม้แต่ว่าก็หลังๆมันก็ต้องตามตลาดตามสถานการณ์ก็มีขยายไปพวกผ้าตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวชุดแต่งงานหรือไม่กระทั่งเป็นพวกผ้าแฟนซีต่างๆที่ใช้ทำการละเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับร้านนี้ก็เปิดมาประมาณสัก60กว่าปีที่แล้วตั้งแต่สมัยคุณปู่ผมคุณปู่ก็มาจากอินเดียในสมัยนู้นที่ว่าเขาทางอินเดียมีปัญหาแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันต่างคนต่างไปแล้วเขาก็มาตั้งรกรากที่นี่ครับความเปลี่ยนแปลงในความรับมันก็น่าจะเป็นร้านทุกร้านมันก็เริ่มจากสมัยรุ่นพอๆกันอายุพอๆกันในรุ่นปู่สมัยนั้นจนมาถึงสมัยนี้ก็คงสืบทอดกันมาเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานกันแล้วบางคนก็ยังทำอยู่บางคนก็เฟดออกไปทำอย่างอื่นกันแล้วแต่ถามว่าตลาดมันโตมันต้องเรียกว่าตลาดมันกว้างมากขึ้นมีร้านค้าเปิดเยอะขึ้นมีตึกมาเปิดเยอะขึ้น
0: เวลาร้อยกว่าปีนับตั้งแต่เริ่มสร้างถนนพาหุรัตในปัจจุบันก็ยังคงเป็นย่านการค้าผ้าที่รุ่งเรืองเสมอมาและพัฒนาจากตลาดค้าผ้าเป็นย่านการค้าสินค้าจากอินเดียที่ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เดินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยบนถนนสายนี้อย่างไม่ขาดสายทั้งร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารีเครื่องเทศเครื่องหอมและสิ่งของประกอบพิธีกรรมความเชื่อที่ดำเนินกิจการโดยคนหลากหลายเชื้อชาติ
3: เปิดตั้งแต่ปี1953ครับโดยคุณพ่อผมเป็นคนดำเนินการครับผมเป็นรุ่นที่2แล้วครับที่ได้ขายขนมพวกขนมอินเดียแล้วก็ค่อยพัฒนามาขายเป็นทูบแล้วก็น้ำมันเนยแล้วก็พวกผงแฮนน่าแล้วก็ของนำเข้าจากอินเดียหลายๆตัวครับคือคนไทยเขาเข้าใจนะครับเขานับถือเทพด้วยใช่ไหมฮะการค้าเวลาเราสื่อมันก็ง่ายดีครับไม่มีอะไรเลยครับคนไทยนี่คือซื้อของง่ายแล้วก็เขาเข้าใจเวลาเราอธิบายเขาเข้าใจแล้วเขาเชื่อถ้าเขาเชื่อแล้วใช่ไหมฮะเขาจะเชื่อเลยเราอย่าพูดปลดกับเขาเนี่ยฮะเราต้องแสดงความจริงใจเขาว่าของเราได้มาตรฐานหรืออะไรเขาก็จะเชื่อใจแล้วก็เขาก็จะมาตลอดมาอุดหนุนเนี่ยฮะ
1: ถนนพาหุรัตน์เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นตัวอย่างเลยนะของการที่เข้ามาทำการค้าอย่างค่อนข้างเสรีนะคะแล้วก็อยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ที่พอเหมาะพอสมนะคะไม่มากไม่น้อยไปนะคะทำให้เกิดเศรษฐกิจการค้าหมุนเวียนซึ่งมันอยู่ในใจกลางพระนครด้วยและปัจจุบันก็ยังเห็นร่องรอยสิ่งเหล่านี้อยู่อันนี้ก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่พระนครของเราเนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันมีโอกาสให้กับผู้คนทุกชาติพันธุ์นะด้วยความที่สามารถที่จะทำให้เกิดการผสมกลมกลืนได้อย่างค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะซึ่งหาได้ยากนะจากพื้นที่หรือเขตอื่นๆ

0: ถึงจะเป็นย่านการค้าที่ได้รับความนิยมแต่พาหุรัตเองนั้นก็ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายครั้งหลายหนทั้งย่านการค้าใหม่ที่เกิดขึ้นมาในละแวกใกล้เคียงหรือสถานการณ์โรคระบาดที่ไม่คาดฝันบางร้านปิดตัวลงไปในขณะที่บางร้านก็ยังคงยืนยงอยู่บนถนนสายนี้เหมือนเมื่อครั้งแรกเริ่ม
1: Royal India Pahulat นะครับก็เป็นร้านอาหารอินเดียทางตอนเหนือร้านแรกของเมืองไทยนะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับณปีนี้เป็นปีที่65แล้วนะครับความเป็นมาของร้านเนี่ยจริงๆต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอดีตเนี่ยจากคุณปู่ที่อพยพมาจากอินเดียนะครับก็เข้ามาเริ่มจากหาบเล่ก่อนขายกับกลุ่มเพื่อนๆเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นคือด้วยความอร่อยของฝีมือคุณปู่ก็ได้รับคำแนะนำกับเพื่อนๆว่าควรจะทำเป็นอาชีพเริ่มต้นจากการหาบเล่บริเวณนี้ก่อนนะครับในย่านของพาหุรัตสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนมาเปิดเป็นร้านที่นี่ครับถ้าพูดถึงเสน่ห์ของอาหารอินเดียก็จะต้องเท้าความในเรื่องของเครื่องเทศอันนี้คือค่อนข้างจะเป็นเสน่ห์ของอาหารอินเดียมากนะครับเนื่องจากในอาหารอินเดียส่วนใหญ่นะครับจะเน้นในเรื่องของเครื่องเทศจะเป็นเมล็ดพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกผักอะไรต่างๆนานาประมาณนี้ครับ
0: แป้งนานและแกงไก่รสชาติเข้มข้นคืออาหารยอดนิยมที่ชาวภารตะรวมไปถึงชาวไทยที่ชื่นชอบในวัฒนธรรมของชาวอินเดียนิยมรับประทานด้วยสีสันฉูดฉาดสวยงามและรสชาติที่จัดจ้านร้อนแรงรวมไปถึงกลิ่นเครื่องเทศหอมกรุ่นอันแสนเย้ายวนใจ
1: คืออันนี้จะต้องย้อนกลับไปอย่างที่บอกครับว่าเนื่องด้วยในภูมิประเทศของอินเดียเนี่ยอาหารเราเป็นทางตอนเหนือแต่ถ้าสมมติว่าลงไปทางใต้นะครับเขาก็จะนิยมข้าวเหมือนบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับวัตถุดิบทางตอนเหนือก็ค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของแป้งแล้วจริงๆมันมีหลากหลายมากกว่านี้นะครับก็ที่เราเอามาเนี่ยก็เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่าด้วยวัฒนธรรมเขานิยมทานแป้งชนิดของแป้งอ่ะมานานมากแล้วนะครับเขาถือว่าหนึ่งด้วยทางตอนเหนือเนี่ยอากาศค่อนข้างจะเย็นแล้วก็ด้วยความที่มันจะต้องอยู่ท้องนะครับเราก็เป็นพื้นที่ที่ราบสูงเดินเขาอะไรพวกนี้ครับก็นิยมแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นทางตอนใต้เขาก็จะนิยมข้าวแล้วก็คือแกง อาจจะได้เห็นในลักษณะชื่อเดียวกันนะครับแต่ความเข้มข้นเนี่ยจะแตกต่างออกไปอย่างเช่นแกง mixed vegetable อย่างเงี้ยนะครับถ้าไปทางตอนใต้ก็อาจจะเห็นเป็นน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมของภูมิประเทศมากกว่า

0: ฒนธรรมอินเดียมันอยู่ในเนื้อหาในตัวตนของความเป็นวัฒนธรรมแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากนะคะเพราะมันมีการผสมผสานมาตั้งในระดับเป็นพันปีนะคะซึ่งตรงนี้มันอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งถูกปรับเข้ามาเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของในเขตนี้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าต้นตอรากฐานรากเหง้าเนี่ยเราก็พอมองเห็นได้ว่ามันสามารถเชื่อมกันได้เช่นพุทธศาสนาและยิ่งคนไทยปัจจุบันเนี่ยไปค่อนข้างจะอิมเพรสกับวัฒนธรรมแบบอินเดียแบบฮินดูชอบไหว้เทพเจ้าอะไรเงี้ยก็จะไปหาของที่แบบเป็นอินเดียเนี่ยนะจากในนั้นแล้วก็จะมีการแบบส่งเข้ามามันก็จะเป็นการที่เป็นการเคลื่อนย้ายการนำเข้าวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรซึ่งไม่หยุดนิ่ง
1: คือจริงๆเราอยู่กันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยตัวผมเองเนี่ยครับ55ปีผมเกิดอยู่ที่นี่ตึกนี้เลยนะครับแล้วก็สมัยผมเรียนหนังสือผมก็เรียนบริเวณนี้มีเพื่อนทุกกลุ่มอย่างที่บอกนะครับก็จะมีชาวจีนชาวไทยมุสลิมนะครับแล้วก็ต่างๆนานาถามว่าเป็นอุปสรรคกับเราไหมในบริเวณนี้ไม่มีครับเราไม่เคยมีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งจะเป็นสัญชาติหรือว่าในเรื่องของศาสนานะครับ
2: ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะฮะอินเดียที่นี่เขาก็มีมัสยิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะมีงานมีการเขาก็มาหาที่จอดรถแล้วก็ให้เขาจอดรถแบบสบายๆที่ว่าเขามีการดีอยู่ก็ทางนี้จะรู้จักกันหมดเลยฮะพ่อค้าแม่ค้านี่ไปเดินไปก็โอเคทักทายกันอยู่รู้จักกันว่าไปมายิ้มสู่กันนะ
3: ก็แบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นคนอินเดียสายขายเสื้อผ้ากับคนจีนขายเสื้อผ้าชนิดเดียวกันประเภทเดียวกันแต่บังเอิญคนอินเดียอยู่ๆแต่สต็อกหมดมาโป๊ของของร้านที่ของคนจีนที่มีสินค้าเหมือนกันก็เอาไปโป๊ของนะฮะในราคาที่ต้นทุนแต่ตัวเองอาจจะดีดกำไรขึ้นไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็เป็นการค้าขายอะไรเงี้ยพึ่งพาอาศัยกัน
4: ทุกวันนี้คนไทยกับคนอินเดียจะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนทั้งทางด้านร่างกายและวัฒนธรรมประเพณีในรายละเอียดปลีกย่อยแต่คติความเชื่อที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตก็ร้อยเรียงพวกเราเข้าไว้ด้วยกันจนอาจกล่าวได้ว่าความเป็นไทยและความเป็นอินเดียแท้จริงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันดังเช่นถนนพาหุรัตที่แม้จะถูกกล่าวขานว่าเป็นลิตเติ้ลอินเดียแต่ผู้คนที่นี่กลับล้อมรวมกันเป็นหนึ่งและทำให้ย่านพาหุรัตเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ต่างจากแพรพันหลากสีสันที่เติมแต่งให้ถนนพาหุรัตสายนี้ยังคงงดงามสืบไป

0: ็อยู่ดีมีแห่ในบัดนี้นะเฮาถึงทางกลมหน้าเอาท้องกลมหลังเอาเงินเอาคําได้ได
1: ้ผู้เบิ่งซ้ายแขนเจ้ามาผู้เบิ่งขวาขวัญเจ้าเต้าขวัญเจ้าให้มาโฮมแต่แท้มาอยู่ในเนื้อมาเฮอในที่ความเจ็บอย่าได้ความไข้เจ้าอย่ามี

0: every single time I come to Isan, I feel this warm embrace, as if everybody's family and I'm being welcomed in like a long-lost relative into the community. And today, I'm being welcomed by the village headman, Puyai Pitak.
1: Magi Rami Piti Don Rap Daniel.
2: Mi chao ban ga puk kho mue la ga shui atibai dai mai krap wa piti ni man kieu gap alai mi kwam mai alai bang.
3: Pen kwam chue khong chao phu thai ko khue rao tham phan bai si ton rap phu ma yeun.มีการพิธีข้ามผูกแขนเราจะมีพิธีกรรมโดยการจับหันผ่าขวัญและช่วยกันยกซาก็หมายถึงสาธุก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาแม่เท่าแล้วก็ผูกแขนให้คำว่าผูกแขนก็คือรับเข้ามาผูกไว้เป็นพี่เป็นน้องนี่คือความหมายของการผูกแขน
0: ตอนที่ชาวบ้านก็อวยพรอันนี้เป็นภาษาอะไร
3: มันเป็นภาษาพูดไทยในคำอวยพรมีแต่คำอวยพรดีๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเงินทองขอให้มียศถาบรรดาศักดิ
0: ์
3: ขอให้เดินทางปลอดภัย
0: ผู้ใหญ่พีทัก explained to me that the string tying ceremony known as bai si is a traditional Putai greeting when important guests come to visit the community or likewise when members of the community are set to travel to another part of the country or abroad. The ceremony is believed to bring harmony to the participant's spirit, ensuring health and well-being.The tying of the string symbolizes binding guardian spirits to the body, offering blessings and good fortune. Curiously, the egg placed in my hand is a symbol for prosperity and self-sufficiency, something very important to the Putai people.
2: The คนพูดไทยก็เป็นใครบ้างครับแล้วก็การแต่งกายก็เห็นว่าสวยงามอันนี้เป็นการแต่งกายแบบเฉพาะชาวพูดไทยไหมครับ
3: ใช่ต้นกำเนิดพูดไทยในความเชื่อที่เขาเล่ากันตั้งแต่ปู่ย่าตายายเล่ากันมาจะไม่มีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือเราอพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้ล่องลงตามแม่น้ำโขงมีบางส่วนเข้าสู่ประเทศลาวเวียดนามแล้วก็มีบางส่วนเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็มาตั้งหมู่บ้านเรานี่ตั้งประมาณ100กว่าปีอัตลักษณ์ก็คือภาษากับชุดแต่งกายเสื้อสีเข้มจะเป็นสีดำสีกรมท่าสำหรับผู้หญิงก็จะเป็นผ้าถุงก็จะเป็นทำจากผ้าฝ้ายจะย้อมคลิปแดงตามชายเสื
0: ้อ When I asked about the lifestyles and occupations of local people, Puyai Pitak said that the Putai community here in Bangkok Gong is mostly agrarian.Many villagers fish, raise livestock, and plant rice, local vegetables, and herbs. And there are seasonal occupations in which villagers produce household items, farming equipment, tools, and furniture from local materials such as bamboo. And of course, in the Putai community, there is a long-standing tradition of textile weaving.
1: แล้วผู้ใหญ่ครับผมถามด้วยว่าเรื่องของอาหารนะครับชาวบ้านที่นี่กับส่วนมากเขากินอะไรกันครับ
3: ของคนพุทไทยเป็นอาหารตามฤดูกาล
1: ครับ
3: มีหลากหลายกุ้งหอยปูปลาสำหรับช่วงนี้ปูจะอร่อยมากเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่มันจำศีลมันกินพวกหน้าฝนเสร็จแล้วมันก็จะเก็บสะสมไขมันมันจะอร่อยขึ้นเพราะว่ามันตัวอ้วนมันมีเนื้อมีมันก็คือสมบูรณ์สูงสุดก็คือหน้านี้แหละ
0: ผู้ใหญ่ครับตกลงเมนูที่เราจะทำใน Edible Story ครั้งนี้นะครับคือปนปูแต่ไม่รู้ว่ามีความหมายไหมครับคำว่าปนคืออะไรครับ
3: คำว่าปนก็คือการทำให้ละเอียดจะมีทั้งปนปลาปนปูปนโกปนนี่ก็สุดยอดความอร่อย
0: I think everyone around the world when we think of crabs we think of seafood ocean food but gallusin is nowhere near the ocean ก็ตกลงกันว่าปูที่นี่ก็ไม่ได้เป็นปูทะเลใช่ไหมครับ
3: ครับผมสำหรับปูกาลสินที่นี่เป็นปูนามันเป็นแหล่งอาหารเป็นวิถีชีวิตเราต้องใช้ปูเพื่อดำรงชีพ
0: ครับ
3: โดยที่ไม่ต้องซื้อที่สำคัญเป็นอาหารที่มีตามธรรมชาติ

0: village headman Puyai Pitak. He said, Daniel, go collect some equipment, walk out into the fields behind the temple, and you will meet Pinit, a local villager who's going to be my teacher in a master class on catching the field crabs. Puyai Pitak ก็บอกว่าคุณเป็นคนที่สามารถสอนผมไปจับปูนาได้ไหมคร
1: ับได้ค่ะได้เนี่ย
0: นี่กำลังทำอะไรอยู่
1: กำลังขุดปูนะคะ
0: กำลังขุดปูอยู
1: ่ค่ะ
0: อ้าว
1: นี่ลูก
0: ง่ายขนาดนั้นเหรอ
1: นี่เคยเห็นไหมคะเดี๋ยวนี
0: ้ไม่เคยต้องลงจะหาได้ยังไงครับ
1: ขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยว
0: ขุดไปเรื่อยๆ
1: ค่ะจะลึกหน่อยแล้วแต่ตัว
0: ผู้ใหญ่บ้านก็ให้อุปกรณ์นี้ครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้คือ
1: ภาษาภูไทยมุง
0: มุง the trap for the caught crabs it seems to be a lot of crabs we're gonna catchThis obviously is a shovel that คนไทยเรียกว่าอะไร
1: เสียม
0: ที่การขุด
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับขุดปู
0: เสียม
1: ค่ะ
0: แล้วตกลงมีคนบอกว่ามันกำลังจำศีลอยู
1: ่ใช่ครับช่วงหน้าหนาว

0: ะเข้าอยู่ในรูพอหน้าฝนมันจะขึ้นมาอีก
1: อ๋อ fantastic
0: ช่วงนี้มันจะอร่อย
1: ช่วงนี้อร่อยเพราะว่าม
0: ันจะเป็นมันๆใช่มันจะจำสิ
1: so this is the season when the crabs go into hibernation for several months under the dirt under the rice fields until they start planting rice in the wet season จะรู้ได้ไงว่ามีปูอยู่นะครับ
0: อ๋อเราก็สังเกตดูบริเวณรอบๆรูนะคะดินมันจะชื้นแล้วก็นี่ไงมันเป็นขุยๆนะคะรู้เลยค่ะว่าตรงนี้ต้องมีปูนี่ไงรูมันเกี้ยงๆนะคะ
1: the features of a little crab house this is itLittle moist mounds of dirt around the outside where they dig their little tunnel to hibernate. Wooden, she says. We. Okay. Oh, yeah, that's a crab. He's woken up and he's not happy.
0: คุณจะลองจับไหมคะ
1: ให้พี่นิดจับก่อนดีกว่า
0: วิธีจับก็จับด้านหลังมันนะคะเนี่ย
1: Oh my.
0: แล้วก
1: ็ Okay.That's
0: นี่นี่มันรอหนีบมืออยู
1: ่เจ็บมากไหม
0: เจ็บลงไหมคะ
1: No no he said you have to catch them you have to get them on the side and catch them from behind although very difficult to see exactly what's behind and what's in front but
0: แล้วก็
1: ใส่ลงไปใน
0: นี
1: ้ใน bamboo wicker basket that prevents them from getting out so that's it that's the technique of catching
0: มันออกไม่ได้เพราะมันคาม
1: ันจะออกไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้เป็น
0: ออกไม่ได้เลย
1: ตกลงต้องมีปูกี่ตัวนะครับเพื่อจะทำปู
0: เป็นสิบตัว
1: สิบตัว
0: ใช่
1: Okay, nine more. One down, nine to go.

0: Okay, Peanut has grilled our beautiful field crabs over a charcoal fire into a beautiful crimson red. Oh,
1: ย่างปูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรอื่นนะคร
2: ับ วัตถุดิบมีหอมแดง
0: หอมแดง
2: มีพริกสด
0: ชิลลี่
2: ข่าอ่อนกระเทียม
0: ก็อะไร
2: ทุกอย่างต้องเอามาเสียบไม้เอาไปย่างก่อนเพื่อความหอม
0: All right, so we've got some fresh chilies. Of course, in Thailand, you have to have chilies. You've got garlic.Got galangal, shallots, but we're not having them fresh. We're grilling these over a charcoal fire as well. And
2: oh my god!
0: Fantastic, oh my, oh my. Isan flavors. This is going to be a rich umami, spicy crab paste. Okay, แล้วก็ต่อไปก็ต้องเริ่มยังไงครับ Good thing is now the crab is not biting back. It reduces one of the hazards in making this dish. Take out the shell, the mouth part, the gills. Okay, now we pull out the meat.From the shell.
2: คือกระดองของมันนะมีมันอยู่ในนี้ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือมัน
2: อันนี้จะอร่อยบางตัวก็มีไข่อยู่ในนี้ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้คือเป็นเนื้อปู
2: เนื้อปู
0: แล้วก็มันปู
2: อันนี้มันปู
0: So in this dish, sometimes people just have the crab meat. Some people have the crab meat and that incredibly flavorful, sweet, pungent, spicy, salty crab butter with a mun poo. But in our dish, we're going to send most of it is going to be the crab meat, a little bit of mun poo.
1: ตกลงอันนี้เลย
2: มัน
0: ปูใช่ไหมครับ Try that. มันมากเลย That's the only way to describe it. Juicy, flavorful, slightly salty crab butter. So the roasted galangal goes in first. Obviously, we take it off the
2: ใช่ค่ะตำก่อนนะคะ
0: ตำ Oh, that smells good even without crushing it.Okay. So it doesn't matter if you're making a curry paste, a shrimp paste, a fish paste, or in our case, a minced crab paste. The foundations of any Thai paste have to be. Garlic toasted up, shallots, galangal, fresh galangal, young galangal toasted, and these beautiful Thai red and green chilies. Do not be fooled by this friendly exterior. These little guys here can hit you right in the heart if you're not careful. But minced together, pounded together in a mortar and pestle after being toasted, this is

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรมาเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569

0: ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
1: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
1: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
2: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
3: เราชอบซื้อของอ่านที่สุดเลยแล้วก็มีเยอะแยะก็มีปัญหาแล้วเราก็ซื้อมีเยอะแยะแล้วก็ลืมใช้อะไรเงี้ยลืมใช้ไม่ทันก็มันก็จะหมดอายุใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้เพื่อนกับอ่านเดี๋ยวมันจะไม่มีเขียนว่าหมดอายุเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
4: หรือว่าจริงๆเห็นลูกแบบนี้หนูอ่อนไหวนะคะ
5: ใช่จริงๆคือลุกดูแบดแต่ว่าแบบจริงๆไม่ได้แบดเหมือนลุกจริงๆก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างก็มีมันเป็นฟิลนี้ค่ะ
4: ไม่กล้าถามต่อเลย
5: เอา
4: ทางรายการ
6: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
7: We don't know what they are. It is your ability to read.
8: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ปฐาภรณ์เกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD

0: จะมาสักที
1: ใส่เย็นๆนะมาแกกูธุระเยอะ
2: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
3: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวก
2: โอ้ดีจังมี5ชิ้นใช้สบายเหลือขายต่อได
0: ้อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีนั่น7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้เจ้าหลอกกันใช้เหรอเนี่ย
3: น้าผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบเว้นระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: และความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเฮียเพ่งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วล่ะคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโตมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีกว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
1: วิถีคน
2: พกหยาดเหงื่อในการสอบคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: ดื่มน้ำมากไปใช่ว่าจะดีดื่มน้ำมากเกิน 6-7 ลิตรต่อวันทำให้เกิดภาวะน้ำเกินหรือน้ำเป็นพิษร่างกายเสียสมดุลน้ำระดับเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำน้ำจะเข้าไปข้างในเซลล์หัวใจปอดทำงานหนักเกิดภาวะสมองบวมจนเสียชีวิตได้ใน1วันควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ 8-10 แก้วก็เพียงพอและถ้าหากดื่มน้ำน้อยเกินไปก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันระยะเวลาที่ควรดื่มน้ำใน1วันตื่นนอนดื่มน้ำ1แก้วหรือ250ซีซี 9 โมงถึง 10 โมงดื่มน้ำ2แก้วบ่ายโมงถึงบ่าย2ดื่มน้ำ2แก้ว1ทุ่มถึง2ทุ่มดื่มน้ำ2แก้วก่อนเข้านอนดื่มน้ำ1แก้วเพื่อให้ตลอดทั้งวันร่างกายได้รับสารน้ำเพียงพอให้น้ำที่ดื่มไหลเวียนฉลังสิ่งตกค้างในลำไส้กระเพาะอาหารและถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้น
4: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
5: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู้สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อ
6: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
7: ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมด หากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
8: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. แล้วเวลา 22:00

0: เรียนประชาชนและก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ครับก็เราจะเริ่มต้นวันนี้นะครับด้วยสถานการณ์ของสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศในประเทศไทยถัดจากนี้นะครับในตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยก็จะเริ่มมีฝนอีกครั้งนึงนะครับเป็นลักษณะของฝนเปลี่ยนฤดูนะครับลักษณะของฝนครั้งนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่รับฝนตกหนักจะเป็นภาคตะวันตกนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับส่วนภาคตะวันออกเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังนะครับที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5นะครับเพราะฉะนั้นชาวกบินบุรีก็เตรียมการรับมือกับปริมาณน้ำฝนนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้นะครับก็จะมีพื้นที่ตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับก็เฝ้าระวังไว้แล้วก็อาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากดินถล่มได้รวมถึงพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรแล้วก็จะมีเรื่องของต้องเฝ้าระวังดินถล่มและโคลนถล่มในพื้นที่ได้นะครับและอีกช่วงนึงซึ่งกำลังมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับคือในวันที่11 ถึง 16ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดที่ประชุม World Bank IMF ด้วยนะครับในการพยากรณ์อากาศนะครับในภาพรวมของในบริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณภาคตะวันตกและภาคตะวันออกในทั้ง2ช่วงนะครับคือ 4-7 ตุลาคมแล้วก็ 11-16 ตุลาคมเนี่ยก็อยากให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับชี้แจงข้อมูลรายละเอียดครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ในลักษณะของฝนที่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลา 4-7 นะคะตุลาคมนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราได้ออกประกาศคำเตือนไปซึ่งฝนสะสมทั้งเหตุการณ์นะคะวันที่4ถึงวันที่7ตุลานี้นะคะบริเวณที่มีฝนตกหนักนะคะประมาณสัก100มิลลิเมตรนะคะแต่ไม่เกินนะคะ150มิลลิเมตรนะคะทั้งตลอดทั้งเหตุการณ์นะคะก็บริเวณที่ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างที่เรียนไว้นะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของฝนสะสมนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกระดับถึง100นะคะถึง150เมตรประมาณนี้นะคะจากการคาดการณ์ของแบบจำลองกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเช่นเดียวกันค่ะก็ที่การคาดการไว้ก็คือตามภาพก็จะมีอำเภอกบินบุรีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกนะคะที่จะมีอิทธิพลของฝนในระลอกนี้นะคะที่จะมีเข้ามาในเกณฑ์125ถึง150มิลลิเมตรได้ค่ะในระยะ4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของวันที่11ถึงวันที่16ตุลาคมนะครับในการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีลักษณะฝนเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: คือต้องเกินถึงวันที่4ถึง7ก่อนนะคะเนื่องจากว่าอากาศเย็นนะคะจากจีนเขาจะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: แนวขอบของวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นนะคะหรืออากาศเย็นแล้วก็ลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16นะคะในช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างการจัดงานนะคะ World Bank ในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงนะคะในวันที่10ตุลาคมนี้นะคะซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้นะคะกรุงเทพนะคะถ้าเน้นวันที่14จะมีเกณฑ์ฝนตกการกระจายของฝนดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าการกระจายในเชิงพื้นที่นะคะแต่ว่าฝนหนักจะมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นเองค่ะในวันที่14นะคะส่วนวันอื่นๆก็เป็นฝนเล็กน้อยค่ะ
1: ครับในกรณีของวันที่11ถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะครับก็ได้มีการเฝ้าระวังจากดาวเทียมนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งในการพยากรณ์อากาศเนี่ยต้องมีการคำนวณนะครับจะมีการให้ข้อมูลต่อไปในเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับอาจจะเป็นการคาดการณ์ขั้นต่ำสุดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการคาดการณ์ถ้าเกิดว่ามีผลกระทบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วของลมเนี่ยแล้วก็มีทิศทางของลมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีการอัปเดตในทุกวันที่ช่องทางนี้นะครับขอให้ประชาชนทุกคนได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็จะรายงานสถานการณ์ทุกวันนะครับในส่วนของข้อมูลของภาวะน้ำท่วมปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลจากพื้นที่นะครับปริมาณน้ำในทั่วประเทศไทยนะครับที่ท่วมอยู่คือในภาคกลางนะครับภาคกลางตั้งแต่อุทัยธานีลงมาเนี่ยตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำที่ทรงตัวและเริ่มลดลงในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเมื่อรับน้ำจากนครสวรรค์ที่นครสวรรค์เนี่ยยังมีน้ำที่บึงบรเพชรอยู่เกิน 100% อยู่นะครับก็เลยมีการระบายน้ำลงมาแต่ว่าไม่ได้ล้นตลิ่งนะครับก็จะมีการปล่อยลงมาเรื่อยๆซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาปัจจุบันนี้เนี่ยมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเป็นปริมาณเดียวกับเมื่อวานนะครับปริมาณน้ำที่เขื่อนเนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ 17.8 นะครับเราอยากจะให้เหลือประมาณ 16 กว่าๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในทางสธช.จะให้ข้อมูลนะครับเมื่อน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาแล้วเนี่ยก็จะไปรวมกับแม่น้ำของแม่น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าสักนะครับเขื่อนป่าสักปัจจุบันในความจุอยู่ที่111%นะครับซึ่งก็ปล่อยน้ำเต็มที่ละอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยารวมกับน้ำที่ปล่อยจะมาจากเขื่อนป่าสักนะครับจะมารวมกันอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพระนครศรีอยุธยาที่มีพื้นที่อยู่ใกล้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณสัก10เซนจากปริมาณเดิมอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวอยุธยาแล้วก็ชาวพื้นที่ลาบลุ่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เตรียมตัวนะครับอาจจะมีการยกของขึ้นพื้นเพิ่มอีกสักเล็กน้อยแล้วก็การช่วยเหลือนะครับก็ขอให้เข้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงจังหวัดอุทัยธานีครับที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยณตอนนี้เนี่ยน้ำที่ลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการลงมาได้ยากลำบากน้ำก็อาจจะลดลงช้านิดนึงเนื่องจากว่าน้ำในเจ้าพระยายังเต็มอยู่นะครับในปัจจุบันนี้ก็มีการพยายามระบายน้ำออกไปในจังหวัดอุทัยธานีก็จะมีการลดลงของระดับน้ำในเวลาต่อมาเนื่องจากน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะไหลลงจากอยุธยานะครับก็ลงมาสู่ปทุมธานีปทุมธานีจะอยู่ยังอยู่ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำ50เซนติเมตรนะครับยังไม่พ้นแนวคันกั้นน้ำปัจจุบันนี้ที่นนทบุรีครับก็อยู่ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับและกทม.ครับยังอยู่ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำ 1.2 เมตรนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับเหนือกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการพร่องน้ำในคลองหลักหลายคลองนะครับรวมถึงคลองรังสิตก็ได้มีการพร่องน้ำไว้แล้วเนี่ยก็ได้มีการเปิดนะครับคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางเหนือมาแล้วก็ระบายลงสู่เจ้าพระยาให้สามารถเปิดออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากขึ้นเดี๋ยวตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนฝั่งตะวันออกครับพี่น้องที่ฝั่งตะวันออกในปัจจุบันนี้สถานการณ์ทางด้านปราจีนบุรีแม่น้ำของจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็น้ำจะไหลลงมาอยู่สมทบอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับลงมารวมกับแม่น้ำจากนครนายกนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะครับ ตอนนี้น้ำได้จะอยู่ในลักษณะของแผ่กระจายในทุ่งต่างๆนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดณปัจจุบันนี้ก็มีการเตรียมการนะครับเรื่องของการให้ข้อมูลช่วยเหลือแล้วก็การเตรียมการพื้นที่พักพิงเตรียมล่วงหน้าไว้แล้วนะครับขอให้พี่น้องทางในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแล้วก็พื้นที่ใกล้น้ำเนี่ยได้เตรียมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับในส่วนของภาคตะวันตกครับเขื่อน2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขื่อนวชิรลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์ยังมีพื้นที่ที่สามารถรับน้ำได้นะครับแม้แต่ฝนที่จะตกเพิ่มเติมลงมาในวันที่5ถึง7เนี่ยก็ยังสามารถอยู่ในการบริหารจัดการเพราะช่วงที่ผ่านมามีการระบายน้ำออกจากเขื่อนวชิรลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่องนะครับน้ำที่ลงมาเนี่ยก็ลงไปสู่เขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองก็มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วก็พื้นที่ที่ต่อเนื่องจากท้ายเขื่อนแม่กลองก็เริ่มมีการระดับน้ำลดลงเนื่องจากว่าน้ำได้ออกสู่ทะเลแล้วนะครับจังหวัดที่ควรจะมีการเฝ้าระวังและมีการแจ้งเตือนถ้าเกิดว่ามีฝนในวันที่5ถึง7เนี่ยนั่นคือจังหวัดเพชรบุรีนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์เขื่อนแก่งกระจานอาจจะมีการรับน้ำอยู่เต็มความจุของเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็จะเริ่มมีการปล่อยน้ำออกมาน้ำที่เข้ามาจากน้ำฝนเนี่ยเราก็จะมีมากที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีในวันที่5ถึง7เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการที่ต้องเฝ้าระวังน้ำที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับตรงนี้นี่เองนะครับในรายละเอียดนะครับผมขอให้ท่านรองเลขาธิการสทนช.นะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนครับ
2: ครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของรุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยวันนี้มีความจุที่ 102% นะครับซึ่งน้ำเนี่ยผ่านอาคารระบายน้ำล้นแล้วนะครับก็ระบายน้ำอยู่ที่อัตราการระบายที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งจากข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักนะครับเกิน100มิลที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเองนะครับได้ประสานทางผู้ว่าการจังหวัดเพชรบุรีนะครับในการที่จะเตรียมฉากทัศน์ในกรณีที่ฝนตกหนักเหนือเขื่อนแก่งกระจานและจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราที่เขื่อนเนี่ยต้องระบายอาจจะสูงสุดถึงอัตราวันละลูกบาศก์เมตร500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยครับอาจจะต้องรับมืออย่างไรซึ่งเมื่อคืนเองท่านว่าการจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ไปประสานในการดำเนินการในการทำแผนเผชิญเหตุนะครับซึ่งเป็นลุ่มน้ำในช่วงนี้ครับที่อาจจะมีสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงหน่อยนะครับในเรื่องของน้ำที่ล้นเขื่อนนะครับผมส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาขออนุญาตเติมท่านโฆษกนิดนึงครับว่าในสถานการณ์ที่น้ำลงตั้งแต่แม่น้ำปิงนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับวันละ 200-300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม่น้ำน่านก็ลดลงนะครับแม่น้ำสะแกกลางที่มาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดลงแต่เรายังคงการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะให้ระดับเหนือเขื่อนต่ำลงนะครับผมจากตัวเลขที่ท่านโฆษกได้กรุณาบอกก็คือว่าในส่วนของกทม.และปริมณฑลนะครับก็จะมีขีดความสามารถในการรองรับน้ำอยู่ได้มากเลยนะครับและในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็น4ถึง7นะครับหรืออาจจะเป็นวันที่11ถึงวันที่14เนี่ยหลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูบนเขื่อนศรีกิจเนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูบนหรือเขื่อนศรีกิจเนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับหรือเขื่อนป่าสักเองนะครับก็ยังสามารถที่จะคงที่จะเก็บที่ 111% ชั่วคราวได้เป็นความจุชั่วคราวนะครับซึ่งเคยทำอย่างนี้นะครับในปี2565เราเรียกว่าฟัดดีเทนชั่นนะครับที่จะอยู่ที่เหนือเขื่อนท่านอาจจะกังวลว่าเราเก็บไปที่ 111% จะเป็นอย่างไรแต่จากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคือน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนป่าสักเนี่ยกับน้ำที่ระบายออกเนี่ยยังมีความสมดุลกันนะครับก็ไม่ได้ทำให้เพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมส่วนในภาคตะวันออกเหมือนตามที่ท่านโฆษกบอกครับว่าแนวโน้มลดลงแต่จะน้ำจะไปเพิ่มขึ้นในตอนล่างนะครับหรือค้างอยู่ที่บริเวณองครักษ์ของจังหวัดนครนายกกับที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับของฉะเชิงเทราแล้วก็บ้านสร้างนะครับแล้วก็ส่วน 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากตัวคลองสิงยัดนะครับที่เป็นน้ำทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทราครับก็มีน้ำล้นมาด้วยครับก็สถานการณ์ในภาพรวมนะครับถ้าฝนไม่ตกมากนะครับตกตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลมาก็อาจจะต้องระวังเพิ่มขึ้นที่ปราจีนบุรีที่อำเภอกบิลบุรีเขตรอยต่อสระแก้วเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีการบริหารจัดการแล้วก็มีการเตรียมรับมือของท่านว่าการจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วครับก็ขออนุญาตเรียนเป็นข้อมูลเสริมท่านโฆษกครับ
1: ครับผมในส่วนของน้ำที่ผ่านจาก แม่น้ำเจ้าพระยาลงมานะครับก็จะมีการผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการช่วยเหลือแล้วก็การดำเนินการเต็มที่นะครับในการที่ระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครในการนี้นะครับขอให้ทางรองโฆษกรลิดานะครับได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาแล้วก็การบริหารจัดการน้ำที่จะผ่านกรุงเทพมหานครในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับ

0: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะคะยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางการจราจรที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะอยู่4เส้นทางด้วยกันค่ะได้แก่ถนนพหลโยธินรอยต่อกทม.หน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถึงพหลโยธินซอย60ถนนสุวินทวงศ์แยกตัดถนนรามคำแหงถึงคลองตะโนดถนนหลวงแพ่งตั้งแต่คลองหัวตะเข้ถึงสำนักงานประปาสุวรรณภูมิตั้งแต่ซอยนำไกลถึงคลองพระยาเพชรและตั้งแต่ถนนคลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลงและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะและในส่วนของปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่เคหะร่มเกล้านะคะความคืบหน้าค่ะระดับน้ำในชุมชนการเคหะร่มเกล้าลดลงไป30เซนติเมตรแล้วนะคะในขณะนี้โดยในถนนในพื้นที่ยังมีปัญหาในเรื่องการสัญจรค่ะระดับน้ำบนถนน20ถึง30เซนติเมตรระหว่างนี้นะคะทางกทม.กำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะรวมถึงใช้สถานีสูบน้ำพระโขนงอุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงและอุโมงค์หนองบอนรวมถึงเรือช่วยผลักดันให้น้ำเร่งลงไปในคลองประเวศบุรีรมย์ด้วยค่ะในส่วนของสถานการณ์พื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายใหม่นะคะพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ในส่วนของพื้นที่สายใหม่และอเงินยังคงมีน้ำท่วมในชุมชนค่ะแม้ระดับน้ำจะลดลงจึงต้องเร่งใช้เครื่องสูบน้ำรวมถึงเรือผลักดันโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2วันค่ะโดยในส่วนของการระบายน้ำนะคะจะให้ผู้แทนจากกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
1: ครับขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับคลองเปรมประชากรนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับชุมชนเหล่าหงนะครับแทบซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในถ้าเป็นไปได้จะได้ช่วยเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรที่ช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และด้านบนครับส่วนในส่วนของคลอง2นะครับตอนนี้มีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวนะครับคลองหม้อแตกนะครับแล้วก็คลองพญาสุเรนนะครับเพื่อช่วยตำบลลาดสวายแล้วก็คูคตพื้นที่ลำลูกกาด้วยครับส่วนของคลองแสนแสบครับมีการเร่งระบายน้ำบริเวณนอกประตูมีนบุรีนะครับตอนนี้เพื่อเร่งระบายน้ำบริเวณชุมชนภายนอกครับคลองประเวศบุรีรมย์ครับเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังครับเร่งระบายน้ำช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารแล้วก็พื้นที่โดยรอบครับในส่วนของการช่วยเหลือชุมชนครับบริเวณชุมชนเคหะธานีนะครับเคหะล่มเกล้าแล้วก็นวธานีนะครับตอนนี้ก็กำลังช่วยติดเครื่องสูบน้ำอยู่ครับสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนนะครับปัจจุบันยังไม่มีปัญหาครับแต่ต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ครับ
0: และในส่วนของการลงทะเบียนในการได้รับสิทธิ์เยียวยาของกทม.ไม่ทราบว่าท่านผู้แทนกทม.จะแจ้งช่องทางรายละเอียดได้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะ
1: ครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับต้องให้พี่น้องประชาชนนะครับลง2ช่องทางนะครับในส่วนแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับและอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของกรุงเทพมหานครในเรื่องของเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ครับ
0: สำหรับรายละเอียดต่อไปนะคะอยากให้ผู้แทนทางปภ.ค่ะในชี้แจงในส่วนของเรื่องการประกันภัยค่ะเชิญค่ะท่าน
2: สำหรับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะต้องแยกเป็นในส่วนของสิทธิที่ผู้ประสบภัยจะได้ในเรื่องของก้อนแรกก็คือเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ของกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือจะได้รับการดูแลของเงินทดลองราชการในกรณีเช่นบ้านพังเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหายกรณีการเสียชีวิตนะคะเป็นในอัตราตามระเบียบเงินทดลองราชการว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินโดยบ้านพังนั้นจะได้รับค่าช่วยเหลือเป็นเงิน 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทอันนี้เป็นกรณีแรกนะคะส่วนกรณีที่2ค่ะด้วยสถานการณ์ที่มีความเสียหายเป็นวงกว้างรัฐบาลได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการเยียวยาผู้ประสบภัยจึงมีมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่29กันยายน2569ต่อเนื่องเพื่อขยายของพื้นที่ที่จะทำการมีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเงินทดลองราชการตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเพิ่มขึ้นอีกจำนวน24จังหวัดนะคะสำหรับเงินในก้อนนี้ก็จะมอบเป็น

0: ค่าใช้จ่ายค่าช่วยเหลือเยียวยาแบ่งออกเป็นในส่วนของกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายบ้านพักอาศัยถูกน้ำร้อนนะคะแล้วก็กรณีการเสียชีวิตค่ะในเงินก้อนที่สองนี้สำหรับในกรณีที่บ้านพักอาศัยเสียหายนั้นก็จะได้รับการเยียวยาในก้อนของสัดส่วนที่อยู่ที่9,000 บาทนะคะในกรณีของน้ำล้อมบ้าน 5,000 บาทส่วนกรณีของการเสียชีวิตนั้นครม.จะดูแลเยียวยาญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีอีกหนึ่งส่วนในส่วนที่3เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติและค่าสินไหมทดแทนของผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งทางรัฐบาลได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบในเบื้องต้นแล้วจะมีผลระยะเวลาการคุ้มครองนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทประเภทที่1คือด้านที่อยู่อาศัยจะคุ้มครองกรมสิทธิ์ให้กับผู้ครอบครองที่พักอาศัยในกรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยนะคะซึ่งในช่วงของอุทกภัยนี้เราก็จะแบ่งทั้งเป็นอุทกภัยบ้านน้ำท่วมและบ้านน้ำล้อมและหลังจากนั้นหลังจากที่ได้ค่าชดเชยเสียหาย 100,000 บาทแล้วเนี่ยเราจะสามารถขอความเสียหายเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทในกรณีที่ผู้ประสบภัยมีความพร้อมในการรวบรวมหลักฐานเอกสารความเสียหายเพิ่มเติมก็จะสามารถส่งข้อมูลให้ทางบริษัททางประกันนะคะดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันทีนะคะเช่นเดียวกันค่ะกรณีน้ำล้อมนั้นความเสียหายเพิ่มเบื้องต้นจะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาทแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 95,000 บาทค่ะในส่วนของการเสียชีวิตนะคะด้านร่างกายและด้านชีวิตนั้นก็จะคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีเสียชีวิตจะจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทส่วนกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่ายค่าชดเชย 200,000 บาทต่อคนนะคะสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมและการจ่ายเงินสามารถแจ้งผ่านได้4ช่องทางที่พี่น้องประชาชนจะสามารถแจ้งได้อันนี้ในกรณีของโครงการประกันภัยพิบัติค่ะช่องทางที่1แจ้งผ่านเว็บไซต์ thainetcat.org ช่องทางที่2 lineor@thainetcat นะคะช่องทางที่3 call center 02-012-5555และช่องทางที่3ทางบริษัทร่วมกับทางคปภ.ในพื้นที่จะแจ้งจุดเคลมประกันให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยทราบเบื้องต้นนั้นจะครอบคลุมพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่จะต้องมีการประกาศของทางราชการค่ะนอกจากนั้นนะคะพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้ายืนยันตัวตนเข้ายืนยันความชัดเจนและความถูกต้องได้ที่แอปพลิเคชันไทย ID ทั้งนี้เมื่อเอกสารครบถ้วนตามกระบวนการแล้วการพิจารณาค่าสินไหมค่าชดเชยเยียวยานั้นก็จะเป็นการโอนเงินผ่านเข้าพร้อมเพย์จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลข13หลักบัตรประจำตัวประชาชนนะคะคาดว่าบริษัทประกันหลังจากได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็จะทำการโอนเงินภายใน15วันหลังจากได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ขอฝากระวังไปยังพี่น้องประชาชนค่ะข้อควรระวังเนื่องด้วยขณะนี้มีหลายความช่วยเหลือจากภาครัฐลงไปขอให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของข้อความ SMS ที่จะแอบอ้างของการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพราะ SMS ของระบบประกันและปภ.จะไม่มีการแนบลิงก์ให้ส่งหรือให้แนบข้อมูลหมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขธนาคารใดๆนะคะแล้วก็ขอให้ไม่มีการส่งสลิปโอนเงินเพื่อเป็นการต่อรองเพื่อให้มีการช่วยเหลือในการทำการที่เร็วขึ้นถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ค่ะ
1: ครับย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนของการเคลมนะครับทางด้านรัฐบาลแล้วก็ ในกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการย้ำเตือนแล้วก็ย้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในทุกหน่วยงานทุกระดับนะครับให้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความไม่เข้าใจระบบหรือว่าไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ให้ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการเยียวยาได้ทุกคนอย่างทันท่วงทีนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับในการนี้นะครับจากที่ประชุมในวันนี้นะครับของคณะกรรมการร่วมนะครับคณะทำงานร่วมข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็ในวันนี้นี่เองเนี่ยก็ได้มีการประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานนะครับดังนี้นะครับข้อ1ครับในด้านการบริหารจัดการให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพครับด้านกำลังพลนะครับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนแล้วก็ให้มีการจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมครับด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยครับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ครับในส่วนของการดำเนินการกำกับและติดตามให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับประเมินติดตามและสถานการณ์โดยภาพรวมอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วให้เร่งประสานงานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานและให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับพี่น้องประชาชนครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับเราได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมนี้นะครับในการแถลงข่าวทุกวันนะเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับและในระหว่างวันนะครับจะมีการอัปเดตสถานการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เนี่ยทางทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านการข้อมูลสื่อสารของไทยคู่ฟ้านะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในวันนี้นะครับทุกคนทุกภาคส่วนได้รวมกำลังกันเพื่อช่วยกันทำให้พี่น้องประชาชนพ้นจากภัยพิบัติแล้วก็วิกฤตที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายและพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับรวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงของสัปดาห์ที่จะถึงรวมถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ในการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลร่วมสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: NBT News ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการรับมือภัยพิบัตินำเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาจัดการปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมเตรียมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทวินจำลองเส้นทางน้ำศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาที่กระทบต่อชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือที่กำกับดูแลอยู่โดยได้เตรียมระบบประชาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมวอลุ่มติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานประกอบกันและหากติดตามประเมินแตกต่างจะยึดกรณีเลวร้ายที่สุดเป็นฐานในการเตรียมรับมือและจากบทเรียนในพื้นที่จังหวัดน่านพบว่าฝนบนพื้นที่สูงอาจไหลลงสู่ชุมชนเร็วกว่าการตรวจวัดจากแม่น้ำจึงมีการเรียกติดตั้งโทรมาสและเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนบนพื้นที่สูงเพิ่มระบบแจ้งเตือนชุมชนเมื่อฝนเกินเกณฑ์อบรมประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้าถึงข้อมูลอ่านสถานการณ์และรู้แผนอพยพด้วยตนเองรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการไว้ตลอดเวลาสำหรับเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาการเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงระดับชุมชนและครัวเรือนโดยใช้ดิจิทัลทวินจำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำและจุดที่ควรขุดลอกพร้อมกับมีการมาร์กตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงในระบบไทย water.net เพื่อให้รู้ว่าบ้านใดเสี่ยงต้องอพยพเมื่อใดและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่ย้ำว่าการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่กระทบกรุงเทพมหานครจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานได้เร่งพร่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำฝนสะสมในพื้นที่ด้วยสำหรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ยังคงอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปริมาณน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงหลังปริมาณน้ำสูงสุดผ่านไปแล้วส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับสูงกรมชลประทานได้ทยอยระบายน้ำแบบขั้นบันไดเพื่อพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำโดยจะมีการบริหารจัดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงศักยภาพของระบบระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนอาร์เจนตินาเตรียมเปิดโครงการขอสัญชาติผ่านการลงทุนโดยหวังที่จะดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเปิดเผยเรื่องของการเตรียมโครงการมอบสัญชาติแก่ชาวต่างชาติที่ผ่านการลงทุนซึ่งเป็นโครงการแรกในอเมริกาใต้โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ซึ่งผู้สมัครจะต้องบริจาคเงินให้รัฐแบบที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว12ล้านบาทหรือจะต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 800,000 ดอลลาร์หรือราว27ล้านบาทโดยทางด้านของประธานาธิบดีฮาวิเอผู้นำของอาร์เจนตินากล่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเป็นความพยายามสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจมหาภาคและเพิ่มทุนสำรองเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านการลงทุนจากต่างประเทศส่วนสมาชิกครอบครัวของผู้สมัครที่ยื่นขอสัญชาติได้แก่คู่สมรสและลูกๆแต่ในกรณีที่ลูกๆจะต้องเป็นโสดเท่านั้นโดยสมาชิกเหล่านี้จะต้องจ่ายเงินสมทบ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่สำหรับลูกที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจ่ายที่ 25,000 ดอลลาร์ติดตามข่าวช่วงต่อไปในข่าวเที่ยง NBT News เวลา 12:00 น.ครับ
1: คน38ประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาท มันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: เป็นห้องที่ผมใช้มอนิเตอร์ในสวนทั้งหมดครับ
1: ใครจะไปคิดว่าเป็นห้องของเกษตรกรนี่
0: ที่นี่ก็จะมีทั้งโซลาร์เซลล์ไบโอแมสเตอร์แก๊สพลังงานลมกันน้ำมันด้วย
1: กันน้ำมันด้วย
0: คืออยากจะอยู่ได้แบบยั่งยืนอ่ะถ้าไม่มีตังก็ต้องอยู่ให้ได
2: ้
0: ถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราไปทำ40กว่าใช่ไหมไม่ไหวกำลังแรงแพชชั่นมันหมดแล้วก็เลยมาเลยแล้วก็มารื้อระบบ
3: มันไม่ได้อย่างใจเราไง
4: เทคโนโลยีในวันนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่ตัวช่วยครับแต่เป็นพลังงานสำคัญที่ทำให้เกษตรกรก้าวข้ามข้อจำกัดทั้งในเรื่องแรงงานเวลาและการจัดการทรัพยากรยิ่งไปกว่านั้นนะครับเทคโนโลยียังเปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับอาชีพเกษตรกรรมและคนที่สามารถสะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือคุณณัฐวุฒิจันทร์เรืองเกษตรกรรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาลดแรงงานคนเพิ่มเวลาในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศครับ
1: ยังสามารถวันนี้ครับเราพาทุกคนเดินทางมากันที่จังหวัดจันทบุรีครับจะพามาเจอใครครับพี่น้ำวันนี
4: ้มาเจอคุณณัฐวุฒิจันทร์เรือง
1: ครับ
4: เจ้าของสวนซึ่งเป็นวิศวกรแล้วก็มาทำสวนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแห่งน
1: ี
4: ้ด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นยังสามารถนะครับแล้วเป็นวิศวกรด้วยได้นำนวัตกรรม IoT เนี่ยมาปรับใช้นะครับภายในสวนของเขาด้วยคุณอาจารย์ระวัง
1: เฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือหนึ่งในนวัตกรรมของเขา
4: หรือเป็นพนักงานต้อนรับของที่นี
1: ่งั้นตามไปเลยไหม
4: ไปเขาจะขึ้นกระบะแล้วจะขึ้นกระบะไปแล้ว
1: เฮ้ยสุดยอดเลย
4: เฮ้ยโอ้โหรวดไปแล้วขึ้นกระบะไปแล้ว
1: หรือว่าคนนี้จะคือ
4: คุณณัฐวุฒิใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับผม
4: สวัสดีครับนี่คือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่คุณนัทเป็นคนคิดค้นขึ้นมาไหมฮะ
5: ใช่ครับก็ทำเองประยุกต์ทำเองครับ
4: อ๋อเหรอ
1: มันคืออะไรคุณนัทอ
5: ันนี้คือรถตัดหญ้าครับ
1: รถตัดหญ้า
5: ครับสองสามไร่ก็ตัดสบายสบายเราก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยครับ
4: จริงแล้วรู้มาว่ามีสวนหลายที่มาก
5: ใช่ครับ
4: ใช้คนก็คือประมาณสักกี่คน
5: ตอนนี้ประมาณ6คนคร
4: ับ 6คนแต่ตั้งหลายสิบไร่อะนะ
5: 50กว่าไร่ครับ
4: 50กว่าไร่ใช้คน6คนเพราะว่าเรามีนวัตกรรมอย่างนี้เข้ามาช่วยในความสะดวก
5: มีหลายตัวครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนึง
4: เรียกได้ว่าเราเป็นเกษตรกรแบบคนรุ่นใหม่ยังสมาร์ทนะก็คือว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเห็นว่าในระบบของภายในสวนของคุณณัฐวุฒิเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้พาผมทัวร์กันได้มั้ยครับ
5: ได้ครับยินดีครับผม
6: ทางแบบเนี้ยแล้วก็จะไปขายเป็นมัชชาครับ
4: เหมือนห้องทดลองวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่าง
1: ใครจะไปคิดว่าเป็นห้องของเกษตรกรนี่
0: อันนี้เป็นห้องที่ผมใช้มอนิเตอร์ในสวนทั้งหมดครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นผัมทุเรียนมังคุดอะไรเงี้ยเราดูจากตรงนี้หมดเลยทุกเช้าผมจะมาดูแล้วผมก็จะดูว่าอุณหภูมิความชื้นค่า VPD ปริมาณน้ำที่เหลือแล้วก็ต้องให้น้ำหรือเปล่าเงี้ยถ้าความชื้นมันแห้งเราก็ต้องให้น้ำถ้าความชื้นมันเยอะเราก็ไม่ต้องให้น้ำแล้วม
1: ัน
0: ก็จะเป็นการลดประหยัดน้ำไปด้วยในตัวเรามองดินเราไม่รู้ว่ามันแห้งหรือมันชื้นความลึกลงไปอ่ะแต่อย่างเงี้ยเราฝังเซ็นเซอร์ไว้เขาจะบอกได้ว่าตอนเนี้ยความชื้นพอแล้วนะก็ไม่ต้องให้น้ำอันนี้ผมรู้แบบเรียลไทม์แล้วก็รู้เพื่อที่จะคาดการปลูกต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทิศทางลมนะครับแล้วก็ความเร็วลมปริมาณแสงปริมาณน้ำฝนแล้วก็ปริมาณน้ำที่เหลือในบ
1: ่อ
0: แล้วก็ปุ๋ย NPKเป็นแบบไหนประมาณไหนเราจะได้จัดการถูกอันเนี้ยปกติทุกอย่างครับค่า PS พร้อมอุณหภูมิความชื้นได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: แต่ถ้ามันไม่ปกติ
4: ถ้าไม่ปกติทำไง
0: ค่อยไปอะลามกับพนักงานในสวนประมาณนี้เราก็จะไปบอกเขาว่ามีอะไรผิดปกติควรจัดการแก้ไขยังไงถ้าไม่มีเราก็ปล่อยเขาทำตามหน้าที่เขาไป
1: ห้องคอนโทรลตรงเนี้ยควบคุมในพื้นที่ของเรากี่ไร่ยังไงฮะ
0: 50ไร่ครับประมาณ
4: 50ไร่
0: ใช่
4: แล้วก็คือ50ไร่คือจริงๆแล้วจะมีพืชผลต่างๆที่แตกต่างกันออกไป
0: ใช่ครับ
4: ความต้องการของเขาก็แตกต่างกันออกไป
0: ใช่ครับ
4: ซึ่งเหล่านั้นก็จะลงรายละเอียดให้เราภายในจอเหล่านี้เลย
0: ใช่ครับดูเป็นกราฟได้หมดเลยคืออันเนี้ยเขาซื่อสัตย์กับเราด้วยเป็นคนช่วยเหลือเราบอกเราทุกอย่าง
4: ครับ
0: แล้วก็ลดแรงงานได้อีก
4: ลดแรงงานด้วยแล้วก็จริงๆแล้วคือลดทรัพยากรหรือว่าต้นทุนในการผลิตด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยปุ๋ยพอแล้วก็ไม่ต้องใส่เพิ่มน้ำพอแล้วก็ไม่ต้องปั๊มน้ำสูบ
0: ผมก็จะประหยัดไฟได้ค่าไฟแล้วก็ดูจากตรงนี้ได้อีกว่าตอนนี้เราใช้ไฟเท่าไหร
1: ่
0: แล้วเราผลิตได้เท่าไหร่แล้วเราเสียค่าไฟเดือนเนี้ยเราพอใจไหมถ้ายังไม่พอเราก็หาวิธีเพื่อที่ทำให้ค่าไฟเป็นศูนย์พอดีผมจบพลังงานด้วยพลังงานทดแทนที่นี่ก็จะมีทั้ง
5: โซลาร์เซลล์ไบโอแมสเซลล์แก๊สพลังงานลมมีหมดเลย
2: ทุกอย่างที่นี่
5: ใช่กันน้ำมันด้วย
2: กันน้ำมันด้วย
5: แต่ว่าเป็นขนาดย่อม
2: ไว้ใช้ของเราภายในสวน
5: ถูกต้องครับ
2: ลดต้นทุนน้อย
5: ครับผม
2: คุณณัฐวุฒิใช้ระบบนี้มาดูแลภายในสวนนานแค่ไหนแล้วครับ
5: ประมาณปีนี้ปีที่6แล้วครับ
2: ปีที่6แล้ว
5: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นไงสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยมั้ย
5: สะดวกขึ้นเยอะเพราะว่าผมก็จะมีเวลาเหลือไว้ทำอย่างอื่นต่อไงไม่งั้นเมื่อก่อนถ้าเป็นวิถีเมื่อก่อนก็คือชาวสวนถ้าเป็นทุเรียนก็จะขุดอยู่แต่ทุเรียนใส่ปุ๋ยรดน้ำพ่นยาตัดหญ้
2: า
5: แต่ผมก็มาดูตรงนี้หมดอะไรที่มันพอแล้วแล้วก็เอาเวลาไปทำอื่นปลูกพืชปลูกผักปลูกสมุนไพรแปรรูปขายครับ
3: จากรุ่นพ่อที่เคยทำเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับแค่ปลูกทุเรียนกับมังคุด1ปีเนี่ยมีรายได้เพียงแค่ครั้งเดียวสู่ยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยคุณณัฐวุฒินะครับไม่เพียงแค่สาร

0: ึงก็ห่างกันแสนนึงเราก็เลยต้องพยายามควบคุมให้มันได้ขนาดที
1: ่ลึกๆไหมว่าแบบว่าเขาจะกลับมาช่วยที่สวนหรือ
2: จะ
1: กล
2: ับ
1: มาช่วยพัฒนาอย่าง
2: เงี้ย
1: พ่อ
2: ไม่เนี่ยก็บอกเขาว่าเอาไปหาประสบการณ์ทั้ง10ปี10ปีแต่ไปจริงๆแล้ว10ปีกว่า
1: ฮะ
2: พอเขาวันนึงถ้าเขาบอกพ่อจะกลับแต่กลับมาช่วยพ่อทำอย่างนี้นะ
1: ครับผม
0: มันจริงมันหลายอย่างประกอบกันนะพี่เพราะว่าแม่ขอด้วยแม่กับพ่อเขาอยากพักเพราะแม่เนี่ยสุดละสุดกำลังเขาแล้วคือแขนจะยกไม่ขึ้นและทำตู้เย็นทอดอะไรเงี้ยแล้วเราไปทำงาน
1: อ
0: ่ะเราเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่มันจะเอามาใช้ที่นี่ได
1: ้
0: ผมก็เลยแบบตัดสินใจแล้วลูกคนเดียวอีกถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราไปทำ40กว่าใช่ไหมไม่ไหวกำลังแรงแพชชั่นมันหมดแล้วก็เลยมาเลยแล้วก็มารื้อระบบ
2: เอาเทคโนโลยีเข้า
0: ใช่แต่จริงๆอ่ะไม่ยอมรับ
1: กำลังจะถามว่าความเปลี่ยนแปลงมันอยู่ตรงนี
2: ้เน
1: า
2: ะ
1: เพราะว่าแบบว่าตอนแรกที่มาทำคือจริงๆอ่ะอยากให้ลูกกลับมาช่วยทำแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรฮะพ่อ
3: มันคลิกเลยไหมครับหรือว่ามันเป็นยังไงพ่อ
2: มันไม่ได้อย่างใจเราไง
0: คือพ่อเขาทำมา30-40ปีไงแล้วมันเหมือนนิ่งแล้วเหมือนเสถียรแล้วอ่ะ
3: เข้าระบบเข้าลูปของพ่อแล้วใช่ไหม
0: คือเหมือนเข้ามือแล้วอ่ะอากาศอย่างนี้มาอย่างนี้ปั๊บทำ
3: ดอกไม่อยากไปเดิน
0: ใช่เพราะตอนแรกอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าทำแล้วมันไม่ได้ขึ้นมาใครรับผิดชอบแล้วถ้าพลาดปุ๊บอ่ะต้องกรอข้ามปีเอาตังค์ไหนกินอ่ะประมาณเนี้ยใช่ไหม
1: เอ๊ะคุณนัทบางจุดก็จะเป็นแบบมีน้ำมีสปริงเกอร์มาให้น้ำแต่บางจุดก็คือแบบไม่ได้ให้น้ำอันนี้คือยังไง
0: คะคือเราให้น้ำจริงๆอ่ะน้ำมันขาดไม่ได้แต่เวลาให้เราก็ต้องให้เป็นช่วงเวลาเป็นช่วงที่ว่าเราให้เป็นล็อกๆเป็นเวรๆเข้าไปเงี้ยตอนนี้ก็เป็นช่วงนี้พอดีอันนี้เราให้ไปแล้วถ้าเรามาให้ซ้ำน้ำอาจจะมากเกินไปแทนที่จะเป็นดอกมันก็จะเป็นใบอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสเต็ปการดูแลต่างๆกันไปครับ
1: บางต้นเนี่ยมีติดธงติดแท็กอันนี้คืออะไรฮะ
0: เวลาเรามาสวนน่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะดูแค่ว่าดูเป็นแบบนี้อ้อมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเรามีพวกแท็กพวกอะไรประจําสวนน่ะประจําต้นเนี่ยเราก็จะมาสแกนแล้วก็ถ่ายแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้แล้วก็มาเรียกดูข้อมูลแบบย้อนหลังได้ปีที่แล้วต้นนี้มีกี่ลูกดอกมาวันไหนจะได้ทราบที่มาที่ไปได
1: ้
0: ไม่ต้องว่าเอ้ยทำไมไม่มาว่ามีปัญหาหรือเปล่าแล้ว
2: นี้ใช้ไม่ได้ผลฉันใช้ได้ผลด้วยของบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องค่อยๆแทรกให้เขาไป
0: อันนี้คือจากการปฏิบัติแล้วรู้เห็นจริงไงของผมมาเป็นทฤษฎีเลยก็ลองปรับเปลี่ยนกันไปก็ไปคู่กันภูมิปัญญากับเทคโนโลยีไปด้วยกัน
1: เหมือนกับว่าเหมือนแบบยอมคนละก้าวยอมถอยคนละก้าวเพื่อที่จะเดินไปด้วยกัน
0: อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มระบบสมาร์ทฟาร์มที่เราทำเป็นต้นแบบไว้แล้วก็ใช้จริงในสวนด้วย
1: อ
0: ันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ความชื้นดินก็เราก็จะฝังไว้ดูความชื้นแล้วก็ให้น้ำตามความชื้นได
1: ้ครับ
0: หรือให้น้ำตามใจชอบได้อย่างนี้ถ้าเราจะให้น้ำเราก็สั่งเราก็จะให้
1: เฮ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่คือสั่งเมื่อกี้สั่งจากมือถือโทรศัพท์เหรอ
0: โอ้โห
3: วางในแต่ละจุดนี่คือห่างกันขนาดไหนครับ
0: จริงๆพื้นที่ผมใช้ประมาณ2ไร่ผมก็จะมีจุดนึงมีอะไรแบบเนี้ยคือเป็นตัวแทนแต่ละโซนครับ
3: กระจายกำลังกันออกไปช่วยกันดูแล
0: ใช่ๆประมาณนี
1: ้ครับ
0: อันนี้พอถึงจังหวะที่มันความชื้นมันได้
1: ครับ
0: ก็ปิดอัตโนมัติก็ได้
3: ตั้งเวลาก็ได้
0: เวลาก็ได้
3: ตั้งเวลาก็ได
0: ้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมาเปิดเองเราอยู่บ้านเราก็เปิดได้เงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นตัว Weather Station
1: ครับ
0: ใช้บอกแสงบอกปริมาณน้ำบอกทิศทางลมความระลมปริมาณน้ำฝน
1: ซึ่งตรงนี้มันก็จะไปแสดงผลตรงมอนิเตอร์ที่เราไปดูตรงนั้น
0: หรือจะดูจากมือถือเราก็ได
1: ้สั่งการผ่านนี่ได้เลย
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ประมาณนั้น
1: นี่
0: เซนเซอร์ส่งค่ามาอันนี้ก็จะทำหน้าที่ส่งขึ้นคลาวด์เก็บข้อมูลไว้แล้วเราก็จะดึงลงมาดูในมือถือเรา
1: เก็บ Data ได้อีก
0: เก็บ Data ได้อีกเอามาวิเคราะห์การทำสวนทำไร่ของเราได้เพราะมันเป็นอย่างนี้ผลมันถึงเป็นแบบนี
1: ้
0: คุยกันยุคนี้มันต้องคุยกันด้วยข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นตัว NPK sensor เอาไว้วัดปริมาณปุ๋ยในดินอะไรเงี้ยค่ามันอาจจะไม่เท่ากันแต่มันเป็นเทรนเดียวกันก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้ดินมีฟอสฟอรัสสูงหรือ N สูงหรือโพแทสเซียมสูงเราก็ใส่ปุ๋ยตามความจริงตามนั้นไปครับแล้วก็มีจุดนึงอันนั้นจะเป็นตัววัดระดับน้ำในบ่อก็จะเป็นแบบโซลาร์เซลล์นะ
1: ครับ
0: เขาก็รับแสงแล้วก็เก็บเข้าแบตเตอรี
1: ่
0: แล้วก็ส่งค่าน้ำที่อยู่ในบ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งไปที่ห้องผมหรือมือถือเนี่ย
4: นี่แหละครับพลังของนวัตกรรมเมื่อระบบ IoT เข้ามาช่วยดูแลสวนทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นทิศทางลมหรือแม้แต่ปริมาณน้ำฝนทุกอย่างถูกแสดงบนมอนิเตอร์อย่างแม่นยำเกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาในการคาดเดาแต่ได้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อไปพัฒนาสิ่งใหม่ๆ

0: และสร้างคุณค่าให้กับสวนอย่างเต็มที่
1: ใช่แล้วครับไม่เพียงแต่แค่ระบบ IoT ที่คุณนัดนำมาใช้นะครับแต่ที่นี่ยังมีนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้เหนื่อยน้อยลงและที่สำคัญยังสามารถลดต้นทุนแรงงานและลดค่าใช้จ่ายภายในฟาร์มไปได้อีกเยอะเลยทีเดียว
2: กรีนเฮาส์
3: เป็นโรงเรือนไข่ฟาร์มของผม
4: ครับผม
3: ทำเป็นคนแรกแบบแนวตั้งระบบปิดแนวตั้ง
4: ไข่ผำระบบปิดแบบแนวตั้ง
3: ใช่ครับ
4: เชิญนะครับพี่น้ำ
0: ครับคุณนัทครับข้อดีของการเลี้ยงแบบว่าระบบปิดแบบนี้มันดียังไงครับ
3: มันดีคือเนี่ยเราใช้พื้นที่น้อยใช้น้ำน้อยแมลงเข้ามาไม่ได้เราจะมีฝนมีเมฆแดดไม่มีเมฆบางแดดเขาใช้ไฟเนี่ยก็ทำการสังเคราะห์แสงสม่ำเสมอแล้วเวลาเก็บเราก็ไม่ต้องไปตักลดการสัมผัสอีกแล้วก็ปล่อยลงรางลงระบายน้ำแบบนี้เขาก็จะมาเก็บลงในถุงกอง
0: แล้วน้ำผ่านลงมาปุ๊บมีวาล์วตรงนี้เปิดปุ๊บ
3: เก็บลงถุงกองแล้วน้ำก็จะออกมาปั๊มเขาก็จะวนขึ้นไป
0: เหลือแค่น้ำเปล่า
3: ใช่แล้วน้ำเปล่าเขาก็จะดันผ่านลงมาอ
0: ี
3: กวนแบบนี
0: ้ไม่ต้องสัมผัสเลย
3: ไม่ต้องสัมผ
0: ัสใช้ระบบ
3: จับถุงออกไปอย่างเดียว
0: แล้วไฟที่ใช้ในนี้นี่คือใช้ไฟระบบยังไงเอ่ย
3: เป็นใช้ระบบโซลาร์เซลล
0: ์โซลาร์เซลล์
3: เพราะว่าถ้าใช้ไฟแบบนี้ถ้าไม่มีระบบโซลาร์เซลล์ช่วยอ่ะมันจะเปลืองไฟ
0: เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหม
3: ใช่มันประมาณ10ชั่วโมงเราปั่นไฟใช้เรามีโซลาร์เซลล์เราทำเองใช้เองก็ใช้น้ำโอนสะอาดเลี้ยงไม่มีเชื
0: ้อ
3: ก็เป็นของที่ดีมีคุณภาพออกไปอย่างที่บอกว่าเรามีเซ็นเซอร์ฝังไว้อะไรพวกนี
0: ้ครับ
3: แล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องต่างๆพวกนี้ได้นี่ปิดไฟอย่างนี
0: ้ปิดไฟ
3: สมมติเราอยู่ข้างนอกเฮ้ยแต่เราได้เวลาแล้วเราต้องปิดไฟแล้วเรา
0: ได้10ชั่วโมงแล้วนี่
3: แล้วก็เปิดอย่างเงี้ยสมมติเราจะเก็บแล้วก็เปิดวาล์วอย่างเงี้ย
0: เฮ้ย
3: ค่อยๆจะปล่อยผ่ําลงมาอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะเปิดปั๊มดูดน้ําขึ้นไป
0: ดูดน้ําขึ้นไป
3: ประมาณนี้
4: แทบจะไม่ต้องเข้ามายุ่งอะไรในโรงเรือนเลยใช่มั้ยเนี่ย
0: ครับ
4: โอ้

0: นี่เป็นที่กั๊นน้ำมันอันนี้
1: ไบโอดีเซล
2: ใช่อันนี้เจ๋งมากเลยเอาถุงพลาสติกมาทำน้ำมันเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับคือจริงๆแล้วพวกนี้มันก็มาจากน้ำมันเราก็ทำน้ำมันกลับคืนไป
1: ครับ
0: เอาเข้าไปหนึ่งออกมาก็เกือบหนึ่งเลย
1: พลาสติกทุกอย่างเลยไหมฮะหรือว่า
0: ได้คือแล้วแต่ถ้าจะเอาพลาสติกใสน้ำมันก็จะใสหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าพลาสติกข้นน้ำมันก็จะดูสีข้นหน่อยแต่ว่าใช้ได
1: ้
0: กับเครื่องยนต์รอบต่ำอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกรถอีแตนพวกรถเครื่องตัดหญ้าอะไรพวกเนี้ยใช้ได้ไม่มีปัญหาแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าน้ำมันด้วยแล้วก็อันนี
2: ้ยอดเลย
0: มันจะมีเศษถ่านที่แบบว่าละเอียดยิบๆอ่ะเราก็เอาพวกนั้นอ่ะเอามาปั่นไฟฟ้า
2: เอาเศษถ่านมาปั่นไฟฟ้า
0: ใช่แทนที่จะทิ้งไปถ่านพวกเนี้ยเวลาเราเอามาเผาปุ๊บอ่ะมันจะเป็นแก๊สที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศเราก็แทนที่จะปล่อยขึ้นไปเราก็มาดักเขาไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องปั่นไฟ
2: ครับผม
0: แล้วเราก็ปั่นไฟจะปั่นเอาไปใช้งานเลยหรือว่าจะปั่นเอาลงเก็บลงแบตเตอรี่แล้วใช้ก็ได้ประมาณนี้
2: ครับผมอุ้มตัวเขากลับบ้านเลยไหมฮะโอ้โหทำทุกอย่างเลยจริง
0: ใช่ใช่คืออยากจะอยู่ได้แบบยั่งยืนอ่ะถ้าไม่มีตังก็ต้องอยู่ให้ได้เงี้ยอันนี้ก็จะเป็นถ่านเบลชาร์ดอันนี้ติดไฟเองไม่ต้องใส่เชื้อเพลิงความร้อนที่ออกมาจากอันเนี้ย
1: ครับครับ
0: มาเจอจากน้ำเย็นข้างหลังที่เข้ามามันก็จะเหมือนร้อนเจอเย็นก็จะเป็นหยดน้ำแล้วมันก็จะได้เป็นน้ำต้มควันไม้ออกมาถึงเวลาประมาณ4ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะได้ถ่านออกมา
2: ครับผม
0: ถ่านนี้ก็จะเป็นถ่านเขาเรียกว่าไบโอชาร์ครับมันจะเป็นถ่านสะอาดอย่างเงี้ยใช่เข้าไปแบบเป็นทุเรียนก็จะออกมาเป็นทุเรียนเลยมันไม่ได้สัมผัสกับไฟเขาเรียกใช้การอบแทนการเผามีรูปูนสูงใช้เพาะปลูกได้ดับกลิ่นได้แล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด
2: ครับผมแล้วก็ไอ้ถ่านต่างๆที่เอามาเผาเนี่ยก็คือเป็นกิ่งไม้ตามสวนของเรา
0: เป็นกิ่งมังคุดกิ่งอะไรเวลาเราเก็บผลผลิตแล้วเราต้องแต่งเหมือนทำสาวเขาเนี่ยปกติต้องทิ้งแล้วก็เอามาทำเป็นถ่านเอาไปขายเป็นถ่าน
2: ครับผมเป็นประโยชน์หมดทุกอย่างเลยนะที่ฟังมาแม้แต่พลาสติกเมื่อกี้โอ้โหทำน้ำมัน
0: ก็พยายามให้เป็นของเสียน้อยที่สุด
2: ครับ
0: เอามาใช้ให้ได้มากที่สุดก็ใช้เองแบ่งแจกแบ่งขาย
2: ครับผม
1: ครับ
0: สร้างประโยชน์ให้ชุมชน
2: ครับผม
0: มันเนี้ยครับ
2: สุดยอดครับ
0: มันนั้น

0: ที่คือกลับมาโดยใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆที่มันทันสมัยแล้วอำนวยความสะดวกจริงๆแล้วมันคือความตั้งใจของคุณนัทว่าไม่อยากให้คุณพ่อต้องไปเหนื่อยคุณพ่อต้องพักคุณแม่ต้องพักด้วยใช่ไหมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม
1: จริงๆอ่ะเราก็เห็นเขาเดินไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบสบายขึ้นวางได้จริง
0: ๆ
1: เราก็เป็นคนเดียวถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีมาช่วยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเหนื่อยหนักกว่านี้เพราะต่อไปแรงงานคนก็หายากเมื่อกี้เกือบร้องแล้วนะจริงๆมันคอมาแล้วเสียงเริ่มสั่นแต่ว่าจริงๆมันมาจากใจก็คือพยายามอยากให้พ่อเขาได้สบายขึ้นแล้วเขาก็แก่ลงทุกวันเงี้ยเรี่ยวแรงมันก็ลดลงอะไรเงี้ยถ้าเราทำอะไรให้เขาได้สบายขึ้นเราก็อยากทำ
2: พื้นๆก็คือมีความภูมิใจอยู่บ้างนะว่าจะมีคนมารับต่อจากเราได้เพราะว่าเราก็หลายปี40ปีแล้วที่เราทำมาอยู่คือคำว่าสานต่อของเขาได้ไม่ได้อยู่แค่เดิม
0: ค
2: ือพัฒนาไป
0: เรื่อ
2: ยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยมีอย่างเดียวต้องฝากให้เขาปฏิบัติของเขาตรงนี้
3: ครับผม
2: ต่อยอดไปเรื่อย
3: ครับผม
2: เราตั้งถึงหลานนั่น
1: กลัวหลานจะมายึดพ่อมันเองว่ากลัวตอนนี้มันก็สั่งพ่อมันแล้วทำอะไรก
3: ็ไหนๆคุณพ่อพูดแล้วคุณลูกพูดบ้างนะฮะนะฝากถึงคุณพ่อนิดนึง
1: จะพยายามทำต่อยอดสิ่งที่พ่อทำไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนถึงรุ่นลูกอยากจะทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเขาสบายที่สุดแล้วก็อยู่ได้อย่างไม่ต้องกังวลใจอะไรพ่อเขารักเราเราก็รับช่วงต่อแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดให้ตอบแทนเขาแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดของเราเพื่อที่รุ่นลูกของเราเขาจะทำได้ดีกว่านี้ไปเรื่อย
3: ๆครับ
1: จริงๆคือเราอยู่กันสองคนเนี่ยแทบไม่ได้คุยกันเลยในความที่ว่าเราเป็นผู้ชายด้วยกันน่ะอยู่ด้วยกันวันนึงบ้านเงียบมากก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งคุยปรับทุกข์อะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างวันเนี้ยเราก็ได้รู
3: ้
1: จุดประสงค์พ่อแล้วก็ยังได้รู้ความต้องการเราสิ่งที่เราจะทำให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นครับมันก็ดีก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว
3: ครับผมโอเคฮะก็คุยกันมาสักพักใหญ่แล้วก็น่าจะ
0: กินลง
1: ไหม
0: ก
1: ิน
0: ลงแล้วหมดแล้วด้วย
3: ครับผมกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเรากินข้าวกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตค้างสักคืนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีพาไปไหนไหมฮะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเก็บโกโก้ก่อนครับแล้วก็ไปเก็บน้ำชนะโรง
3: ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่น้ำเขาลงมือด้วย
1: ได้ครับเต็มที่เลย
3: โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนแล้วกัน
1: ไป
4: เรียกได้ว่าเรื่องราวของพ่อลูกทั้งสองเจเนเรชันนะครับเริ่มต้นจากความคิดที่แตกต่างด้วยความรักและความมุ่งมั่นทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหาจุดลงตัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยพ่อที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญส่วนลูกก็นำความคิดใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มไม่ใช่แค่การสานต่อนะครับแต่คือการยกระดับให้ดีขึ้นในทุกมิติจริงๆจากสิ่งที่ผมและพี่น้ำได้สัมผัสในวันนี้นะครับสวนจันเลืองฟาร์มไม่ใช่แค่สวนผลไม้ธรรมดาแต่คือโมเดลของการที่ไม่หยุดพัฒนาการใช้เวลาอย่างชาญฉลาดและเปลี่ยนโอกาสให้เกิดมูลค่าด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการทั้งเรื่องระบบ IoT การกั่นน้ำมันจากพลาสติกและการทำถ่านไบโอชาที่เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่จากเดิมที่เคยปลูกเพียงแค่ทุเรียนและมังคุดตอนนี้เขาได้เพิ่มพืชที่สร้างรายได้ในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นมะปี๊ดโกโก้แม้แต่ผังพืชเศรษฐกิจที่คุณนัทมองเห็นว่าเป็นที่ต้องการของตลาดและนำมาบริหารจัดการได้อย่างสมาร์ทจนกลายเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสวนแห่งนี้ไม่ใช่แค่แหล่งรายได้แต่กลายเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันความรู้มีผู้คนจากทั่วประเทศเดินทางมาเรียนรู้แนวคิดและนวัตกรรมของเขาและในอนาคตผมเชื่อได้เลยว่าคุณนัทจะยังไม่หยุดพัฒนาเพราะตราบใดที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าเกษตรกรไทยก็ยิ่งสมาร์ทขึ้นไปอีกสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเกษตรกรที่ไม่หยุดพัฒนาคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงทุกอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสและนี่แหละครับยังสามารถเกษตรกรที่ก้าวไปอย่างสมาร์ทอย่างแท้จริง

0: อยากจะเชิญชวนทุกคนว่าเนี่ยในมุมมองของการเป็นเกษตรกรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเกษตรกรที่แบบว่าแบกหน้าสู้ฟ้าแบกหลังสู้ดินอะไรอย่างเงี้ยที่มันเหนื่อยมันร้อนผมทำแบบนี้ผมก็มีรายได้ได้แล้วผมก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่แบบไปอิงกับพึ่งพากลไกการตลาดมากนักเรามีแล้วก็ไปขายเองเรามีแล้วก็เอามากินเองเพราะฉะนั้นมันครบองค์อยู่แล้วครับในการใช้ชีวิตมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วอาชีพนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์ที่สุดก็เชิญชวนทุกคนให้มาลองดูเป็นแนวทางอย่างน้อยทำเป็นแบบผมก็ได้หรืออยากให้ผมเป็นต้นแบ
1: บ
0: อย่างน้อยเอาไปพัฒนาชีวิตได้ไม่มากก็น้อยคร
1: ับ ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณคุณนัทมากๆเลยที่ให้เรา2คนได้มาใช้ชีวิต2วัน1คืนที่จันเรืองฟาร์มแห่งนี
0: ้ครับ
1: ครับหวังว่าหลายๆคนจะเอาไปต่อยอดได้นะครับผม
2: วันนี้ลาไปก่อนนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับผม
2: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
3: ขอบคุณมากครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ารและบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะคะเรามีนโยบายหมายนะคะนโยบายวันหมายของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านณัฐพลรังสิตพลนะคะในการที่จะแปลงนโยบายของท่านเนี่ยมาสู่ภาคการปฏิบัตินะคะซึ่งนโยบายหมายของท่านเนี่ยค่ะจะประกอบด้วยทั้งหมด4มิตินะคะมิติแรกก็คือจะเป็นมิติเกี่ยวกับของทางเรื่องโรงงานค่ะว่าเราเอ็มนะคะย่อมาจากต้องการให้ทางภาคธุรกิจนะคะเจริญเติบโตแล้วก็มีกำไรนะคะในการเจริญเติบโตและการมีกำไรเนี่ยก็ต้องไม่ลืมดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบข้างด้วยนะคะก็คือไอคือธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับชุมชนนะคะเป็นมิตรกับชุมชนนะคะแล้วก็ส่วนตัวเอ็นก็คือทางเรื่องของทางสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานด้วยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวดีนะคะมิติที่4คือการกระจายรายได้นะคะให้กับชุมชนโดยรอบนะคะก็คือนโยบายของท่านปลัดกระทรวงคือต้องการที่จะเน้นย้ำค่ะให้เราเนี่ยค่ะโรงงานเนี่ยอยู่ควบคู่กับชุมชนได้อย่างเป็นมิตรกันนะคะ

ทางสำนักงานอุตสาหกรรมเราเองค่ะก็ได้นำนโยบายเนี่ยมาในการที่จะกำกับดูแลต่างๆซึ่งเรื่องการดูแลโรงงานของทางที่จังหวัดราชบุรีดูแลอยู่นะก็มีอยู่ประมาณ 1,200 โรง

ซึ่งในการกำกับดูแลเราก็จะดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของลักษณะการประกอบกิจการโรงงานนะคะว่าของเขาเนี่ยเพื่อไม่ให้โรงงานเขาเนี่ยค่ะปล่อยมลพิษออกมานะคะมีที่ตั้งอะไรถูกต้องไหมนะคะโดยที่นโยบายที่ตอนนี้ของเราที่จะเน้นหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือว่าเราจะมีมาตรการในการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง4ด้านนะคะก็คือด้านดินน้ำลมไฟนะคะซึ่งในเรื่องดินนะคะก็จะเป็นเรื่องของกากอุตสาหกรรมนะคะเราก็จะมีการคุมเข้มไม่ให้มีการทิ้งกากสารเคมีอุตสาหกรรมในการลงไปในดินนะคะนะแล้วก็นำหลัก 3R ก็คือ reduce reuse แล้วก็ recycle นะคะมาใช้เพื่อ นำกากวัสดุที่เหลือใช้ทำมาแปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้กับชุมชนในส่วนของน้ำเนี่ยนะคะเราก็ตรวจสอบการระบายน้ำเสียนะคะของตัวภาคโรงงานเองเนี่ยในการที่จะปล่อยน้ำเนี่ยลงสู่ทางคลองนะคะสาธารณะต่างๆซึ่งเราเองค่ะทางทีมงานของเราในกลุ่มโรงงานทางสำนักงานเองเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่จะมีบทบาทหน้าที่ตรงนี้ในการกำกับดูแลโรงงานโดยตรงนะคะเราก็มีทีมงานของเราที่ไปตรวจสอบกำกับดูแลโรงงานต่างๆเหล่านี้ค่ะว่าหากเราพบว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงไปในแม่น้ำลำคลองเราก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะล่าสุดเราก็มีไปสั่งให้ระงับการประกอบกิจการชั่วคราวจนกว่าเขาจะมีการแก้ไขปรับปรุงได้

ส่วนมิติที่2ค่ะก็จะเป็นการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry นะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะทางนโยบายของทางกระทรวงเราเองต้องการผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าสู่มาตรฐาน Green Industry นะคะเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนะคะแล้วเราก็ใช้โมเดลเศรษฐกิจBCG นะคะก็คือ Bio Circular Green Economy นะคะมาเปลี่ยนของเสียในโรงงานให้กลายเป็นทรัพยากรหมุนเวียนนะคะที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในส่วนที่3นะคะก็คือในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในระดับสากลนะคะเราก็จะมุ่งในเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะเพื่อให้ได้ภายในปี2050นี้นะคะแล้วก็ขับเคลื่อนในการเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero Emission นะคะซึ่งทางเราก็ได้มีการไปอบรมให้การอบรมต่างๆนี้ให้กับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ไปส่งเสริมพัฒนาเขาเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ค่ะเขาสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ได้แล้วก็พาผู้ประกอบการรายอื่นๆไปดูตัวอย่างของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะคะที่เขามีการพัฒนาระบบตัวนี้แล้วนะแล้วก็มีการล่าสุดแล้วก็มีพาไปศึกษาดูงานนะคะให้กับโรงงานที่เขามีการขับเคลื่อนในตัวNet Zeroตัวนี้ที่เราจะมีการกำกับดูแลโรงงานต่างๆเหล่านี้ค่ะและอีกบทบาทหนึ่งที่เราทำก็คือในส่วนของตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเราก็มีการส่งเสริมตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเราเรียกย่อๆว่ามปช.นะคะเป็นมปช.ซึ่งตัวเนี้ยเราเองให้การรับรองผลิตภัณฑ์กับสำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เขาสามารถที่จะพัฒนาสินค้าของเขาให้ได้คุณภาพมาตรฐานนะคะสามารถที่จะไปแข่งขันในตลาดสากลได้นะคะเพราะเนื่องจากว่าตัวของตัวสินค้าต่างๆเหล่านี้ค่ะเราไปให้การรับรองเขาว่าสินค้าเขาได้มีมาตรฐานไหมนะคะเราช่วยเขาเรื่องตั้งแต่กระบวนการต่างๆในการยื่นคำขอการรับรองนะรวมไปถึงการส่งทดสอบแลบซึ่งตรงนี้ก็ภาครัฐก็มีเป็นผู้อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะคะทั้งผู้ประกอบการเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายนะจนกระทั่งเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาจนได้มาตรฐานผลนะคะแล้วก็นำไปออกวางจำหน่ายได้นะคะก็เป็นการมีตรามปช.กำกับดูแลส่วนหนึ่งในของทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เราดูอยู่ด้วยในจังหวัดราชบุรีค่ะเราก็ดูของเรื่องเหมืองแร่นะคะค่ะแล้วก็จะเป็นนโยบายเหมืองแร่ดีคู่ชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้เองในของส่วนของเหมืองแร่เองนะคะเราก็มีการดูแลเขาตั้งแต่ในเรื่องการขออนุญาตประธานบัตรนะคะแล้วก็กำกับดูแลไม่ให้เขามีการปล่อยนะคะในเรื่องของเสียอะไรต่างๆนะคะในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะส่งผลกระทบมากกับชุมชนนะคะในเรื่องค่าฝุ่นค่าลดเสียงอะไรต่างๆที่ออกมาจากโรงงานนะคะเราก็ต้องเข้าไปมีมาตรการกำกับดูแลตรงนี้นะซึ่งปัจจุบันเองสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา

ะคะเราก็จะมีเจ้าที่ของเราค่ะลงไปตรวจสอบนะคะร่วมกับทางอบต. อบจ.นะคะแล้วก็ไปร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาว่าในลักษณะอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการแก้ไขปัญหายังไงนะคะลงไปพยายามประสานกับทางภาคผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ทางชุมชนด้วยนะคะเพื่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจด้วยกันแล้วก็เราก็ไปแนะนำทางฝั่งผู้ประกอบการว่ามีอะไรนะคะที่เขาจะสามารถแก้ไขปรับปรุงได้นะคะเพื่อให้เรื่องร้องเรียนต่างๆที่ได้รับมาเนี่ยค่ะได้รับการเยียวยาแก้ไขค่ะเราพยายามที่จะแยกแหล่งกำเนิดของฝุ่นนะคะตอนนี้หลักๆที่เราทำอยู่นะคะมันจะมีแหล่งกำเนิดฝุ่นในพื้นที่จาก2ส่วนหลักเองนะคะก็จะมีจากทางภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรนะคะโดยเฉพาะการเผาอ้อยนะคะในจากโรงงานน้ำตาลตรงนี้นะคะซึ่งเราเองก็จัดการเราก็ใช้แนวทางในการดำเนินการจัดการของในเรื่องฝุ่น PM มานะคะก็คือมีมาตรการสำหรับปล่องควันโรงงานนะคะเราก็ใช้กฎหมายเนี่ยตรงนี้บังคับอย่างเข้มงวดค่ะให้โรงงานที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเช่นโรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานที่ใช้ในการหลอมโลหะหรือโรงงานไอหม้อไอน้ำนะคะต้องติดตั้งระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศนะคะจากปล่องควันแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ส่วนกลางนะคะหากพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานนะคะเราก็จะมีการสั่งการให้หยุดเดินเครื่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันทีนะคะแล้วก็มาตรการส่วนที่2คือมาตรการของลดการเผาอ้อยนะคะ Zero Burn นะคะซึ่งเนื่องจากราชบุรีเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยแล้วก็โรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวก็คือ1ในต้นตอของ PM 2.5 เหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากเราใช้กลไกการทำงานแบบวันไมล์ค่ะคือการบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวนะคะโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเนี่ยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็โรงงานน้ำตาลในพื้นที่นะคะเพื่อรณรงค์สนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยตัดอ้อยสดนะคะงดการเผานะคะโดยมีการนะคะแล้วก็เข้มงวดสำหรับการรับซื้อค่ะซึ่งเราเองก็ได้รับความร่วมมือจากโรงงานค่ะในที่ผลิตน้ำตาลเนี่ยนะคะต่างๆในจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างดีค่ะปัจจุบันเนี่ยก็แทบจะไม่มีปัญหานี้แล้วนะคะเพราะเนื่องจากก่อนหน้านี้เองค่ะทางกระทรวงก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญในการจะลดเรื่อง PM 2.5 ค่ะทางเราก็เลยเป็นมาตรการที่เข้มงวดในการกำกับดูแลโรงงานที่ผลิตน้ำตาลในจังหวัดราชบุรีอีกเรื่องนึงก็คือเราจะส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวค่ะ Green Industry เพื่อผลักดันให้โรงงานในราชบุรีนะคะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดนะคะนำเทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะมาใช้เพื่อยกระดับสถานประกอบการสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบมันก็จะช่วยลดเรื่องฝุ่น PM 2.5 ลงไปได้ค่ะ

การกำกับดูแลนะครับโรงงานนะครับของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับก็คือเรากำกับตามพ.ร.บ.โรงงานนะครับแล้วก็พ.ร.บ.วัตถุอันตรายนะครับโดยงานนะครับแล้วก็ตามประกาศกระทรวงหรือว่ากฎกระทรวงต่างๆที่เป็นกฎหมายลูกออกตามพ.ร.บ.นะครับการเข้าตรวจสอบเราก็เข้าตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายเราให้ที่พ.ร.บ.เราให้นะครับปัจจุบันผู้ประกอบการโรงงานในจังหวัดราชบุรีนะครับก็มีความตื่นตัวนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของมลพิษที่อาจจะออกไปก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทางเราก็พยายามป้อนนะครับเรื่องของความรู้องค์ความรู้ต่างๆนะครับเรื่องของข้อกฎหมายนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นโรงงานที่เป็นผู้ประกอบการเดิมๆอยู่ที่นี่นะครับก็เขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายกันอยู่แล้วนะครับให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจหรือการขอข้อมูลต่างๆนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในจังหวัดนะครับเรามีนโยบายของมายนะครับของท่านปลัดแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โครงการต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการลดมลพิษอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของชุมชนรอบข้างโรงงานเนี่ยเราจะแนะนำเขาอยู่เสมอนะครับผู้ประกอบโรงงานว่าควรจะต้องเขาออกไปพูดคุย

เรื่องร้องเรียนโดยส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เกิดเหตุรุนแรงนะครับสำหรับโรงงานเก่าๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดเราคือจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะครับมันมีแต่ว่าเราก็เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหากมันมีการปล่อยมลพิษออกไปนะครับเราก็ออกคำสั่งให้เขาปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือหากมันจะต้องดำเนินคดีเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับในแต่ละข้อหาที่โรงงานกระทำผิด

เลยคือต้องรู้กฎหมายโรงงานต้องรู้กฎหมายก่อนอะไรที่มันเป็นข้อกฎหมายอะไรที่ห้ามอะไรที่ไม่ทำทำแล้วผิดกฎหมายคุณต้องเข้าใจมีความเข้าใจเรื่องของกฎหมายก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเมื่อรู้แล้วมันอาจจะมีพังเผลอไปบ้างที่มันอาจจะเกิดมลพิษออกมาก็โรงงานก็ดำเนินการแก้ไขนะครับส่วนทางภารกิจของเราบทบาทของเราก็คือเราก็เข้าไปตรวจสอบกำกับดูแลเราก็จะมีแผนในการออกตรวจโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะปล่อยมลพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นควันหรือน้ำหรือกากอุตสาหกรรมเป็นพิเศษเลือกมาตรวจก่อนนะครับแล้วก็กำกับดูแลเขาให้คำแนะนำเขาไม่ให้ทำดำเนินกิจการอย่างผิดกฎหมายโรงงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถูกกำหนดโดยกรอบของการที่เขาจะประกอบกิจการอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับเรื่องของมลพิษที่เกิดคุณมีวิธีการที่จะบำบัดยังไงนะครับมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับเรื่องทำเลที่ตั้งห่างไกลชุมชนไหมหรือว่าไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือกฎกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่ากฎกระทรวงในเรื่องของผังเมืองคนที่ทำให้โลกร้อนมันไม่ใช่แค่โรงงานอย่างเดียวมันมีกิจการมีอีกหลายกิจการแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยเราก็มีส่วนทำให้โลกร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นส่วนของโรงงานเนี่ยอะไรที่คุณปล่อยพลังงานออกมาอะไรที่คุณใช้พลังงานแล้วมีความร้อนออกมานะครับหรือมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับที่จะไปทำลายชั้นบรรยากาศหรืออะไรพวกนี้คุณก็ต้องมีการป้องกันนะครับหรือมีระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพนะครับจะได้ไม่ออกไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านพลังงานเนี่ยมันก็ใช้พลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในการประกอบกิจการลดโลกร้อนแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีนะคะมีกลุ่มงานกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะคะกลุ่มงานนี้ก็คือหลักๆจะเป็นการกำกับดูแลการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติแร่นะคะพ.ศ. 2560เป็นหลักนะคะโดยสถานประกอบการที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ราชบุรีนะคะตอนนี้จังหวัดราชบุรีเราอ่ะมีอยู่ทั้งหมด10อำเภอแต่ว่าในการประกอบกิจการเหมืองแร่หลักๆมีกันอยู่แค่4อำเภอหลักๆนะคะก็คือจะมีที่อำเภอปากท่ออันนี้ก็จะเป็นการประกอบกิจการหลักที่ทำเกี่ยวกับเหมืองหินอุตสาหกรรมนะคะมีอยู่ประมาณ15แปลงนะคะแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอำเภออื่นๆก็จะมีพื้นที่อำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามแล้วก็อำเภอบ้านขาค่ะ

ของการดูแลกำกับดูแลเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆได้ออกเป็นสักประมาณ4ด้านนะคะก็คือ1เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย2ก็คือการควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะส่วนที่3ก็คือเป็นการกำกับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คือด้านที่4ด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลให้ชำระค่าภาคหลวงแรกก็คือเป็นเงินที่จะเป็นรายได้ของแผ่นดินเนี่ยแหละค่ะในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะถูกกำกับดูแลให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วนะคะสำหรับโครงการเหมืองแร่เนี่ยค่ะโดยการที่ว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เราจะตรวจวัดมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับคุณภาพอากาศนะคะมีตัวนอกจากคุณภาพอากาศแล้วก็จะมีน้ำมีเสียงมีแรงสั่นสะเทือนด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าในการประกอบการเมืองแร่เนี่ยจะมีการระเบิดด้วยค่ะการวัดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสำคัญที่เข้ามาตรวจวัดเนี่ยค่ะ

กิจการเหมืองแร่เนี่ยต้องบอกว่าจะต่างจากโรงงานก็คือว่าโรงงานเนี่ยสามารถที่จะตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดไหนก็ได้พื้นที่ตรงไหนก็ได้ถ้าไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะนะคะแต่ว่าเหมืองแร่เนี่ยต้องเข้าไปหาในจุดที่มีวัตถุดิบจริงๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่ดูว่าจะมีความแตกต่างกับโรงงานหน่อยแล้วพื้นที่หลักๆที่เหมืองไปตั้งอะส่วนใหญ่ก็คือจะห่างไกลชุมชนหรือไม่งั้นอะชื่อชุมชนจะเข้ามาภายหลังที่มีการทำประกอบกิจการไปแล้วเนี่ยก็คือว่าในเมื่อเป็นฝุ่นขนาดใหญ่แล้วการที่จะปลิวไปได้ระยะไกลเนี่ยคือโอกาสอะน้อยมากส่วนใหญ่ก็คือฝุ่นพวกนี้จะอยู่ภายในชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าวิสัยทัศน์ถ้าเป็นช่วงฟ้าโปร่งหรืออะไรอย่างเงี้ยภายนอกสามารถเห็นไหมเห็นได้แต่ถามว่าการปลิวของฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการระเบิดอะไรอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกคิดว่าโอกาสที่จะได้รับผลกระทบตรงนั้นอะอาจจะยากกว่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าในการระเบิดมีแรงสั่นสะเทือนแล้วชุมชนรอบข้างได้รับความรู้สึกมากกว่าที่ได้รับฝุ่นแล้วมันก็จะมีฝุ่นอีกตัวนึงก็คือฝุ่นจากการสัญจรทั้งในโครงการเองอะนะคะหรือว่าจากรถบรรทุกที่มารับแร่หรือรับหินจากในโครงการออกไปด้านนอกออกไปสู่ด้านนอกอันนี้ก็คือจะอาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดกับชุมชนได้ง่ายหน่อยเพราะว่าถนนสัญจรจะใช้ร่วมกันของเราก็คือว่า1ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นผลกระทบจากฝุ่นหรือว่าตัวที่เป็นหินร่วงหล่นที่ว่าเป็นถนนที่ใช้ร่วมกันกับชุมชนอย่างเงี้ยนะคะจะต้องกำกับดูแลก็คือทางสำนักงานเนี่ยต้องร่วมกับทางท้องที่ก็คือเป็นกำลังหลักของเราเหมือนกันในการที่กำกับดูแลเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีเทศบัญญัติของเขาด้วยเฉพาะสำหรับกิจการที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาจะมีความซีเรียสหน่อยพอออกมาเป็นเทศบัญญัติแล้วอ่ะเขาสามารถที่จะมีข้อสั่งการอะไรที่ให้ทางสถานประกอบการเนี่ยประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังได้อันนี้ก็คือเป็นหน่วยงานที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึง

0: ในส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดราชบุรีเรานะคะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยเราได้มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการหลากหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะองค์ความรู้นะคะผ่านการอบรมนะคะให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของแหล่งเงินทุนผ่านกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐนะคะและในเรื่องของการยกระดับผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME ที่เป็นโรงงานหรือว่าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นชุมชนนะคะในเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานนะคะซึ่งเราได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่ามพช.นะคะและอีกมาตรฐานนึงที่เราได้ดำเนินการก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรม S นะคะซึ่งมีทั้งการรับรองทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการนะคะวันนี้นะคะจะขออนุญาตแนะนำในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะในจังหวัดเรานะคะณตอนนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการนะคะได้รับการส่งเสริมมาตรฐานอยู่122ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นประเภทเครื่องดื่มนะคะอาหารผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะคะโครงการในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีโครงการต่อเนื่องนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการ My Star นะคะโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนเรามีการดำเนินการมาต่อเนื่อง 2-3 ปีมาแล้วนะคะก็จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดนะคะและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างไม่ว่าจะเป็นราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีนะคะก็จะมาร่วมโครงการในเรื่องของการพัฒนาตัวMy Starอีกโครงการหนึ่งนะคะก็จะเป็นโครงการโคพอยซีนะคะซึ่งก็จะเน้นผู้ประกอบการในจังหวัดนะคะที่เป็นกลุ่มนะคะเกษตรกรนะคะสหกรณ์หรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยนะคะต้องการที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรยกระดับเพิ่มมูลค่านะคะให้กับตัวสินค้าอันนี้เราก็จะพัฒนาทั้งตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ค่ะ
1: จังหวัดราชบุรีแล้วนะครับก็มีภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดราชบุรีเราก็มีทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานมีโรงไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรต่างๆแปรรูปเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของประมงนะครับแล้วก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรีเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดเนี่ยมี GDP ในลำดับที่ต้นๆของประเทศไทยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจในเรื่องของอุตสาหกรรมของจังหวัดราชบุรีเราเนี่ยเรามีโรงงานที่เป็นต้นแบบหลายๆอย่างเรื่องของดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทำเกี่ยวกับชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเรื่องของราชบุรีเรามีภูมิศาสตร์ที่สำคัญคือเราสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่เรียกว่าไดพอร์ตได้นะครับเปรียบเสมือนเรามีท่าเรือแหลมฉบังที่จังหวัดราชบุรีเราได้เนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการขนส่งเนี่ยประหยัดแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในชั้นบรรยากาศแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วอีกสำคัญนี่คือมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจในการลงทุนในการขยายพื้นที่ด้านอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้โอกาสในการแปรรูปในการสร้างมูลค่าสินค้าเนี่ยให้มีมากขึ้นเราทำธุรกิจเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมภาครัฐเองก็เข้ามาช่วยในการให้คำแนะนำในการพัฒนาในการดูแลเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้ทำแล้วอยู่ในทิศทางที่ดีเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็อยู่ร่วมกับชุมชนอยู่ร่วมกับสังคมได้ฉะนั้นภาคธุรกิจเนี่ยครับจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยที่เราผลิตสินค้าและบริการเนี่ยโดยเฉพาะเราเป็นฝ่ายโรงงานเนี่ยเราต้องผลิตสินค้าและบริการเนี่ยที่ ไม่เป็นผลกระทบกับชุมชนแล้วก็สังคมนั้นการเอาใจใส่ดูแลเรื่องพวกนี้ภาครัฐเองก็เข้ามาให้คำแนะนำแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆทำให้เราปฏิบัติแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานและได้รับการคะแนนยอมรับครับเราก็จะอยู่ในสังคมได้ครับ
0: เราอยากจะฝากถึงภาคธุรกิจและผู้ประกอบการนะคะว่าความสำเร็จของท่านไม่ได้วัดที่ตัวผลกำไรอย่างเดียวนะคะอยากให้ทางท่านคำนึงถึงความรับผิดชอบสิ่งที่ท่านอาจต้องลงทุนในเรื่องของ

ลอดภัยในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะตั้งแต่ตอนที่ท่านตั้งโรงงานเนี่ยอยากให้ท่านได้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะบางทีตอนที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยค่ะได้มีการเปิดโรงงานนะคะทางท่านเองอาจจะไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้ว่าท่านจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในเรื่องสิ่งแวดล้อมตรงนี้ด้วยในการดูแลเรื่องของเสียของท่านก่อนที่จะปล่อยออกจากโรงงานนะคะเพื่อที่ทำให้ชุมชนสิ่งรอบแวดล้อมรอบด้านเนี่ยนะคะเขาไม่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการที่ท่านตั้งโรงงานอยู่เพราะว่าท่านต้องไม่ลืมว่าหากท่านไม่ได้คำนึงถึงเรื่องตรงนี้แล้วตำแหน่งที่ท่านตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการปล่อยของเสียลงไปสู่ชุมชนรอบหมู่บ้านท่านก็จะมีข้อร้องเรียนตรงนี้มันก็จะนำเป็นเหตุให้กลับมาเป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงซึ่งตรงนี้ค่ะการที่ท่านมาแก้ไขปรับปรุงทีหลังเนี่ยมันอาจจะเกิดต้นทุนนะคะก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงกว่าที่ท่านจะดำเนินการตั้งแต่แรกนะคะท่านแต่ที่ท่านจะมีการวางแผนนะคะแล้วก็มีการคิดตั้งแต่แรกว่าท่านควรจะมีการรับมือในเรื่องนี้ยังไงนะคะในการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการของเสียต่างๆเนี่ยนะคะออกสู่โรงงานของท่าน

เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะครับที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนาทิพย์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาล่ามภาษามือคุณอัตกาเที่ยงปรีชารักษ์นะครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: ทีนี้ยังคงเกาะติดกันในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับแต่ว่าตัวแปรหรือว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมากระทบกับเรื่องของสถานการณ์น้ำก็คือเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยแหละนะฮะล่าสุดครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่4ให้เตรียมรับมือสภาพอากาศที่จะแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ในภาพรวมเนี่ยทั่วประเทศครับจะเจอกับฝนฟ้าคะนองอาจจะมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักนะฮะแล้วก็อาจจะหนักมากในบางแห่งกรมอุตุก็ฝากแจ้งเตือนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นลมแรงในทะเลได้นะครับจากประกาศฉบับที่4ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะฮะก็แจ้งเตือนแล้วฮะในช่วง 4-7 ตุลาคมครับประเทศไทยตอนบนครับจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับถ้าได้เรียงกันแบบเป็นไทม์ไลน์นะครับวันแรก4ตุลาครับจะมีฝนเริ่มก่อนทางภาคเหนือตามภาพประกอบจะเห็นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นในโซนของภาคตะวันออกและภาคอีสานนะครับจากนั้นครับ5-6ตุลาเนี่ยฝนจะแผ่นะครับจากภาคเหนือลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะฮะแต่ช่วง 5-6 อีสานเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงมานะครับจากนั้นก้อนฝนเนี่ยจะไปอยู่ในวันที่7ครับจะไปตกหนักที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับตรงนี้อาจจะมีน้ำเนี่ยไปเติมในโซนของกาญจนบุรีนะครับตอนบนของเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้แต่ว่าในภาพรวมภาคอื่นๆฝนจะเริ่มลดนะครับช่วง8เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ทางภาคใต้ครับ 8-12 ตุลานะครับเนื่องจากว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในบางแห่งนะครับ
0: ภาพรวมของสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักในปัจจุบันต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทางกรมชลประ

0: ประธานได้เร่งพร่องน้ำในคลองเพื่อที่จะเตรียมรับมือรวมถึงเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับฝนระลอกใหม่พร้อมกับย้ำว่าการระบายน้ำจากเขื่อนนั้นไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครโดยจากการบริหารจัดการและการจัดการจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะและเน้นย้ำตรงนี้ค่ะว่าไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานได้เร่งพร่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับฝนระลอกใหม่พร้อมกับขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำฝนที่สะสมในพื้นที่สำหรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้นะคะตัวเลขยังคงอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำสูงสุดได้ผ่านไปแล้วส่วนที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับสูงกรมชลประทานได้ทยอยระบายน้ำแบบขั้นบันไดนะคะเพื่อที่จะพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับน้ำโดยจะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปรวมถึงศักยภาพของระบบระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนด้วยขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางกรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลพร้อมจัดจราจรน้ำจากพื้นที่ตอนบนให้เหมาะสมกับศักยภาพของระบบระบายน้ำในแต่ละช่วงโดยปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและน้ำฝนสะสมซึ่งจากการคาดการณ์ช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนเพิ่มขึ้นกับฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมานะคะซึ่งทางกรมชลประทานได้เร่งใช้ช่วงเวลาน้ำเหนือที่มีแนวโน้มลดลงในขณะนี้ในการพร่องน้ำเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ค่ะ
1: ในส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติได้สั่งเรียกประชุมนะครับ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็เร่งระบายน้ำรับมือฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับได้เรียกประชุมบก.ปปช.ต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีทางท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับท่านรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์และก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยมาร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกันนะครับนายกปรีกล่าวครับว่าภาพรวมสถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีการระดมเร่งระบายน้ำในกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางและฝั่งตะวันตกอย่างเต็มที่นะครับแต่ฮะข้อมูลจากกรมอุตุเนี่ยเตือนว่าช่วง4ถึง10ตุลาคมนี้เนี่ยเราอาจจะเจอฝนเพิ่มขึ้นได้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อินโดจีนแล้วก็ต้องติดตามอีกโซนหนึ่งก็คือในส่วนของภาคใต้เนี่ยอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับการทำงานในภาคใต้ก็ต้องติดตามร่วมกับทางแม่ทัพภาคที่4นะฮะขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัดตอนนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการทุกจังหวัดครับเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนนะครับ
2: ก็ยังดีหน่อยว่าจากการพยากรณ์อากาศเนี่ยยังมีความหวังหน่อยว่าช่วงด้านภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับจะมีปริมาณอยู่ในระดับปานกลางในเขตภาคกลางแต่ว่าที่จะหนักมากๆที่จะเป็นถึงขั้นเป็นมวลก้อนน้ำแล้วก็ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับยังมีก้อนใหญ่ไอ้ตรงนั้นสีแดงจัดเลยนะครับก็คืออยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาแจ้งไปยังแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมน.ส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยา

0: นอกจากนี้ครับในที่ประชุมยังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับที่อาจจะต้องสื่อสารง่ายๆให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเนี่ยนะฮะท่านนายกก็สอบถามว่าเอ๊ะวันนี้ใครมาประชุมนะฮะที่แดนดีเนี่ยก็ชี้แจงว่าตัวอธิบดีกรมอุตุเองเพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อ30กันยาที่ผ่านมาตอนนี้ท่านรองครับอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วท่านนายกอนุทินก็ย้ำนะครับว่าการสื่อสารนั้นมีความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของความแม่นยำนะครับยิ่งแม่นยำเท่าไหร่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยก็จะช่วยลดแรงกดดันนะครับทีนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมครับคุณอนุทินก็มีกำหนดนะฮะที่จะลงพื้นที่ไปตรวจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงสู่ภาคกลางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของโครงการประกันภัยครัวเรือนภัยพิบัตินะครับแล้วก็ฝากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมุ่งทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ
1: ถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักในขณะนี้ที่หลายคนกำลังกังวล นะคะว่ามวลน้ำเหนือที่ไหลลงมาเมื่อมาบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่พุ่งสูงเกิน 100% ไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดลพบุรีรวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำด้วยหรือไม่เดี๋ยววันนี้ทีมข่าว NBT ของเราลงพื้นที่ไปติดตามแผนบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับฝนระลอกใหม่นะคะติดตามได้พร้อมกันจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีค่ะ
2: สถานการณ์น้ำเหนือนะคะและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งยังคงเป็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้อีกด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะปริมาณน้ำเกินระดับเก็บกักปกติไปแล้วค่ะทำให้เกิดข้อกังวลใจนะคะของประชาชนในพื้นที่ตอนล่างรวมไปถึงพื้นที่ท้ายน้ำค่ะว่าพื้นที่ของตนจะได้รับผลกระทบหรือไม่หากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีมข่าว NVT ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงจากการติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของทางกรมชลประทานนะคะก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้นะคะอยู่ในระดับที่ทรงตัวรวมไปถึงการปรับการระบายน้ำค่ะก็จะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำรวมไปถึงแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะจากการติดตามตัวเลขสถานการณ์น้ำนะคะณเช้าวันนี้ค่ะวันที่3ตุลาคม2569ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะอยู่ที่963ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 110% ของระดับเก็บกักน้ำปกติที่เก็บกักได้871ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะสาเหตุที่ระดับน้ำพุ่งสูงเกิน 100% ในช่วงนี้นะคะก็เป็นผลมาจากแผนการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่ใช้เขื่อนป่าสักนะคะทำหน้าที่ชะลอแล้วก็น้ำในช่วงที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง 3-5 วันก่อนหน้านี้ค่ะอ่างสูงถึงวันละ50ถึง60ล้านลูกบาศก์เมตรหรือสูงสุดค่ะอยู่ที่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ทางเขื่อนค่ะก็ได้กักเก็บน้ำก้อนนี้ไว้และปล่อยออกด้านท้ายเพียงแค่25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำนะคะแล้วก็ไม่ให้มวลน้ำก้อนใหญ่ไหลลงไปซ้ำเติมพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายน้ำค่ะส่วนในแถบจังหวัดสระบุรีลพบุรีและจุดตัดหน้าเขื่อนพระราม6ที่กำลังรับน้ำฝนสะสมในพื้นที่อยู่ขณะนั้นด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะล่าสุดลดลงมาอยู่ที่ประมาณ425ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนค่ะก็ได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำออกแบบขั้นบันไดล่าสุดนะคะเมื่อเช้าวันนี้เอง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทำให้ปริมาณน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันระดับน้ำในเขื่อนจึงเริ่มนิ่งและเข้าสู่ภาวะทรงตัวค่ะโดยคาดว่าภายในอีกประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้า

0: เขื่อนค่ะนอกจากนี้นะคะการเดินทางของน้ำจากต้นน้ำที่อำเภอลมเก่าสถานีวัดน้ำที่ C29B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเช้านี้ก็วัดได้ที่ 2,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ความจุคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครที่รองรับได้ถึง 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่มากค่ะระดับน้ำในเขื่อนป่าสักนะคะที่ตอนนี้อยู่ในระดับเกินระดับเก็บกักนะคะก็ทำให้เกิดข้อกังวลใจต่อประชาชนหลายๆคนค่ะแต่ทางโครงการจัดการนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำภาพรวมใหญ่เนี่ยก็ได้มีการประกาศเป็นข้อออกมานะคะเพื่อทำให้เห็นว่าการระบายน้ำจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างมีศักยภาพค่ะรวมไปถึงการติดตามข่าวสารเรื่องการระบายน้ำนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปติดตามข้อมูลต่างๆได้นะคะว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะหลายคนก็ยังคงมีความเป็นห่วงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาแล้วถ้าเกิดเขื่อนไม่มีพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเกิน 100% ไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะ
2: ใช่โดยเฉพาะเขื่อนป่าสักเนี่ยก็จะเป็นมวลน้ำสำคัญที่ไหลมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยหลายคนก็กังวลว่าพอเจ้าพระยาบวกป่าสักเข้ามาเนี่ยพอมันลงที่บางไซอยุธยาเนี่ยปทุมนนท์กรุงเทพสมุทรปราการจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขาพยายามหน่วงน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้โฟลว์ของน้ำที่เข้าในส่วนของเขื่อนป่าสักกับน้ำที่ปล่อยออกของเขื่อนป่าสักเนี่ยก็กำลังจะกลับมาสู่สมดุล นะครับในภาพรวมตอนนี้หลายพื้นที่ก็เรียกว่าคงที่นะครับแล้วก็จะค่อยๆมีแนวโน้มลดลงช่วงนี้พักกันก่อนครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของข่าวสารกันต่อนะครับ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT
3: ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสาการน้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะทำให้เขารู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนและต้องรีบขนาดไหน
3: ในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อจะให้เด็กไทยโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
4: เราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบด้วยการเรียนรู้กับ AI ถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลย
5: เราชอบซื้อของที่สุดเลยแล้วก็มีเยอะแยะก็มีปัญหาแล้วก็ซื้อมีเยอะแยะแล้วก็ลืมใช้อะไรเงี้ยลืมไม่ใช้ไม่ทันก็มันก็จะหมดอายุใช่ไหมบางทีเราก็

0: กับอาจจะไม่มีเขียนว่ามันอายุเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
1: หรือว่าจริงๆเห็นลูกแบบนี้หนูอ่อนไหวนะคะ
2: ใช่จริงๆคือลุกดูแบดแต่ว่าแบบจริงๆไม่ได้แบดเหมือนลุกจริงๆก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างก็มีมันเป็นฟิลนี้ค่ะ
1: ไม่กล้าถามต่อเลย
2: เอา
1: ทั้งรายการ

0: คงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังยังหนักนะครับหลายคนเลือกที่จะอพยพไปยังจุดปลอดภัยที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับตอนนี้ที่ลาดกระบังเนี่ยมีผู้ประสบอุทกภัยอพยพเข้ามาพักอาศัยแล้วกว่า700คนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องประชาชนจากเคหะร่มเกล้าและยังไม่สามารถกลับเข้าไปที่บ้านได้เพราะน้ำยังท่วมสูงนะครับทีมข่าวได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ประสบภัยที่มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะฮะหลายคนบอกว่าอยู่มาแล้วเกินสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่น้ำท่วมนะครับซึ่งระดับน้ำยังสูงจนไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้บางคนไม่ทันได้นำสิ่งของทรัพย์สินติดตัวออกมาอย่างไรก็ตามที่ศูนย์พักพิงก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดีทั้งเรื่องที่พักและอาหารการกินนะครับ
1: ที่บ้านหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยท่วมสูงไหมก็ยังไม่กลับไปเนี่ยป้ากำลังรอรถเสบียงว่าจะติดรถเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปให้อาหารในเด็กๆสี่ขาที่บ้านแล้วก็ตามข้างนอกเพราะว่านี่ก็อาทิตย์ถึงแล้วก็เลยว่าจะเข้าไปดู
2: โรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลตามมติครม.ต้องยื่นเรื่องนะคะโดยรัฐให้เงินชดเชยสูงสุดคือ 9,000 บาทหากคุณเข้าเกณฑ์ความเสียหายตามที่กำหนดไว้ช่องทางที่2คือเงินช่วยค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบของกรุงเทพมหานครโดยยื่นเรื่องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th นะคะโดยกทม.จะชดเชยให้เงินชดเชยตามความเสียหายจริงค่ะเช่นค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยและความช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือกทม.จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยจะต้องเป็นบ้านหรือที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยและอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหากเป็นบ้านเช่าหรือพักอาศัยในบ้านที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นได้ตามเงื่อนไขและหลักฐานที่กำหนดทางนี้หากต้องการให้หากต้องการแล้วก็มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากทั้ง2แหล่งที่มาถ้าแบบนี้จำเป็นต้องลงทะเบียนแล้วก็ยื่นเรื่องผ่านทั้ง2ช่องทางแยกกันนะคะต้องลงทั้ง2ช่องทางก็คือยื่นทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th หรือสามารถไปยื่นพร้อมกันได้ค่ะไปที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการค่ะ
3: การเข้าผ่านทางแอปทางรัฐซึ่งจะเป็นเงินก้อนที่บรรเทาความเดือดร้อนที่ทุกคนเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยจะแยกจากกันกับระบบที่ยื่นเพื่อขอให้ช่วยเหลือในความเสียหายที่เกิดจากการประเมินจริงคือ2ระบบนี้ตอนพอมันเป็นออนไลน์มันยังแยกกันอยู่เนื่องจากว่ายังไม่สามารถเอาระบบเข้ามาต่อกันในการออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะแยกถ้าประชาชนท่านไหนที่มีความเดือดร้อนแล้วถนัดที่จะใช้ระบบออนไลน์ถ้าท่านเข้าออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐพอท่านเสร็จท่านต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายแล้วก็ดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับเนี่ยจะใช้เบิกจ่ายยังไงหลักฐานที่จะต้องใช้ด้วยเพราะนั้นย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเข้าทางออนไลน์ตัวระบบออนไลน์ของแอปทางรัฐกับตัวระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยแยกกันคงต้องขออภัยจริงๆที่ยังต้องแยกกันอยู่แล้วก็ขอให้เข้ามาทั้งสองระบบนะคะเพราะว่ามันแยกกันตรงกันข้ามถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตแล้วคือท่านไม่ถนัดการใช้ออนไลน์หรือใดๆก็ตามท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตแต่เอกสารที่ท่านถือมาขอความกรุณาเข้าไปดูในรายละเอียดของเอกสารที่ทางกทม.แจ้งไว้เอกสารท่านมาครบตามหลักฐานที่กทม.ขอเป็นเอกสารเนี่ยทางกทม.สามารถทำให้2ระบบได้

0: ที่สำนักงานเขต
1: ขยับไปดูในพื้นที่รอยต่อกันหน่อยครับอย่างอำเภอลำลูกกาปทุมธานีที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพก็คือที่เขตสายไหมนะฮะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองลำลูกกาของพญาสุเรนและคลองหกหวานะครับชาวบ้านริมคลองลำลูกกาครับเผชิญน้ำท่วมขังมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับหลังระดับน้ำสูงทำให้ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้ต้องขนข้าวขนของอพยพสัตว์เลี้ยงนอนนอกบ้านแล้วตอนนี้พอครบสัปดาห์เนี่ยเจอปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากไม่มีที่ระบายเพราะอยู่ติดคลองชาวบ้านกังวลครับว่าหากมีฝนมาเพิ่มอาจจะทำให้น้ำในคลองสูงขึ้นได้นะครับ
2: เรามาตอนนี้ครึ่งหัวเข่าตอนนี้ฮะครึ่งหัวเข่าตอนนี้ยุบแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ยุบลงไปแล้วลงไปแล้ว
3: แล้วก่อนหน้านั้นเราใช้ชีวิตยังไงข้าวของอะไรเสียหายบ้างคะ
2: ก็มีตู้เสื้อผ้า3ใบอาศัยเนี่ยอาศัยไอ้เตียงเหล็กใช่ไหมฮะผมมันไม่ได้นอนเตียงมันพังไปหมดแล้วอ่ะพังน้ำท่วมแล้วปีก่อนก็ไม่ซื้อแล้วไอ้ชั้นอ้อยก็ใช้เตียงเหล็กนอนไป
1: ขณะที่ชาวบ้านริมคลองหกวาเขตสายไหมครับเล่าว่าน้ำท่วมเนี่ยตั้งแต่25กันยาน้ำสูงเหนือเข่านะครับรถเข็นอุปกรณ์ตั้งร้านขายอาหารเนี่ยจมหายไปกับกระแสน้ำแม้ว่าตอนนี้น้ำลดลงบ้างแล้วแต่ที่บ้านยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
4: ตอนนั้นนะก็เท่าที่ยกได้ก็คืออันไหนเสียก็ปล่อยมันเสียไปเพราะว่าเราไม่ไหวอ่
3: ะ
4: เช้าขึ้นมาตอนนี้เปี่ยมเลยถนนตรงนี้หมดเลยเนี่ย
3: ไปหมดเลย
4: ไปหมดเลย
3: แล้วยังตอนนี้ในบ้านเราเป็นไงบ้างเพราะฝั่งนู้นก็หนักเลย
4: ใช่ยังท่วมอยู่ลูกยังถึงครึ่งแข้งอยู่เลยในบ้านน่ะ
1: ขณะเดียวกันครับบางบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากบ้านยกสูงแต่ในอนาคตนะฮะถ้าเกิดน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นจากฝนระลอกใหม่ก็อาจจะต้องยอมรับสภาพเรื่องของน้ำท่วมครับเพราะบ้านอยู่ติดริมคลองทางนี้ก็ได้ขอบคุณทางกทม.ครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยเร่งระบายน้ำจนถนนหนทางบางจุดเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้นะครับ
5: จ้ะขอขอบคุณหน่วยงานนั่นแหละที่เขาเข้ามาดูแลก็คนจะได้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นค่ะ
3: บ้านได้รับผลกระทบไหมคะ
5: ไม่ได้รับค่ะเพราะว่าบ้านยกสูงแต่ถ้าน้ำมามากกว่านี้ไม่แน่นะ
3: เตรียมตัวยังไงบ้างแล้ว
5: คะก็ไม่ได้เตรียมก็อยู่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายถ้ามาท่วมถ้ามันท่วมเยอะจริงๆก็คงจะเป็นไปตามถ้ามันมาจริงๆก็คงจะต้องท่วมด้วยกันค่ะไม่ต้องอะไรมากมายหรอกว่าต้องทำใจเพราะว่าบ้านอยู่ติดคลองค่ะ
1: อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่นะฮะอย่างที่เสียงไม่แน่สักครู่นี่ก็แอบสั่นๆนะก็สะท้อนความกังวลใจแล้วครับกับฝนระลอกใหม่กับมวลน้ำเหนือที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาก็อาจจะอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับถ้ามีประเด็นที่มันเริ่มส่งสัญญาณเนี่ยช่วยประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะครับสำหรับชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีนะครับ
6: รัฐบาลยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับการรับมือกับภัยพิบัตินะคะมีการนำเทคโนโลยีและก็วิทยาศาสตร์มาจัดการกับปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบพร้อมกับเตรียมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทวินค่ะเพื่อจำลองเส้นทางน้ำแล้วก็ระบุพิกัดกลุ่มเปราะบางเพื่อยกระดับการเตือนภัยและแผนอพยพให้แม่นยำเจาะจงถึงระดับครัวเรือนค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือที่กำกับดูแลอยู่โดยได้จัดตั้งระบบบัญชาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่าราชการจังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยาจิสดาตลอดจนเครือข่ายมหาวิทยาลัยมานานกว่า2เดือนนะคะมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจะประมวลผลข้อมูลจากทุกภาคส่วนร่วมกันแต่หากมีข้อมูลที่แตกต่างจะยึดเกณฑ์สถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดเป็นฐานหลักในการวางมาตรการเพื่อรับมือและจากบทเรียนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านจะเห็นว่ามวลน้ำจากเทือกเขาสูงไหลลงสู่ชุมชนเร็วกว่าการตรวจวัดระดับน้ำ างในแม่น้ำจึงได้เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรและเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนบนพื้นที่สูงเพิ่มเติมเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อปริมาณฝนเกินค่าวิกฤตควบคู่ไปกับการฝึกอบรมผู้นำชุมชนและประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลประเมินสถานการณ์และปฏิบัติตามแผนอพยพได้ด้วยตนเอง
0: พอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำ เราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับ ทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูง ซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลข เพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
7: ครับ
0: ซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนาดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันนี้เราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนืออันนี้สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงในตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีน้ำอยู่นะครับ ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็วิไลนะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในพื้นที่ภาคเหนือครับ
6: นอกจากนี้นะคะยังมุ่งยกระดับการแจ้งเตือนภัยจากระดับตำบลลงลึกสู่ระดับชุมชนและครัวเรือนด้วยโดยนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินเข้ามาช่วยวิเคราะห์ระดับความสูงต่ำของภูมิประเทศเส้นทางไหลของน้ำและจุดวิกฤตที่ต้องขุดลอกระบายน้ำพร้อมทั้งเชื่อมโยงพิกัดผู้ป่วยติดเตียงเข้ากับระบบ thaiwater.net เพื่อระบุบ้านเรือนกลุ่มเสี่ยงกำหนดเวลาอพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ขยับไปดูสถานการณ์น้ำที่สมุทรสงครามกันบ้างครับยังมีพื้นที่ของอัมพวาและบางคนทีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมล่าสุดครับมีการเข้าไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากลำคลองสาขาลงแม่น้ำแม่กลองแล้วก็จะเร่งระบายออกสู่อ่าวไทยครับจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นจังหวัดปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองครับรับน้ำตอนบนลงสู่อ่าวไทยแม้วันนี้การปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองลดลงมาแล้วเหลือไม่ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแต่ยังมีบางจุดครับอย่างเช่นที่บางคนทีอัมพวาเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากการสะสมของมวล น้ำก่อนหน้านี้ประกอบกับปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำเนื่องจากมีคลองสาขาจำนวนมากแล้วเจอกับน้ำทะเลหนุนเข้าไปอีกเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบายน้ำไม่คล่องตัวจึงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กระทบกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีการเข้าไปติดตั้งเรือผลักดันน้ำแถวปากคลองแควอ้อมนะครับที่วัดปากน้ำอัมพวาก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน4ลำนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเร่งระบายน้ำจากลำคลองสาขาลงแม่กลองแล้วก็ระบายออกสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยและพื้นที่การเกษตรนะครับอย่างเรื่องของสวนส้มโออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันครับทางจังหวัดได้วางแผนรับน้ำก้อนใหม่นะครับจะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ8จุดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกลเพิ่มเติม21เครื่องไปติดตั้งในจุดสำคัญสำคัญครับอย่างคลองแม่กองคลองผีหลอกคลองอัมพวาคลองทองหลางบางน้อยคลองดำเนินคลองบางแคคลองประชาชนชื่นเพื่อเพิ่มการระบายน้ำและก็ผลักดันมวลน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้นะครับ
6: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพนะคะเรียกว่าเป็นสแกมเนทีฟเลยค่ะที่มีความเนียนใช้ทั้งบทพูดแล้วก็ภาษาเหมือนกับคนคุ้นเคยแต่ว่าพฤติกรรมนั้นเข้าข่ายหลอกลวงและเพื่อไม่ให้เราต้องตกเป็นเหยื่อของกลลวงจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้พร้อมกันจากคลิปนี้ค่ะ
7: Baby Native VS Scam Native วิธีจับสายกลลวงก็ช่วงนี้นะคะมิจฉาชีพเขาอัปเดตตัวเองขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะจากเดิมที่เป็นเพียงแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำเนียงแปลกๆตอนนี้นะคะเริ่มกลายร่างเป็นสแกมเนทีฟมิจฉาชีพสายตีเนียนที่ทำการบ้านมาอย่างดีจำลองได้ทุกบทบาทแต่ต่อให้เนียนแค่ไหนนะคะเราเซบีเนทีฟก็พร้อมจะตามที่ทุกเหลี่ยมกลลวงเหมือนกันค่ะอีกหนึ่งมุกหากินยอดฮิตของพวกมิจฉาชีพสแกมเนทีฟเนี่ยก็คือการใช้บัญชีม้าอย่างเวลาหลอกขายของหรือว่าชวนลงทุนเมื่อเราจะโอนเงินไปให้เนี่ยมิจฉาชีพก็จะรีบส่งเลขบัญชีมาให้เลยล่ะค่ะแต่เอ๊ะชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อร้านค้าหรือไม่ตรงกับชื่อของคนที่คุยด้วยพอเราทักท้วงไปนะคะก็จะอ้างสารพัดเหตุผล108อย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าเป็นบัญชีหุ้นส่วนบ้างล่ะหรือจะเป็นบัญชีบริษัทแม่บ้างล่ะโอ้โหฟังแล้วดูเหมือนจะมีเหตุผลใช่ไหมล่ะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะคือบัญชีม้าดังนั้นถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อของสแกมเนทีฟวันนี้เรามี3วิธีจับไต่กลลวงฉบับ CIB Native มาฝากกันค่ะชื่อต้องตรงเป๊ะการซื้อขายสินค้าหรือว่าทำธุรกรรมนะคะชื่อบัญชีผู้รับโอนเนี่ยจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของร้านหรือว่าชื่อผู้ขายที่เป็นตัวจริงเท่านั้นค่ะห้ามใช้ข้ออ้างสารพัดถ้าชื่อบัญชีไม่ใช่ชื่อเดียวกันกับคนที่เราคุยด้วยให้ตัดจบแล้วก็ถอยห่างทันทีค่ะเช็คก่อนโอนทุกครั้งเอาชื่อและก็เลขของผู้รับโอนเงินเนี่ยไปตรวจเช็คได้เลยนะคะที่ Cyber Check แล้วก็ Police Care ค่ะว่าเป็นบัญชีมิจฉาชีพหรือไม่จำไว้นะคะไม่เชื่อไม่โอนไม่ให้ข้อมูลด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่คำขู่ของผู้นำสหรัฐที่มีต่ออิหร่านหากพบว่าอิหร่านนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวต่ออิหร่านครับว่าจะต้องเผชิญกับการถูกโจมตีอย่างหนักหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยนักบินทำร้ายกัปตันบนเที่ยวบินของฟลายดูไบขณะบินจาก UAE ไปยังอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยคำเตือนของทรัมป์ครับมีขึ้นในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดการสอบสวนเรื่องนี้ว่าเข้าข่ายการก่อการร้ายหรือไม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุครับว่านักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุถูกปลุกฝังแนวคิดสุดโต่งมาก่อนทรัมป์ยังบอกครับว่าเขาได้รับข้อมูลบางอย่างที่บ่งชี้ถึงการเกี่ยวข้องของอิหร่านซึ่งหากข้อมูลนี้ถูกต้องเขาก็จะจัดการอิหร่านอย่างไม่ลังเล
6: ในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงซึ่งเป็นเจ้าภาพได้แถลงในฐานะตัวแทนที่ประชุมว่า G7 นั้นเห็นชอบในมาตรการเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในตลาดโลกเพื่อบรรเทาแรงกดดันจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงโดยจะปล่อยน้ำมันสำรองสูงสุด100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะสามารถเพิ่มอุปทานและสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดพลังงานโลกได้นอกจากนี้เขายังบอกว่าที่ประชุมได้เห็นพ้องที่จะจัดให้มีการซ่อมบำรุงโรงกลั่นในชาติสมาชิกหนุนการเพิ่มอัตราการกลั่นและผลักดันชาติสมาชิกที่มีศักยภาพให้เพิ่มกำลังการผลิตด้วยการประชุม G7 ครั้งนี้ได้รับการจัดขึ้นท่ามกลางราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงจากภาวะตึงตัวของอุปทานทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐต้องกดดันให้ประเทศยุโรปปล่อยน้ำมันดีเซลออกจากคลังสำรองให้มากขึ้น
1: กระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเปิดเผยการเตรียมโครงการมอบสัญชาติแก่ชาวต่างชาติที่ลงทุนนะครับถือเป็นโครงการแรกในอเมริกาใต้โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งผู้สมัครครับจะต้องบริจาคเงินให้กับรัฐแบบไม่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว12ล้านบาทหรือจะต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 800,000 ดอลลาร์หรือราว27ล้านบาทประธานาธิบดีฮาวิเอร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าเป็นความพยายามสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจมหาภาคและเพิ่มทุนสำรองเงินดอลลาร์ผ่านการลงทุนจากต่างประเทศส่วนสมาชิกครอบครัวของผู้สมัครที่ยื่นขอสัญชาตินะครับก็จะมีในกลุ่มของคู่สมรสและก็ลูกๆแต่ว่ากรณีลูกเนี่ยต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับโดยสมาชิกเหล่านี้จะต้องจ่ายสมทบ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่สำหรับลูกๆที่อายุต่ำกว่า18ปีครับจะจ่ายอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐครับ ไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชพลครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
8: อย่างที่สองท่านนะครับเอเชียนเกมใกล้จะจบแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าเสียดายแทนแต่ก็ทีมหญิงจริงๆนะครับไปแพ้ให้กับเวียดนามได้แค่เหรียญทองขออภัยนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับ
1: ครับใช่ครับ
8: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าครับตะกร้อ4คนสาวไทยสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าไปแพ้กับเวียดนาม1ต่อ2เซตคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่20ครับกีฬาตะกร้อในศึกเอเชียนเกม2026ครับไปแข่งกันที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมนะครับรอบชิงชนะเลิศประเภททีม4คนหญิงสาวไทยมาในชุดสีแดงครับลงสนามล้างตาเจอกับเวียดนามที่พบกันมาก่อนในรอบแรกและก็เป็นเวียดนามที่เอาชนะมาได้นะครับในเซตแรกทีมสาวไทยส่งรัศมีทองโสดวิภาดาจิตพลวนรัชนีกรแซ่เฮงสมฤดีปลือปักครับลงสนามออกสตาร์ทในเกมเจอกับเวียดนามนะครับซึ่งเวียดนามทำได้ดีกว่าครับแล้วก็ทำแต้มทิ้งห่างไปก่อนแม้ว่าไทยจะไล่มาแต่ว่าเจอจังหวะเด็ดขาดและก็จังหวะบล็อกของเวียดนามครับเซตแรกไทยแพ้ไปครับ11ต่อ5เซตที่2สาวไทยมั่นใจขึ้นนะครับออกนำไป6ต่อ2และเป็นเวียดนามที่พยายามไล่ทำคะแนนจี้ตามครับไทยรักษาระยะห่างและก็หนีไปเป็น13ต่อ9เวียดนามไม่ยอมแพ้นะครับทำแต้มไล่มา5คะแนนรวดครับพลิกแซงไปจ่อปิดเกมแต่ว่าสาวไทยได้แต้มสำคัญแล้วก็เอาชนะในเซตที่2ด้วยสกอร์17ต่อ15ต้องไปลุ้นในเซตที่3ซึ่งไทยออกสตาร์ทได้ดีครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นเวียดนามที่มีความแน่นอนกว่านะครับทั้งขึ้นฟาดแล้วก็ขึ้นบล็อกสุดท้ายแพ้ไปครับไทยนี่แพ้ไป11ต่อ15 17ต่อ15และก็11ต่อ15นะครับเวียดนามคว้าเหรียญทองไปครองครับเหรียญเงินเป็นของไทยและก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและก็เจ้าภาพญี่ปุ่นเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนกันครับ
9: ครับก็อันดับแรกก็ต้องขอนะครับขอโทษแฟนๆนะครับของกองทัพไทยนะครับที่คาดหวังกับเหรียญประเภท4คนของทีมชาติไทยเราก็ทำเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่แล้วแล้วก็นักกีฬาเขาทุ่มเทแล้วสู้เต็มที่แล้วในข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะนำไปถอดบทเรียนแล้วก็แก้ไขใหม่อีกทีไม่ว่าจะเป็นหลัง3ที่เราซ้อมมาก็ถือว่านะครับยังมีบางจังหวะที่เรายังหลบไม่พ้นอยู่ในช่วงปลายเกมนะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับหลักของเวียดนามจุดหลักของเวียดนามคือบล็อกหลัง3คือเกมเสิร์ฟเนี่ยไม่ได้รุนแรงเพียงแต่ว่าเสิร์ฟข้ามเพื่อที่จะซื้อบล็อกในจุดนี้ที่เราจะต้องเอาไปปรับนะให้เตะเร็วขึ้นมุมและทิศทางที่มันหลากหลายมากขึ้นครับผม
8: ก็เป็นการบ้านของทีมตะกร้อทีมชาติไทยนะครับสำหรับผลงานของตะกร้อไทยครับในเอเชียนเกมครั้งนี้คว้ามา2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงและก็ทีมเดี่ยวชายนะครับและก็2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและก็ทีม4คนหญิงครับไปดูความสำเร็จของบิลภูริพลบุญสอนครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและอาเซียนคนแรกที่คว้าตำแหน่งนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในศึกเอเชียนเกม2026ครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA นะครับประกาศเลือกบิลภูริพลบุญสอนครับยอดลมกรดทีมชาติไทยคว้ารางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดครับคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีและก็วิ่ง200เมตรด้วยสถิติ19.88 วินาทีนะครับพ่วงอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมครับโดยสถิติวิ่ง200เมตรนี่ 19.88 นอกจากจะเป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมแล้วถือว่าเป็นสถิติใหม่ของเอเชียด้วยนะครับทำลายสถิติเอเชียเรียบร้อยความสำเร็จในครั้งนี้ครับเทพบิลกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รางวัล MVP นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998นะครับเป็นนักกรีธาคนที่2ต่อจากโคจิอิโตะครับตำนานลมกรดชาวญี่ปุ่นโดยภูริพลจะรับเงินรางวัลอยู่ที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 830,000 บาทซึ่งมีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่4ตุลาคมนี้ครับขณะที่รางวัล MVP ฝ่ายหญิงทาง OCA ก็จะมีการประกาศผลภายหลังล่าสุดบิลภูริพลบอกแล้วนะครับว่าจะไปรับรางวัลด้วยตนเองเลยครับส่วนในช่วงนี้จะไปติดตามเรื่องราวของฮีโร่นักมวยสาวหนึ่งเดียวของไทยครับโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมติดตามได้จากรายงานนี้ครับ

0: ัสนันิชาจงพงกลางนักชกสาวจากนครราชสีมาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยหญิงคนแรกของไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครับก่อนเดินทางมาแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยประกาศไว้ว่าทีมมวยสากลทีมชาติไทยจะเอาเหรียญทองกลับไปฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ซึ่งคำกล่าวนั้นวันนี้ก็เป็นจริงน้องโฟกัสนันิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งสาวไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีในพิกัด54กิโลกรัมเป็นหนึ่งเดียวที่คว้าเหรียญทองนั้นได้โดยรอบชิงชนะเลิศเธอสามารถเอาชนะพังชอมีดีกีแชมป์โลก2สมัยจากเกาหลีเหนือ4ต่อ1เสียงสร้างบริษัทเป็นนักมวยหญิงคนแรกของไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกม
1: ดีใจมากๆเลยค่ะที่ทำได้แล้วเป็นคนแรกด้วยค่ะ
2: ไฟนี้ถือว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับ
1: ใช
2: ่ชกเลย
1: ก่อนชกหนูก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยในระดับโลกจังหวะที่โดนนับหนูก็ว่าหนูโดนแหละค่ะแต่ว่าไม่มันไม่มีอาการไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรโค้ชก็บอกว่าใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคะแนนออกมากลับมาชิงดำยกในยกสุดท้ายแล้วหนูว่าหนูทำได้ดีกว่าหมัดซ้ายหนูแม่นกว่าลำตัวค่ะก็เอาจริงๆก็หนูคิดว่ามันเหลือคนสุดท้ายแล้วหนูก็อยากทำให้ได้ค่ะเพราะว่าจะได้แบบเป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยแบบว่าไม่อยากให้ใครมาว่าทีมนักมวยอะค่ะเพราะว่าทุกคนซ้อมกันหนักแล้วทุกคนก็อยากได้เหรียญรางวัลแต่ในเมื่อมันไม่เป็นแบบที่ตั้งใจก็อยากนำเหรียญนี้ให้พวกพี่ๆเขาค่ะ
0: สำหรับเส้นทางมวยของน้องโฟกัสนันิชาฮีโร่หนึ่งเดียวของทีมมวยสากลทีมชาติไทยเริ่มต้นและเติบโตฝึกฝนฝีมือในช่วงมัธยมที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาก่อนผลงานจะเข้าตาสมาคมถูกดึงเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยชุดใหญ่เหตุผลที่เธอเลือกจริงจังกับมวยก็เหมือนกับนักมวยคนอื่นๆทั่วไปคืออยากหารายได้กลับไปตอบแทนแม่และยายที่เลี้ยงดูตัวเองมาจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาโคราชเธอค่อยๆเติบโตออกไปเจอโลกที่ใหญ่ขึ้นโฟกัสเริ่มสะสมประสบการณ์จากการแข่งขันระดับนานาชาติผลงานเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย
1: ๆก็ดีใจมากๆค่ะแล้วคือให้ทั้งเงินแล้วก็อาชีพการงานนะคะแบบมีได้รับราชการอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ดีใจกับแม่ทำได้แล้วค่ะ
2: อยากบอกอะไรกับแม่แล้วก็ครอบ
1: ครัวก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วค่ะดีใจ
2: เป้าหมายตอนนี้
1: เป้าหมายต่อจากนี้ก็เก็บต้องเก็บคะแนนเรนกิ้งเพื่อไปโอลิมปิกให้ได้ค่ะ
0: ความฝันของฮีโร่นักมวยสาวหนึ่งเดียวของไทยน้องโฟกัสนันิชาจงโปร่งกลางวันนี้ยังไม่จบเธอมีเป้าหมายไปชกในโอลิมปิกเกมอีก2ปีข้างหน้าที่ LA 2028สหรัฐอเมริกาให้ได้เชื่อว่าด้วยความมุมานะขยันฝึกซ้อมอีกไม่นานน้องโฟกัสนันิชาจะพาตัวเองเดินไปถึงฝั่งฝันปลายทางที่โอลิมปิกเกมแน่นอนและอาจจะได้ยืนบนโพเดียม
3: ก็เป็นได้ครับ
0: ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
4: และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาที่วันนี้นะครับหลังจบข่าวเที่ยงอย่าพลาดไปติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทาง MBT ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 12:50 น.ให้ได้ชมกันครับ
5: คร
4: ับ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณนะคร
4: ับ
6: คุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพการแข่งขันบาสเกตบอลกลางท้องนาที่เก็บเกี่ยวแล้วค่ะซึ่งนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยวที่หมู่บ้านหลงจิ่งมณฑลกุ้ยโจวของจีนนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยค่ะ
5: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1ตุลาคมนี้

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.

0: และเสียงด้วยบริการเสียงบรรยายภาพและ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซดูเหมือนจะมีไม่สิ้นสุดแหล่งพลังงานที่กำลังร่อยหรอผลักดันให้องค์กรต่างๆขุดเจาะน้ำมันให้ได้มากขึ้นท่านขุดเจาะน้ำมันจะต้านทานลมพายุเพื่อเสาะหาน้ำมันต่อไปได้ไหมและอู่ต่อเรือจะสามารถสร้างแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นให้ทันกับการใช้สำรวจที่ใหม่ๆหรือไม่

เมกะสตรัคเจอร์มหัศจรรย์งานสร้างโลกกำลังเผชิญกับปัญหาพลังงานในทุกวันเราใช้น้ำมันมากกว่า80ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติกว่า 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่น้ำมันและก๊าซหายากขึ้นเรื่อยๆผลพบได้แต่แหล่งซึ่งเล็กกว่าที่เคยกลายเป็นวิกฤตซึ่งมีเพื่อเหล่าองค์กรด้านพลังงานต้องเข้าค้นหาในที่ที่อาจจะอันตรายที่สุดอย่างทะเลเหนือสภาพของอากาศที่เลวร้ายทอดยาวระหว่างเกาะอังกฤษและสแกนดิเนเวียกว่าหลายพันปีที่ทะเลเหนือขึ้นชื่อในเรื่องของพายุคลื่นของที่นี่วัดได้สูงถึง25เมตรดังนั้นการขุดเจาะน้ำมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ลึกลงไปใต้ทะเลเหนือเป็นน้ำมัน 15,000 ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติ5ล้านล้านลูกบาศก์เมตรจึงเป็นมูลค่าคู่ควรที่จะเสี่ยงเพื่อแลกมา

0: การจะเจาะเข้าถึงแหล่งน้ำมันนี้ต้องอาศัยสุดยอดแท่นขุดเจาะตัวอย่างเช่นเจ้านี่ Nanobel Pierce ปีศาจขนาด 9,700 ตันนี้สามารถเจาะหลุมได้ลึกกว่า7กิโลเมตรใต้พื้นทะเลตัวแท่นและขาของมันถูกออกแบบพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้ทุกชิ้นส่วนของมันคือสิ่งจำเป็นเพราะจุดนี้ของมหาสมุทรแอตแลนติกเปรียบได้กับฆาตกรตั้งแต่ปี1980คนงานกว่า350คนบนท่านขุดเจาะต้องสังเวยชีวิตของพวกเขา
1: ไฟไหม้อยู่บนเรือไพเปอร์
0: เป็นความน่ากลัวที่คนงานท่านขุดเจาะทุกคนรู้เหมือนคนพวกนี้เตรียมแต่งตัวเพื่อเข้ากะในอีก2สัปดาห์พวกเขาอยู่ที่เมืองเดนเฮลเดอร์บนชายฝั่งของเนเธอร์แลนด์ต้องเดินทางประมาณ150กิโลเมตรผ่านเขตน้ำเย็นของทะเลเหนือเพื่อทำงานบนท่านขุดเจาะโนเบิลเพียร์จากการเดินทางที่ยากลำบากเราคนงานต้องสวมชุดป้องกันพิเศษเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายถ้าเฮลิคอปเตอร์ตกในหน้าหนาวอาจทำให้พวกเขาจมดิ่งลงในน้ำหนาวจัดหากไม่มีการป้องกันพวกเขาจะหมดสติภายใน30นาทีและตายภายใน1ชั่วโมงอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เกิดไม่บ่อยแต่ก็เป็นความเสี่ยงของอาชีพนี้ในช่วง20ปีมานี้มีคนงานท่านขุดเจาะกว่า60คนตายเพราะเฮลิคอปเตอร์ตกลงในทะเลเหนือเป็นเรื่องจริงที่มีการยืนยันและพวกเขาก็ต้องอยู่กับความคิดนั้นพักใหญ่การเดินทางใช้เวลากว่าชั่วโมงแต่แล้วก็ปรากฏภาพแท่นขุดเจาะเหมือนเกาะเล็กๆกลางท้องทะเลเปลี่ยนความสนใจพวกเขาไปยังงานใหญ่ข้างหน้าโนเบิลเพียร์กำลังจะเริ่มภารกิจใหม่การขุดเจาะไปยังแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติมูลค่า350ล้านดอลลาร์ท่านขุดเจาะนี้เชี่ยวชาญการค้นหาปิโตรเลียมเหมาะสมสำหรับภารกิจของมันในการเดินทางทั่วมหาสมุทรและขุดเจาะหาน้ำมันและก๊าซอันล้ำค่าที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ก้นทะเลมันไม่เหมือนกับเรือแต่ละมุมของมันมีขาพับที่ยาวถึง100เมตรเมื่อมันถึงเป้าหมายที่คาดว่าจะพบปิโตรเลียมมอเตอร์ทรงพลังจะดันขาเหล่านี้ผ่านน้ำจนลึกลงไปถึงก้นทะเลท่อสมองลงไปตั้งกระงานอยู่ด้วยขาที่เหมือนขาตั้งซึ่งทำให้แท่นมั่นคงสามารถขุดเจาะได้แม้จะมีพายุในทะเลซึ่งมันสำคัญเพราะทั้งหมดที่โนเบิลเพียร์คือเรื่องของการขุดเจาะล้วนจากศูนย์ติดตั้งอยู่กับหอสูง45เมตรหรือเรียกว่าปั้นจันสว่านจะเจาะช่องไปยังที่ที่น้ำมันและก๊าซสะสมอยู่ตามชั้นหินแต่การเจาะต้องอาศัยทุกสิ่งที่อยู่บนแท่นในการทำงานใช้คนถึง80คนในการดำเนินงานจึงมีอาคาร4ชั้นสำหรับคนที่นี่ที่ด้านล่างตัวแท่นโลหะอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซล 1,200 แรงม้า6ตัวที่ช่วยสร้างกระแสไฟเพื่อให้สว่านสามารถทำงานได้24ชั่วโมงการทำงานแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 55,000 ดอลลาร์ดังนั้นทุกครั้งที่สว่านหยุด

0: รายได้ตลอดเพราะเครื่องจักรปีศาจไม่เคยหยุดทำงานต้องอาศัยอีกหนึ่งมหือมางานสร้างอู่ต่อเรือขนาดยักษ์ที่สามารถเนรมิตอย่างเช่นอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งใน South East Asia ทางด้านตะวันตกของสิงคโปร์มีชื่อว่าอู่ต่อเรือ Capel Fields สร้างสรรค์แท่นขุดเจาะน้ำมันมากกว่าที่ใดในโลกอู่ต่อเรือบางที่มีคนงานไม่กี่ร้อยคนแต่ที่นี่มีมากถึง 4,000 คนที่ทำงานในแต่ละวันขนาดของมันใหญ่เท่า38สนามฟุตบอลทอดตัวยาวกว่า69เอเคอร์ผลิตเพียงแค่แท่นขุดเจาะน้ำมันอู่เรือแห้งขนาดมหึมานี้ใหญ่เท่ากับสระว่ายน้ำมาตรฐาน24สระขณะนี้บริษัท Capel Fields ที่สิงคโปร์ผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันใหม่เกือบครึ่งของทั้งหมดในโลกเพื่อแยกส่วนแบ่งทางการตลาดพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เฉียบคม
1: ตอนที่ช่วงเวลาเป็นใจเราจะสร้างแท่นขุดเจาะให้ได้มากที่สุด
0: พวกเขารู้ว่าเวลาที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจะสามารถขายเครื่องจักรเหล่านี้ได้มากเท่าที่จะทำไหวและต้องสร้างอย่างเร็วก่อนที่ตลาดจะซบเซาอู่ต่อเรือทั่วไปสร้างแท่นขุดทีละหนึ่งหรือสองอันแต่ที่อู่ต่อเรือแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างแท่นขุดเจาะได้มากถึงครั้งละ23อันมีราคาระหว่าง130ถึง450ล้านดอลลาร์ต่อชิ้นหากผลิตสินค้าทั้งหมดไม่เสร็จตามกำหนดพอคูณด้วยจำนวน23แท่นจะได้มูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์เป็นความผิดพลาดที่อาจทำลายบริษัทและสร้างความพอใจให้กับคู่แข่งอู่ต่อเรือจากมิสซิสซิปปีจนถึงเกาหลีใต้อยากที่จะแย่งธุรกิจของ Capel Fields เขาเป็นบริษัทชั้นนำไม่มีที่ให้สำหรับความผิดพลาดแต่บริษัทนี้เหนือกว่าทุกที่ประสบการณ์กว่า35ปีกับการสร้างแท่นขุดเจาะในพื้นที่อากาศร้อนและชื้นอากาศร้อนยังอธิบายได้ถึงวิธีที่ใช้สร้างแท่นขุดเจาะเหล่านี้ถ้าคุณกำลังสร้างแท่นขุดเจาะ23อันท่ามกลางความตื่นเต้นความเลื่อนเล่อใดๆก็อาจทำลายแผนการผลิตทั้งหมดฉะนั้นบริษัทใช้เวลาหลายทศวรรษขจัดความบกพร่องในขั้นตอนการผลิตออกไป
1: เราพยายามจะคิดค้นกระบวนการในการก่อสร้างอื่นๆที่ทำให้เราผลิตได้ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นและถูกขึ้นนะครับ
0: และเร็วขึ้นเพื่อเร่งความเร็วการผลิตขั้นแรกจึงสร้างแท่นขุดเจาะทั้งอันในที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2: อย่างที่ทุกคนเห็นนี่นะ
0: ทีมวิศวกรทำงานกับโปรแกรมออกแบบสิ่งก่อสร้างทางทะเลที่ล้ำสมัยนี่เป็นการออกแบบแท่นขุดเจาะใหม่ล่าสุดความสูง69เมตรพร้อมขายาว158เมตรพื้นที่อาศัย5ชั้นสำหรับคนงาน112คนมันคือแท่นขุดเจาะขั้นสูงรุ่นใหม่ทรงประสิทธิภาพจะเจาะได้ลึกและเร็วกว่าแท่นขุดรุ่นก่อนแต่งานชิ้นนี้ยังเป็นแค่ขั้นตอนออกแบบเท่านั้นทีมวิศวกรกำลังตรวจสอบแผนงานสำหรับพื้นที่ใต้ปั้นจันและก็เพิ่งเจอข้อผิดพลาดท่อตรงส่วนนี้จะถูกประตูเปิดบางกระแทกมันอาจเป็นหายนะถ้าเขาสร้างของจริงขึ้นมาในนี้พวกเขาแก้ไขได้ง่ายเพียงแค่คลิกเมาส์เมื่อทีมงานแก้ไขปัญหาการออกแบบเสร็จคอมพิวเตอร์จะบอกทุกขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อทำให้งานที่ออกแบบไว้กลายเป็นจริงซึ่งจะใช้เวลา18เดือนถ้าพวกเขาสามารถยึดตามตารางที่กำหนดไว้ได้ขั้นแรกแผ่นเหล็กจะถูกตัดตามขนาดและรูปร่างพอดีทุกการตัดถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมยังช่วยสร้างแบบร่างของชิ้นส่วนที่ต้องยึดตามในทุกขั้นตอนการผลิตการสร้างแท่นขุดเจาะเป็นเหมือนการต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เข้าด้วยกันเพียงแต่จิ๊กซอว์นี้ขนาดมหึมามันทำด้วยชิ้นส่วนเหล็ก 25,000 ชิ้นและอีกหลายร้อยชีวิตขึ้นอยู่กับว่าต้องใช้มากแค่ไหนแม้วิธีการนี้มีประสิทธิภาพและได้คนงานกว่า800คนทุ่มเทกับแท่นขุดเจาะเดียวมันก็ยังใช้เวลาถึง6เดือนในการทำให้แผ่นเหล็กทุกแผ่นรวมเข้าเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆ1ชิ้นส่วนนี้เป็นส่วนของตัวแท่นที่มีปั๊มขนาดยักษ์อยู่ข้างในใหญ่พอๆกับหัวรถจักรมีความยาว20เมตรและหนักกว่า55ตันเมื่อชิ้นส่วนของแท่นนี้ทำเสร็จก็จะถูกย้ายไปไว้ที่อู่เรือแห้งที่ซึ่งพวกเขานำมันไปเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆจนกระทั่งมันเสร็จเป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้นการก่อสร้างต้องเป็นไปตามกำหนดต่อไปเป็นขั้นตอนที่ยากคือการนำมันออกจากอู่เรือไปยังพื้นน้ำ

0: และงานมหึมาการสร้างนี้ยังต้องใช้เวลาอีกครึ่งปีหลังทำเสร็จในการเข้าร่วมสมทบการขุดเจาะน้ำมันกลับไปที่ทะเลเหนือโนเบิลเพียร์ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทน้ำมันในฝรั่งเศสไปขุดเจาะแหล่งใหม่แต่ครั้งนี้มันจะต้องยึดติดและขุดเจาะผ่านสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มถาวรแพลตฟอร์มถาวรเป็นโครงสร้างที่เห็นอยู่ทางด้านขวาของโนเบิลเพียร์สแพลตฟอร์มนี้จะติดตั้งไว้ที่ที่นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบแล้วว่าน่าจะมีแหล่งน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงที่สามารถมองเห็นลึกลงไปใต้ผิวโลกแพลตฟอร์มนี้ได้ทำการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำมันไปยังชายฝั่งแล้วแต่ตอนนี้มันต้องการเจาะที่ใหม่ซึ่งไม่สามารถทำเองได้เป็นเหตุผลที่ต้องใช้แท่นขุดเจาะอย่างโนเบิลเพียร์สมันเป็นงานที่ยากมากแต่โนเบิลเพียร์สทำได้เพราะมันสามารถยกตัวขึ้นได้สูงกว่าตึก7ชั้นเหนือน้ำทะเลมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่จะหมุนเฟืองที่ช่วยดันทั้งตัวแท่นขึ้นจากน้ำยกขึ้นไว้บนฟ้าเรียกว่าแท่นขุดแบบขายันมันสามารถพาตัวเองไปอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อขุดเจาะพูดง่ายๆเหมือนการใช้ลิฟต์ยกรถแต่การยกท่านขุดเจาะหนักเท่ากับการยกรถ 7,000 คันและทรงตัวบนเสาค้ำอยู่ที่กลางมหาสมุทรดังนั้นวิศวกรชาวดัชพอโครเนอร์จึงมีเหตุให้ต้องกังวลเขากำลังจะยกโนเบิลเพียร์สขึ้น
1: เตรียมพร้อมการยกขึ้น
0: มอเตอร์ไฟฟ้า36ตัวอยู่ที่ขาละ12ค่อยๆหมุนเฟืองเหล็กขนาดยักษ์เพื่อการติดขัดคนงานได้ทาจารบีไว้บนเสาที่ต้องหมุนเฟืองขึ้นไปการติดของเฟืองหนึ่งตัวอาจจบภารกิจนี้โดยที่ยังไม่ได้เริ่มท่านขุดเจาะค่อยๆ ยกตัวขึ้นหลังจาก60นาทีที่ตึงเครียดท่านขุดก็ไปถึงจุดสูงสุดที่26เมตรเหนือน้ำทะเลแต่มันก็ยังไม่พร้อมสำหรับการขุดเจาะปั้นจันของโนเบิลเพียร์สต้องถูกเลื่อนไปไว้ด้านบนของแพลตฟอร์มถาวรเหมือนแขนกลขนาดใหญ่จากนั้นสว่านจะถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มทะลุลงไปถึงก้นทะเลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญการขุดเจาะชาวดัชเดนิสติวเลนเป็นผู้ดำเนินการเขาใช้งานลูกสูบขนาดใหญ่4กระบอกที่ค่อยๆดันแขนกลขนาด840ตันไปไว้บนเหนือแพลตฟอร์มลูกสูบแต่ละตัวมีพลังมากพอที่จะดันรถเบียร์ดิน6คันได้เพราะมีพลังมหาศาลพวกเขาจึงต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
2: พร้อมทำงานแล้ว
0: ลูกสูบทั้ง4ตัวต้องดันพร้อมกันเพื่อให้แขนเคลื่อนตรงไปข้างหน้าหากมีตัวไหนไปเร็วกว่าตัวอื่นแขนนี้จะออกไปนอกทางทำให้การดำเนินการทั้งหมดพังพินาศใช้เวลากว่า1ชั่วโมงในที่สุดแขนก็เข้าประจำที่และเครื่องจักรปีศาจนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเจาะน้ำมันบ่อใหม่และถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ระบุตำแหน่งที่จะเจาะแต่การแทงผ่านชั้นหินหนา8หมายจนเจอแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เวลา8สัปดาห์ถ้าหาขาไปแล้วพบเลยและทีมงานบนโนเบิลเพียร์สจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอในขณะขุดเจาะเพราะอุบัติเหตุและความตายในทะเลเหนืออยู่ไม่ไกลตัวเลยเมื่อท่านสุดยอดขุดเจาะนี้เริ่มทำงานในทะเลเหนือก็จะเริ่มเสียเงิน 55,000 ดอลลาร์ต่อวันแม้ว่าจะอยู่ประจำตำแหน่งแล้วแต่การขุดเจาะก็ยังไม่เริ่มนั่นเป็นเพราะคนงานบนโนเบิลเพียร์สคนที่ทำงานส่วนของการขุดเจาะจะต้องลำเลียงท่อมากกว่า500อันจากดาดฟ้าขึ้นไปบนหอปั้นจันทร์การเจาะจะถูกดันเข้าไปยังพื้นโลกหลายไมล์ครั้งละ1ก้านแต่ละชิ้นก็จะยาว10เมตรและหนักเกือบครึ่งตันต้องใช้แรงจากคนงานอยู่ไม่น้อยในการลากท่อเหล่านี้ขึ้นไปบนปั้นจันทร์บนชั้นขุดเจาะที่มีสว่านตั้งอยู่ชั้นขุดเจาะเป็นที่ที่อันตรายที่สุดบนท่านและหน้าที่ของหัวหน้าคนงานโทนี่วิลชาร์คือทำให้แน่ใจว่าทุกคนระวังตัวอยู่ตลอด
3: ต้องเช็คว่าวาล์วนี้พร้อมใช้มันคือเซฟตี้วาล์วเราอาจต้องใช้ในกรณีฉุกเฉิน
0: ที่นี่คนงานคนไหนประมาทอาจต้องพบจุดจบจากท่อที่แกว่งไปมาถึงแม้โทนี่จะกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่เขาก็ยังห่วงเรื่องของความเร็ว
3: การขุดเจาะมักต้องพูดถึงความคุ้มค่าเงินยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะ
0: เขาคาดไว้ว่าบ่อนี้ใช้เวลา58วันในการเจาะถ้ามากกว่านั้นเขาอาจจะโดนตำหนิเพื่อทำงานให้ได้เร็วขึ้นคนงานต้องต่อท่อ3ชิ้นล่วงหน้าเอาไว้และซ้อนรวมกันไว้ที่มุมหนึ่งบน

0: พื้นเมื่อทั้งหมดวางเรียงเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มขุดเจาะได้เวลาที่แท่นนี้จะเริ่มสร้างผลกำไรอย่างที่หวังไว้ไม่มีใครรับประกันว่าบ่อนี้จะมีน้ำมันหรือก๊าซไหมที่จริงกว่าครึ่งของบ่อในพื้นที่ห่างไกลเจาะแล้วไม่พบอะไรเลยเพื่อเพิ่มโอกาสโทนี่ได้รวมทีมขุดเจาะมากประสบการณ์นำโดยช่างเจาะชาวมอร์ตาโนเอลแชมบรีแต่ทีมของโทนี่มีปัญหาใหญ่รออยู่ลูกค้าจากแก๊สเดอะฟรองพวกเขาคิดว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติตั้งอยู่เกือบ3ไมล์ลงไปใต้ก้นทะเลเพื่อให้ได้มันมาทีมงานต้องเจาะเป็นมุมผ่านชั้นหิน40ชั้นโนเอลสามารถควบคุมทิศทางของการเจาะด้วยการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของการเจาะภายใต้น้ำหนักมหาศาลนี้แม้แต่ท่อเหล็กก็ยังงอได้แต่โนเอลจะต้องระวังเพราะว่าหินพวกนี้มีก้อนน้ำแรงดันสูงกระจายอยู่ถ้าเจาะโดนแม้อันเดียวแรงดันอาจทำให้น้ำตีกลับขึ้นมาซึ่งอาจทำลายแหล่งน้ำมันหรือแม้แต่ตัวแท่นขุดเจาะเองด้วยดังนั้นโนเอลต้องเจาะผ่านก้อนน้ำพวกนี้เหมือนใช้เส้นได้ที่อยู่ไกลออกไปเป็นไมล์และเขามองไม่เห็นเขาต้องเชื่อมั่นในเครื่องมือที่ใช้สว่านหัวเหลี่ยมมูลค่า30,000ดอลลาร์และเครื่องยนต์1,000แรงม้าที่สามารถหมุนท่อหนัก700ตันโนเอลส่งก้านเจาะผ่านช่องลงไปยังพื้นมหาสมุทรจากนั้นมันก็เริ่มสกัดหินด้านล่างขุดทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งก๊าซเมื่อท่อท่อนหนึ่งถูกดันผ่านช่องลงไปคนงานก็ต่อเสริมท่ออีกท่อนซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าพวกเขาจะเจอเป้าหมายต้องใช้เวลาอย่างน้อย8สัปดาห์ถ้าทุกอย่างราบรื่นและผู้เจาะต้องตรวจดูมาตรวัดอย่างรอบคอบตลอดเวลาการที่ความดันตกหรือความเร็วเปลี่ยนแปลงอาจบ่งบอกถึงหายนะหัวเจาะหลุดอาจมีการที่หัวเจาะหลุดเนื่องจากผนังหลุมที่พังลงทำให้หัวเจาะติดอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินแต่ช่างเจาะมีอาวุธลับในการป้องกันเหตุการณ์นี้น้ำโคลนในชั้นขุดเจาะมีโคลนอยู่ทุกที่แต่โคลนนี้ไม่สกปรกและไม่ได้มาจากใต้ทะเลจริงๆแล้วเป็นส่วนผสมพิเศษจากสารเคมีที่ถูกอัดลงไปในช่องเพื่อรอลื่นและรอเย็นดอกสว่านโคลนนี้ยังทำหน้าที่อื่นอีกน้ำหนักของมันช่วยต้านแรงดันจากผนังหลุมป้องกันไม่ให้พังปิดลงหินแต่ละชนิดที่จะเจาะผ่านใช้ส่วนผสมของโคลนที่ต่างกันการใช้ส่วนผสมที่ผิดอาจทำลายดอกสว่านและผนังช่องได้วิศวกรแมทธิวสโคฟิลด์จึงห้ามใช้โคลนผิดชนิดเด็ดขาดที่หลับของเขาลึกลงไปข้างใต้ตัวแท่นแมทธิวทดสอบและทดสอบส่วนผสมของโคลนจนกว่าจะได้สูตรที่สมบูรณ์จากนั้นคนงานก็ผสมโคลนออกมาใช้กว่าครึ่งล้านลิตรนั่นมากพอสำหรับสระว่ายน้ำ6สระคล้ายกันกับเลือดในร่างกายเราโคลนจะถูกส่งผ่านระบบไหลเวียนที่ซับซ้อนภายในแท่นขุดเจาะเครื่องสูบดักสามเครื่องบนแท่นจะส่งโคลนไปยังชั้นขุดเจาะจากนั้นก็ลงไปตามก้านเจาะเมื่อถึงสุดปลายช่องมันจะพ่นออกมาผ่านปลายดอกสว่านจนท่วมหลุมแล้วค่อยเริ่มเจาะต่อไปสิ่งที่ได้ติดมากับโคลนคือเศษหินที่ถูกเจาะเมื่อเศษโคลนและดินถูกดันขึ้นมายังปากหลุมก็จะถูกส่งไปแยกหินจากโคลนที่เคลือบจากสามตัวโคลนพิเศษนี้มีราคาสูงมากเกือบทุกหยดถูกนำมาใช้ใหม่ปัจจุบันกฎหมายอนุญาตให้ทิ้งเศษหินเหล่านี้กลับลงไปในทะเลหากพวกเขาใช้น้ำโคลนที่เป็นพิษเศษหินทุกเม็ดจะต้องถูกส่งกลับไปที่ฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการเคยทิ้งหินปนเปื้อนสารพิษพวกนี้กลับลงทะเลแต่ตอนนี้พวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จริงปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกมีน้ำมันดิบจากทะเลเพียงแค่ 5% ที่มาจากที่สำรวจและสกัดน้ำมันกุญแจสำคัญในการควบคุมมลพิษคือโครงสร้างระบบหมุนเวียนโคลนชั้นเยี่ยมและนี่ยังช่วยเรื่องความปลอดภัยหากมีโคลนไม่พอตอนที่หัวเจาะเจอเข้ากับก๊าซธรรมชาติก๊าซซึ่งง่ายต่อการระเบิดอาจดันขึ้นและติดไฟเป็นฝันร้ายสำหรับคนงานทุกคนคือการระเบิดฤดูร้อน1988ระเบิดฉีกแท่นขุดเจาะอัลฟาไพเพอร์ในทะเลเหนือเป็นสิ่งเสี่ยง และทำให้โลกตระหนักถึงอันตรายของการขุดเจาะนอกชายฝั่ง
1: ควันหนาทึบไฟกำลังลามออกไป
0: ก๊าซรั่วก่อให้เกิดระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวไม่มีเวลาสำหรับเตรียมการอพยพใด
1: ๆตอนนี้ไฟลามทั่วทั้งแพลตฟอร์มส่วนที่อยู่เหนือน้ำทะเลหมดแล้วมันน่ากลัวมากเลย
0: คนงาน167จาก255คนเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพราะควันพิษหลังสอบสวนอย่างเป็นทางการพบว่ามีการละเมิดกฎความปลอดภัยมากมายนำไปสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่เหตุการณ์ไฟเพื่อเอาฝ่ายนะครั้งสุดท้ายบนแท่นขุดเจาะฉะนั้นวันนี้บนแท่นขุดเจาะอย่างโนเบิลเพียร์คนงานจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมความปลอดภัยที่มีขึ้น
2: ทุกคนโปรดทราบนี่คือการฝึกซ้อม
0: วันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นั่งร้านถล่มพบว่ามีคนงานหนึ่งคนถูกทับเอาไว้ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได
3: ้แผนกฉุกเฉินครับ
0: อาจจะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกพวกเขาจึงต้องเช็ครายชื่อทุกคนที่อยู่บนแท่นในช่วงที่วุ่นวายโนเอลแชมบรีและผู้ช่วยของเขาพอบริเฮวาสรับหน้าที่ตรวจเช็คว่าทุกคนอยู่ครบ
2: ใช่เขาอยู่นี่หน่วยชูชีพที่สองกำลังพูดอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด15คนรวมตัวผมด้วย
0: ตอนนี้เวลาทุ่มตรงจึงมีทั้งกะกลางวันและกะกลางคืนโนเบิลเพียร์พร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกแบบ
2: นี่คือการฝึกซ้อม
0: ด้วยชูชีพไฮเทคซึ่งสามารถทนทานต่อน้ำที่เชี่ยวกรานเรือเร็วที่คอยช่วยหากมีคนตกน้ำและเรือกู้ภัยที่เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงรอให้ความช่วยเหลือถึงเป็นเพียงการซ้อมแต่พวกเขาก็ทำให้เสมือนจริงด้วยวิธีนี้หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงพวกเขาจะไม่ต้องเสียเวลาคิดหรือแม้แต่ชีวิต
2: เราเรียกเฮลิคอปเตอร์ให้มารับคุณแล้วโอเค
0: ถ้าพวกเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์จริงๆมันจะใช้เวลามาที่นี่45นาทีและอีก45นาทีในการไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในเนเธอร์แลนด์มันไม่ทำให้รู้สึกดีเท่าไหร่แต่นี่คือชีวิตจริงบนแท่นขุดเจาะความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอและไม่ใช่แค่ในทะเลเหนืออู่ต่อเรือที่สิงคโปร์ก็เช่นกันพวกเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะใหม่โดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ทะเลเหนือ150กิโลเมตรนอกชายฝั่งของเนเธอร์แลนด์แท่นขุดเจาะโนเบิลเพียร์กำลังเร่งขุดเจาะหาก๊าซลึกลงไปเป็นไมล์ใต้กระแสน้ำเย็นเป็นงานที่อันตรายมากขณะเดียวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์มหานครบนเกาะผลงานของอู่ต่อเรือแคปเปลเฟลกำลังสร้างแท่นขุดเจาะขนาดใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดให้ทันกำหนดส่งที่ใกล้เข้ามามันเป็นงานที่อันตรายเช่นกันเพราะอู่ต่อเรือมีอุบัติเหตุเกิดอยู่บ่อยครั้งคนงานเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนที่สูงเครื่องเชื่อมเหล็กปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตที่คอยทำร้ายดวงตาวัสดุหนักแกว่งไปมาบนศีรษะเพื่อป้องกันไม่ให้ทีมงานบาดเจ็บล้มตายทางอู่ต่อเรือสละเวลาการทำงานให้การประชุมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้คนงานอย่างเข้มงวดท่านขุดเจาะที่เพิ่งประกอบเสร็จในอู่เรือแห้งกำลังจะถูกส่งออกไปมันต้องย้ายไปที่ท่าเทียบเรือห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งคนงานต้องใช้เวลา6เดือนกว่าจะทำเสร็จแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านนี้เป็นหนึ่งใน3ท่านยักษ์ที่รอการส่งออกจากอู่2ท่านที่เหลือขวางทางมันอยู่อันหนึ่งเป็นแบบขาหยั่งส่วนอีกอันเป็นท่านขุดเจาะแบบลอยน้ำตามทฤษฎีมันทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ปล่อยน้ำเข้าไปในอู่เรือให้ท่านลอยน้ำแล้วจึงเปิดประตูและลากท่านขุดเจาะออกมาทีละอันแต่ในความเป็นจริงการทำแบบนี้ไม่ง่ายเลยขั้นตอนที่ว่ามีความซับซ้อนมากและพวกเขากำหนดเวลาไว้เพียง3วันสำหรับการย้ายทั้ง3ท่านไม่ใช่แค่นั้นการดำเนินการนี้เต็มไปด้วยอันตรายท่านมีขนาดใหญ่มากและมีที่ว่างระหว่างกันเพียงนิดเดียวซึ่งถ้ามันชนกันเองระหว่างย้ายหรือชนเข้ากับกำแพงอู่อาจเกิดความวินาศได้เลย
4: เราต้องระวังกันอย่างมากเลยครับเพราะว่าหากเกิดความเสียหายกับแท่นหรือว่าอู่เรือจะทำให้เราสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร
0: ์กระบวนการขนย้ายแท่นขุดเจาะออกจากอู่เรียกว่าการถอยออกพวกเขาเร่งทำให้ทันกำหนดเวลาที่เร่งรีบเพื่อถอยแท่นพวกนี้ออกมาเพราะว่าพื้นที่อู่แห้งเป็นส่วนมีค่าที่สำคัญที่สุดในอู่ต่อเรือเพื่อให้การทำงานส่วนอื่นๆเป็นไปตามกำหนดพวกเขาต้องรีบเคลียร์อู่เรือให้พร้อมสำหรับการประกอบแท่นต่อไปแต่ถ้าพวกเขาไม่ระวังการถอยออกอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะอู่เรือที่ใช้ประกอบแท่นจะเต็มไปด้วยฝุ่นผงของทองแดงและเหล็กซึ่งมันเป็นขยะถ้าเขาไม่โกยออกให้หมดเศษโลหะเหล่านี้จะกลายเป็นมลพิษในท้องทะเลสิงคโปร์ก่อนช่วงสายคนงานก็ทำความสะอาดเสร็จพวกเขายกธงแดงเพื่อสัญญาณว่าพร้อมจะเปิดวาล์วเพื่อปล่อยน้ำเข้าแล้ว
3: น้ำดูเหมือนคือ

0: ค่อยไหลเข้าทีละน้อยต้องใช้เวลาทั้งคืนในการเติมน้ำให้เต็มอุ่มและเวลาก็ผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นระดับน้ำในอู่เรือได้เพียงแค่25ฟุตซึ่งสูงไม่พอความล่าช้าอย่างคาดไม่ถึงนี้เสียหายมากและเสียเวลาคนเหล่านี้ที่รออยู่รอบๆลิมอู่สิงหรือกัปตันหลิมเป็นคนรับผิดชอบการถอยแท่นทำเสร็จให้ทันเวลาคือหน้าที่ของเขาซึ่งเขารู้ดีว่าการถอยแท่นมักจะมีความเสี่ยง
1: มันไม่ใช่เรื่องที่ใครก็จะทำได้ง่ายๆคุณต้องมีทักษะพิเศษในการจัดการการเคลื่อนย้ายแท่นโดยไม่ให้ชนกับอะไรเลยโอเคคุณต้องย้ายมันออกมาราบรื่นและเรื่อย
0: ๆแต่ความราบรื่นและเรื่อยๆอาจไม่ใช่สำหรับวันนี้ปัญหาคือคาดการว่าจะมีลมและฝนถ้ามีพายุเข้าเขาจะเป็นต้องหยุดการถอยแท่นและนั่นอาจพังกำหนดการของเขาเลยเรือโยงสามลำมารออยู่แล้วเพราะว่าแท่นขุดไม่มีเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนตัวเองออกจากอู่กัปตันหลิมออกคำสั่งให้เปิดประตู
1: โอเคจอห์นนี่เปิดประตูได
0: ้ประตูค่อยๆลดลงช้าๆทีละนิด
1: พอก่อนยกได้แล้ว

0: และที่สุดเรือโยงก็เริ่มทำการลากและแท่นขุดเจาะแบบลอดน้ำขนาดยักษ์ก็เริ่มเคลื่อนออกไปยังหน้าน้ำแต่แล้วกัปตันหลิมก็โชคร้ายสภาพอากาศไม่เป็นใจเขาต้องสั่งการด่วนให้ปิดประตู
1: เพื่อป้องกันท่านขุดเจาะทั้งสามตัวไม่ให้ขยับขยื่นจากเพราะอะไรก็ตามเราไม่มีทางเลือกนอกจากปิดประตูกลับมาแล้วเราจะดำเนินการต่อเมื่อสภาพอากาศเป็นปกติแล้วนะครับ
0: เวลาผ่านไป2ชั่วโมงกว่าพายุจะสงบพอได้เวลากัปตันหลิมรีบใช้โอกาสนี้เขาสั่งให้เรือโยงลากแท่นขุดออกไปยังอ่าวท่านขุดนี้ใหญ่ยักษ์มากแม้แต่เรือโยงกำลังสูงยังต้องใช้เวลาในการเร่งความเร็วในที่สุดท่านขุดก็ผ่านประตูออกไปแล้วหนึ่งแต่ยังเหลืออีก2อันรออยู่และตอนนี้ก็ล่าช้ามากแล้วพวกเขารีบลากแท่นที่2ที่อยู่ใกล้ประตูก่อนที่อากาศจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่กัปตันหลิมสั่งการต่อท่านขุดเริ่มเคลื่อนตัวออกซึ่งโชคดีที่ลมสงบยาวนานพอและแล้วท่านขุดอันที่2ก็ผ่านประตูและออกมาสู่หน้าน้ำได้แต่ว่าช้าเกินที่จะย้ายแท่นที่3ออกพวกเขาต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าวันถัดมาทะเลเชี่ยวกรากและลมพัดแรงมากกัปตันหลิมพยายามที่จะมองเหตุการณ์นี้ในแง่ดี
1: ทุกอย่างรอบรื่นอยู่ในสภาพอากาศซึ่งปั่นป่วนนิดหน่อยในเช้านี้ครับ
0: เขารู้ดีว่าจากกำหนดการเขาล่าช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วทั้งที่มีลมอยู่แต่เขาก็ได้สั่งให้เปิดประตูออกแล้วเรืออยู่ก็พาท่านขุดไปยังบ้านใหม่ที่ท่าเทียบเรือซึ่งกัปตันหลิมคอยสั่งการอยู่ที่นั่นมันเบียดกันแน่น
1: รองนอนเข้ามาใกล้อีก1เมตรโอเค
0: ในที่สุดก็เทียบท่าตอนนี้ท่านต้องตั้งได้ด้วย3ขาของมันเองจึงจะเสร็จเรียบร้อยแต่ระบบขาหยั่งยังไม่ได้ทดสอบถ้าผิดพลาดมันจะเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่มอเตอร์36ตัวกำลังทำงานสำหรับการทดสอบครั้งแรกท่านขุดนี้ยกตัวขึ้นจากน้ำมันผ่านการทดสอบแต่มันยังไม่สำเร็จลุล่วงยังต้องใช้เวลาทำงานหนักอีก6เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างหลังจาก2วันสุดหวาดเสียวกัปตันหลิมจึงได้หายใจทั่วท้องอู่เรือพร้อมแล้วสำหรับการต่อไปแม้เขาจะดูแลและคอยสั่งการอย่างดีในช่วงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายท่านแต่อย่างไรก็ดีที่ทะเลเหนือภารกิจของโนเบิลเพียร์ก็ต้องหยุดชะงักลงกลับมาที่ทะเลเหนือทีมงานของโนเบิลเพียร์ท่านขุดเจาะขนาดยักษ์ได้มาถึงระดับความลึกมากกว่า 3,000 เมตรใต้พื้นทะเลแต่ตอนนี้มีบางอย่างผิดพลาดช่วง12ชั่วโมงมานี้เขาเจาะไม่ได้แค่24เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ถึง150เมตรมันจะต้องชนเข้ากับอุปสรรคบางอย่าง

0: แต่เครื่องวัดก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆความดันในหลุมคงที่และหัวเจาะก็หมุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นเขาต้องไปหาคำอธิบายจากที่อื่นสิ่งแรกที่พวกเขาเช็คคือเศษหินที่ได้มาจากหลุมตัวอย่างจากพวกมันแสดงให้เห็นถึงชนิดของชั้นหินที่กำลังเจาะผ่านอยู่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นชนิดแข็งอย่างหินกระดิษฐ์หรือหินอ่อนอาจให้คำตอบเรื่องการล่าช้าได้แต่ภายหลังตรวจสอบโดยละเอียดทอมแบรนชี่พบเพียงแค่เกลือเครื่องเจาะควรผ่านชั้นเกลือได้เร็วกว่าที่ทำอยู่ตอนนี้8เท่าเห็นได้ชัดว่าปัญหาไม่ได้มาจากวัสดุที่กำลังเจาะผ่านซึ่งอาจเป็นข่าวร้ายหัวหน้าทีมโทนี่วิลชาร์คิดว่าปัญหานี้ก็คือบ่อที่ไม่ควรเจาะ
1: ก็บางทีมันจะมีบ่อที่ที่ไม่ควรไปเจาะมันนะครับบางครั้งปัญหามันใหญ่จนแก้ไขไม่ได้แล้วมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะเสียแบบว่ากำไรที่ได้อาจจะไม่เหลือเลยครับ
0: ถ้าพิสูจน์แล้วว่าเจาะไม่ได้จะต้องเสียเวลาเปล่า40วันและสูญเสียเงินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์โทนี่รู้ว่าวิธีเดียวที่จะหาต้นเหตุคือดึงก้านเจาะทั้งหมด 3,000 เมตรออกมาเช็คซึ่งนี่เป็นงานที่แย่ที่สุดข้อต้องถูกดึงขึ้นมาชิ้นยาว30เมตรแล้วไปเก็บไว้ที่มุมหนึ่งมันน่าเด็ดเหนื่อยยุ่งยากน้ำโคลนเลอะเทอะไปทั่วท่อเหล็กหนักๆกว่า300ชิ้นต้องขึ้นมาจากทะเลที่ละอันงานนี้ใหญ่เกินที่ทีมงานจะทำด้วยตัวเองเป็นเหตุผลที่คาร์ลเกรกนั่งอยู่บนปั้นจันทร์สูง45เมตร
2: โอเค
0: เขาใช้แขนกดยึดเข้าที่ปลายของแต่ละท่อและวางไปในรางอย่างปลอดภัยแต่การประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายท่อยาว30เมตรนั้นเสี่ยงมากโดยเฉพาะเมื่อมีคนวุ่นวายอยู่ที่ปลายด้านล่างเหมือนมุดเล็กๆข่าวมองไม่เห็นคนเหล่านี้โดยตรงทั้งหมดเขาอาศัยจอมอนิเตอร์และสัญญาณมือถึงแม้ใช้วิธีสื่อสารนี้ก็จะเป็นงานที่เสี่ยงมากถ้าข่าวอ้าปากคีบออกเร็วเกินไปท่อคงตกใส่คนงานอย่างแน่นอนหมดเวลาไป8ชั่วโมงในการเอาท่อทั้งหมดออกจากหลุมความพยายามอย่างหนักนี้อาจสูญเปล่าถ้าโทนี่ตรวจสอบหาสาเหตุไม่ได้แต่เมื่อท่อสุดท้ายโผล่ขึ้นมาก็เห็นได้ทันทีว่าอะไรขัดขวางความคืบหน้าเอาไว้หัวเจาะที่ยับเยินจากการตรวจสอบพบว่าฟันเหลี่ยมที่หัวเจาะแตกไปหลายอันระหว่างการขุดจากการหมุนปั่นในหลุมฟันเหลี่ยมที่แข็งมากเหล่านี้ถูกบดแตกไปเกิดความเสียหายมหาศาล
1: ฟันตัดหลายอันนี่หายไปเลยนะเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดนี่หายไปหมดเลยนะเห็นไห
0: มทีมงานจึงเปลี่ยนหัวเจาะอีกอันความหวังใหม่ถูกหยิบมาใช้และติดไปกับท่ออันแรกและแล้วก็ส่งหัวเจาะใหม่เข้าไปในหลุมเชื่อมต่อท่อ300อันกลับเข้าทีละอันมันต้องใช้เวลาอีก8ชั่วโมงกว่าจะถึงก้นหลุมนี่ควรทำให้การเจาะเดินหน้าอีกครั้งแต่ก็เสียเวลาไปมากเลยทีเดียวว ันนี้เป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยของผู้ช่วยคนเก่งพอลเบรเฮอร์วาสเมื่อไม่มีหน้าที่อะไรแล้วที่ชั้นขุดเจาะเราทีมงานจึงปิดจ็อบวันนี้พอใช้เวลา8จาก12ชั่วโมงในการทำงานดึงก้านเจาะขึ้นในที่สุดก็หมดกะของเขาหากคุณทำงาน12ชั่วโมงและนอน8ชั่วโมงก็แทบจะไม่เหลือเวลาทำอย่างอื่นเลยและถ้าคุณเหงื่อโชกสกปรกชีวิตคงย่ำแย่จนกว่าจะได้ทำความสะอาดหากคุณเหนื่อยมากแล้วเหมือนพอท่านขุดเจาะก็ดูจะมีบันไดเยอะเกินไปหน่อย
3: นี่เป็นห้องพักของผมครับ
0: พ่อต้องแชร์ห้องแคบๆเหมือนทุกคนบนที่นี้แต่เพื่อนร่วมห้องจะไม่ค่อยเจอกันพ่อทำกะกลางวันและเพื่อนเขาทำกะกลางคืน
1: พอแล้วครับขอบคุณครับ
0: ตอนกินข้าวทุกคนไม่ค่อยจะมีแรงคุยกันแต่อย่างน้อยอาหารก็ไม่เลว หลังจากมื้อเย็นเราคนงานจะพยายามผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดแต่ที่นี่คงยากที่จะไม่คิดถึงเรื่องงานในนี้มันแคบจนน่ากลัวทุกที่ที่คุณไปจะทำให้ระลึกเสมอว่ายังอยู่ที่ทำงานแม้อยู่บนดาดฟ้าคนที่คิดถึงบ้านก็ทำได้เพียงแค่มองไปที่ทะเลและหวังให้เวลาผ่านไปเร็วๆคนงานจึงผ่อนคลายให้มากที่สุดไปเข้ายิมนั่งดื่มกับเพื่อนหรือแม้แต่ดูหนังเด็กเวลาผ่านไปเพื่อนร่วมงานก็เหมือนคนในครอบครัวเช่นเดียวกับทุกครอบครัวพวกเขามีเวลาที่ใช้ร่วมกันอยู่มากมาย
2: หลังจาก2อาทิตย์พวกเราดีใจมากที่ไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกตั้ง2อาทิตย์นะครับ
0: แต่ก็มีเรื่องดีการทำงานอย่างหนักมา2สัปดาห์ทำให้พวกเขามีเวลาอยู่บ้านยาวต่อเนื่อง2สัปดาห์
2: ผมได้เห็นลูกๆไปโรงเรียนมันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับผมนะครับมันไม่ได้หยุดแค่สุดสัปดาห์หลังจาก2อาทิตย์นี้ผมก็มีเวลาเป็นพ่อ2อาทิตย์เต็มๆครับซึ่งมันเยี่ยมมากครับสำหรับผม
0: สำหรับคนงานถือว่าต้องแลกกันระหว่างผลตอบแทนที่ดีกับความเสี่ยงสูงทั้งหมดทั้งปวงขาตั้งสูงนี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่ปกป้องคุณจากกระแสน้ำเย็นในทะเลเหนือบนแท่นขุดเจาะไม่มีอะไรสำคัญเท่าขาตั้งท่านขุดอเล็กซานเดอร์คีแลนด์พิสูจน์ให้เห็นเมื่อมันพังลงในพายุปี1980คนงาน123คนตายสาเหตุคือขาที่พังลงความผิดพลาดจากขาส่วนเดียวอาจนำไปสู่ความหายนะซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากในการออกแบบและก่อสร้างขาตั้งซึ่งสามารถทนกับสภาพอากาศที่รุนแรงนั่นเป็นปัญหาที่วิศวกรจากสิงคโปร์กำลังรับมือวิศวกรอาวุโสชีเหม็งคังกำลังทดสอบแบบของขาท่านขุดเจาะอันใหม่เขาโจมตีขาตั้งด้วยพายุความแรงเสมือนจริงขณะที่กำลังตรงขาเพิ่มหรือลดลงสีของภาพจะเปลี่ยนสีแดงหมายถึงความรุนแรงที่สุดเมื่อเขาวิเคราะห์ได้แล้วว่าความแรงตรงไหนเลวร้ายที่สุดเขาจะออกแบบส่วนนั้นใหม่เพื่อสร้างความแข็งแรงนี่เป็นส่วนของขาตั้งใหม่ที่เตรียมพร้อมจะขนย้ายไปที่แท่นขุดเจาะที่เพิ่งถอยออกจากอู่ตัวหอคอยสูง34เมตรและหนักเท่ากับช้างพลาย35เชือกพวกเขาจะย้ายโครงสร้างเมื่อมานี้ไปที่แท่นขุดเจาะได้อย่างไรไม่มีเครนที่อู่เรือตัวไหนจะรับงานนี้ได้เขาจึงเรียกใช้เฮอร์คิวลิสเอเชียนเฮอร์คิวลิส2ตัวนั้นเครนลอยน้ำสูง125เมตรหนึ่งในเครนที่ใหญ่ที่สุดมันทรงพลังมากสามารถยกส่วนของขาตั้งได้ทีละหลายๆอันแต่ว่าการยึดขาตั้งไว้กับเครนก็เป็นงานหนักอยู่ดีจึงต้องรีบใช้ไอ้แมงมุมคนงานมักจะใช้สายรัดหรือนั่งร้านเป็นเครื่องป้องกันเวลาขึ้นไปที่สูงแต่คนพวกนี้ได้รับการฝึกพิเศษปีนบันไดสูง30เมตรได้ด้วยตัวเปล่าเมื่อพวกเขาขึ้นไปถึงแท่นสูงเหนืออู่ต่อเรือกลุ่มคนเหล่านี้จะผูกสายเคเบิลหน้าห้อยลงมาจากเครนและคล้องพวกมันไว้ตามมุมของขาตั้งเสร็จแล้วก็กลับลงมาบนพื้นแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นเมื่อห้อยอยู่บนเครนยักษ์ชิ้นส่วนยาว34เมตรดูเหมือนของเล่นเด็กไปเลยขณะที่เครนใกล้เข้ามาคนงานที่อยู่กับแท่นขุดเจาะก็รีบเตรียมพร้อมสำหรับขาตั้งส่วนใหม่

ขั้นสุดท้ายเชื่อมติดคนงานต้องจัดขาส่วนใหม่ให้ตรงกับของเก่าตอนนี้ทั้งสองชิ้นต้องติดกันแบบถาวรด้วยการเชื่อมอย่างดีในอีกสัปดาห์พวกเขายังคงต้องต่อชิ้นส่วนจนกว่าขาตั้งจะมีความสูง130เมตรนั่นเป็นความสูงเกือบจะเท่าพีระมิดในอียิปต์แต่ยังต้องทำอีกหลายอย่างกว่าท่านนี้จะเสร็จไม่ใช่แค่ต่อชิ้นส่วนขาและใกล้ถึงกำหนดส่งแล้วและกลับออกไปที่ทะเลเหนือโนเบิลเพียร์ต้องเจอกับปัญหาใหญ่อีกครั้งลึกลงไปเกือบ3 ไมล์ที่อยู่ต่อเรือใน

0: สิงคโปร์เหลือเวลาอีกแค่5เดือนจะถึงกำหนดส่งชั้นหลักของแท่นอันใหม่รกรุงรังด้วยเหล็กและนั่งร้านและด้านล่างอุปกรณ์กับเครื่องมือสำคัญยังไม่ได้รับการติดตั้งมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำนี่เป็นการคุมงานครั้งแรกของไบรอันในฐานะผู้ควบคุมโปรเจกต
1: ์ระวังหน่อยเริ่มจากข้างนอกก่อนนะ
0: ผู้ควบคุมจะต้องดูแลคนงานทั้งหมด
1: คนต่อเครื่องเจาะ1อัน
0: และคุมให้ท่านกุเจาะเสร็จทันเวลาที่อู่จอดเรือต้องใช้แรงงานกว่า800คนทุ่มเทกับแท่นขุดเจาะอันเดียวซึ่งผู้ควบคุมมีคนงานเพียง300คนที่จะทำงานนี้ให้เสร็จและเขากังวลมากกับเรื่อง
1: เราต้องกระตุ้นคนงานเราต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเห็นว่าบางครั้งงานมันล่าช้าเราก็มีการทำงานกะกลางคืนพูดตรงๆคือผมค่อนข้างกังวลครับแม้แต่ตอนนอนหลับก็ตาม
0: การควบคุมงานใหญ่ขนาดนี้อาจทำให้ประสาทเสียด้วยปัญหาต่างๆเหมือนไบรอันต้องอยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกัน
1: แค่สองอันนะเราอาจจะต้องไปแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้เลยเราไม่มีเวลามากแล้ว
0: ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าคนงานมีเวลาพอจะทำทุกอย่างให้เสร็จทันกำหนดไหมอย่างการเปลี่ยนตู้เหล็กอันนี้ให้กลายเป็นที่พักบนทะเลสำหรับคน122คนและทำห้องอาหารที่ต้องรองรับคนงานหิวโซให้ได้ในทีเดียวพร้อมครัวหรูหราเหมือนภัตตาคารดีๆจากนั้นก็ชั้นเจาะยังเป็นแค่โครงเหล็กที่มีเครื่องเจาะห้องอยู่บนปั้นจันทร์ว่างๆแต่หากที่ไหนมีน้ำมันอยู่ข้างใต้เครื่องจักรนี้พร้อมทำงานทันทีกลับไปที่ทะเลเหนือบนแท่นขุดเจาะโรเบิร์ตเฮียดการขุดเจาะดำเนินต่อไปตอนนี้หัวเจาะมุดลงไปได้กว่า 3,500 เมตรใต้แท่นขุดแล้วและงานนี้ก็มาถึงอีกจุดสำคัญหัวเจาะเข้าไปใกล้ก้อนน้ำสองก้อนที่มีแรงดันสูงมากถ้าเจาะโดนมันน้ำเค็มจะพุ่งสวนขึ้นมาอาจจะทำลายหลุมและระเบิดแท่นขุดเจาะได้นูเอลแชมบรีต้องกำหนดทิศทางการเจาะไประหว่างจุดเสี่ยงนี้ด้วยการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของก้านเจาะเขาสามารถบังคับหัวเจาะที่ก้นหลุมและเปลี่ยนทิศทางของมันได้แต่ถ้าหัวเจาะอยู่ห่างออกไปตั้ง3กิโลเมตรเขาก็ต้องกำหนดทิศทางมันในที่มืดตัวช่วยเดียวของเขามาจากเครื่องมือใกล้ๆหัวเจาะที่ส่งข้อมูลตำแหน่งและทิศทางแต่ว่าตอนนี้โนแอลไม่ได้สัญญาณจากเครื่องมันเป็นเส้นตรง
2: เออครับตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยข้างล่างนั่นน่ะ
0: ทีมของโนแอลไม่มีทางรู้เลยว่าเจาะเข้าไปใกล้ก้อนน้ำแรงดันสูงดันมากแค่ไหนดังนั้นพวกเขาต้องหยุดการเจาะทันทีเขาทำการทดสอบหวังให้เป็นแค่ความผิดพลาดจากคอมพิวเตอร์แต่ก็ยังคงไม่มีสัญญาณ
2: คุณเห็นไหมว่าความดันมันลดลงไปอ่ะนี่ไงครับ
0: ถ้างั้นปัญหาไม่ได้มาจากโปรแกรมแต่เป็นเครื่องมือที่อยู่ตรงก้นหลุมห่างออกไป 3,500 เมตร
2: ใช่เป็นที่หัวเจาะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: เหลือเชื่อว่าพวกเขาต้องดึงท่อทั้งหมด400ชิ้นกลับขึ้นมาจากหลุมเป็นครั้งที่2ในรอบ3วัน8ชั่วโมงผ่านไปท่อชิ้นสุดท้ายซึ่งมีเครื่องตรวจสอบมาถึงข้างบนแต่เครื่องตรวจสอบราคา700,000ดอลลาร์ติดอยู่ข้างในมันเป็นอุปกรณ์ไฮเทคจึงต้องพยายามทำอย่างเบามือแต่เครื่องตรวจไม่ยอมขยับจึงไม่มีทางเลือกนอกจากรุนแรงกับมัน
3: จะไว้ให้นั่น
2: เอาเลย
0: ในที่สุดก็ออกแต่ไม่มีเวลามาซ่อมแล้วโชคดีที่มีอันสำรองอยู่12ชั่วโมงต่อมาเครื่องเจาะพร้อมเครื่องตรวจสอบใหม่ก็กลับลงไปทำงานที่ก้นหลุมซึ่งเครื่องใช้งานได้สัญญาณแสดงให้เห็นว่าหัวเจาะกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างจุดเสี่ยงไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ
1: ตราบใดที่เราอยู่ห่างจาก2จุดนี้จุดที่1และจุดที่2เราก็น่าจะดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยว่าไหม
2: ใช่
0: แต่พวกเขายังเหลืออีก300เมตรกว่าจะถึงเป้าหมายโชคดีที่เครื่องตรวจสอบที่พังเป็นอุปสรรคสุดท้ายแล้วหลายวันต่อมาโรเบิร์ตเฮียดก็พิชิตแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์เพื่อถอนก้านเจาะและแทนที่ด้วยแนวคอนกรีตจากนั้นบ่อก๊าซก็เชื่อมต่อกับแนวท่อเพื่อไปยังชายฝั่งภารกิจของโนเบิร์ตเฮียสสำเร็จลง แล้วมันจะถอนตัวออกจากแพลตฟอร์มนี้แล้วถูกลากไปยังจุดหมายต่อไปที่ไหนสักแห่งในทะเลเหนือกลับมาที่สิงคโปร์หลังจากกว่า2ปีของความกดดันอย่างต่อเนื่องท่านขุดเจาะใหม่ก็เสร็จทันเวลาและไม่เกินงบขาตั้งของมันสูงถึง150เมตรเหนือน้ำทะเลเรือยูงกำลังลากมันออกทะเลเป็นการเริ่มต้นการเดินทางไปยังจุดหมายแรกนอกชายฝั่งทางตะวันตกของออสเตรเลียเมื่อถึงที่นั่นมันจะตั้งขาและเริ่มทำงานด้วยค่าจ้างที่สูงถึง 1,500 ดอลลาร์ต่อวันแต่ที่อู่ต่อเรือก็ไม่ได้มีการพักแม้แต่วินาทีเดียวเพราะความต้องการใช้น้ำมันของโลกเพิ่มมากขึ้นผลักดันอู่ต่อเรือให้สร้างแท่นขุดเจาะที่ยิ่งใหญ่อลังการและทรงประสิทธิภาพกว่าที่เคย

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการก่อนอัยการกับการตรวจร่างสัญญาลุงจันครับขอกาแฟเข้มๆแก้วหนึ่ง
1: ได้ได้รอแป๊บนะ
2: คุณลุงอัยการช่วงนี้งานเยอะหรอคะดูท่าทางอ่อนเพลียจังเลยค่ะ
0: ใช่ครับช่วงนี้ลุงทำงานตรวจร่างสัญญาซึ่งต้องใช้ความละเอียดมากๆในการตรวจสอบเลยมีเพลียบ้าง
2: ตรวจร่างสัญญาหรอคะสัญญาเช่าร้านแบบที่ลุงจันเซ็นตอนเช่าร้านหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นสัญญาโครงการใหญ่ๆเพื่อประโยชน์สาธารณะตัวอย่างเช่นโครงการสร้างทางด่วนรถไฟฟ้าท่าเรือและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยเป็นต้นครับ
2: แล้วอัยการมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงคะ
0: ก็เพราะว่าสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายโดยกฎหมายให้รับผิดชอบในการตรวจพิจารณาสัญญาของรัฐสมมุติว่ารัฐบาลกำลังจะสร้างรถไฟฟ้าก็ต้องมีคู่ค้าหรือผู้รับเหมาลุงก็มีหน้าที่ตรวจร่างสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายรัดกุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐครับ
2: ตรวจร่างสัญญาให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจร่างสัญญาก็คือสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานอัยการสูงสุดนั่นเองครับ
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: มงคล38ประการประการที่24มีความสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและไม่โลภเกินควรมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AI ใกล้ตัวผมพี่หลามจิโกไอที
1: ผมพอมอติ๊กตอกครับ
0: นี่คือรายการที่จะสอนให้คุณผู้ชมได้ใช้ AI ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ในโลกอนาคต
1: ใช่ครับ
0: นะฮะยุคนี้ใครไม่เคยใช้ AI คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มตามคนอื่นไม่ทันแล้ว
1: คือยุคนี้เหมือนแรกๆเทปแรกๆที่ผมบอกไปเลยครับว่า
0: ค
1: นที่เก่งมากแต่ไม่ใช้ AI เนี่ยจะเริ่มแพ้คนที่เก่งน้อยกว่าน
0: ั่นไง
1: แต่ใช้ AI เป็น
0: โอ้โห
1: มันมีตัวช่วย
0: ใช่
1: มีตัวช่วยครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเริ่มหัดใช้ AI บ้างรายการของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
1: ใช่ครับ
0: เพราะเราสอนคุณเนี่ยเบสิกมาก
1: ๆเหมือนคนไม่เป็นเลยไม่เคยแตะ AI เลยสามารถใช้เป็นได้
0: เราสอนคุณหลากหลายรูปแบบตั้งแต่แชทบอทมาจนถึงเจนภาพเจนเสียงเจนวิดีโออะไรเงี้ยวันนี้เราจะเจนเสียงกันละ
1: ครับผม
0: นะฮะก็จะมีบทเรียนหรือว่าแบบทดสอบหรือบทฝึกหัดให้คุณฝึกได้เยอะมากติดตามรายการเรา1ปีเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยรับรองว่าคุณเป็นเซียน AI ย่อมๆคนหนึ่ง
1: นึกว่าติดตามรายการเรา1ปีเนี่ยกลายเป็น AI เลย
0: กลายร่างเลยรู้ตัวอีกทีนึงมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วนะฮะก็ AI มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วนำไปใช้ในแต่ละเครื่องมือเนี่ยก็ใช้ได้แตกต่างกันนะฮะเราเรียนรู้เรื่องการเจนภาพเจนวิดีโอเจนอะไรไปแล้ววันนี้เราจะเจนเสียงครับจากข้อความที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยเขาสามารถพูดออกมาเป็นเสียงได้เป็นเสียงใครก็ได้เสียงเราก็ได้เสียงคนอื่นก็ได
1: ้ครับ
0: สุดยอดมากไปดูช่วงแรกกันครับ AI ใกล้ตัวกับพี่หลามครับจุดเริ่มต้นของความสามารถในด้านการเจนเสียงของ AI มันเริ่มจากสมัยก่อนเราทำโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถอ่านข้อมูลจากสิ่งต่างๆได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมฮะเริ่มจากเรามีสแกนเนอร์ใช่ไหมฮะเราก็ให้คอมพิวเตอร์มันสามารถอ่านหนังสือได
1: ้คือสแกนไปเปลี่ยนจากหนังสือกลายเป็น JPEG ไฟล์
0: แล้วถอดข้อความในหนังสือออกมาเป็น text ได้ด้วย
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: นั่นก็คือความพยายามแรกๆของคนที่ออกแบบโปรแกรม
1: ครับ
0: พอมาถึงยุคนึงเนี่ยเราก็อยากจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันรับคำสั่งเสียงได
1: ้
0: นะมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็น engine นะครับเรียกว่า speech to text
1: หมายความว่าผมนึกสมัยก่อนนะจะมีโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยเขาเริ่ม capture
0: เ
1: ขาก็จะจับเจอว่าคำว่า capture เนี่ยคือลั่นชัตเตอร์
0: ใช
1: ่หรือ open แปลว่าเปิดแสดงว่าคำพูดเหล่านี้พอเวฟเสียงเขาได้เขาจับไปเปลี่ยนมันเป็น text ใช่ไหมครับ
0: เปลี่ยนเป็น text แล้วเอา text นั้นไปเป็นคำสั่งอีกทีนึง
1: อ๋อผมเข้าใจแล้วแต่เราก็ต้องพูดชัด
0: ใช่
1: ในยุคแรกๆเนี่ย AI เราพูดไม่ชัดไม่ได้
0: ใช่หลักการของซอฟต์แวร์พวกนี้ก็คือเขาจะฟังเสียงเราแล้วไปถอดเป็นตัวหนังสือแล้วเอาตัวหนังสือนั้นมาเป็นคำสั่งอีกทีนึง
1: ผมเข้าใจ
0: ทีนี้ในทางกลับกันนะฮะคำว่า speech to text มันก็จะได้อีกโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาในการ reverse engineering ตัวเองก็เป็น text to speech
1: อ๋อ speech to text ก็คือเปลี่ยนจากคำพูดเป็นตัวหนังสือ
0: เสียงเป็นตัวหนังสือ
1: แล้วเปลี่ยนจากตัวหนังสือกลับมาเป็นเสียงก็ได้อีก
0: มันเป็นเสียงมันได้อัตโนมัติเลย
1: อ๋อ
0: คือทันทีที่มีคนคิด speech to text ได้นะฮะอีกคนนึงก็บอกเลยว่าอ้าวงั้นผมก็ text to speech สิ
1: ให้นึกถึง Talking Dick สมัยก่อน
0: แล้วกัน
1: ใช่แล้ว Talking Dick สมัยก่อนแล้วกัน
0: Talking Dick นี่แหละคือ text to speech
1: ปู
0: ่อันแรกเลย
1: ปู่เลยคือสมัยเนี้ยอย่างงี้พี่หลานหลายครั้งเนี่ยเวลาผมเจอบทความยาวๆบน Facebook หรือบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ขี้เกียจอ่านก็ตาเรามันก็ไม่ค่อยดีแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ครอปเลยครอปปุ๊บตั้งค่ามือถือเราเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น speak หรือพูด
0: ใช่
1: ก็เป็น assist ผมว่ามือถือทุกคนมีนะครับตัวเนี้ยคุณลองไปตั้งค่าดูคือกดให้เขาพูดเนี่ยมันจะพูดเลยแล้วเดี๋ยวนี้เสียงพูดเนี่ยเริ่มใกล้เคียงมนุษย์ขึ้นทุกที
0: ใช่ text to speech เนี่ยมีประโยชน์มากๆเพราะว่าผู้พิการทางสายตาไม่สามารถใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือแท็บเล็ตได
1: ้ครับ
0: เขาก็เอาเทคโนโลยีเนี้ยมาอ่านหน้าจออ่านเมนูต่างๆทำให้คนที่พิการทางสายตาเนี่ยสามารถทำงานได
1: ้
0: สามารถใช้งานได
1: ้ดีเลย
0: นะฮะทีนี้ text to speech ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคแรกๆก็คืออย่างพวก Siri
1: Siri
0: พวก Google Assistant มันสามารถพูดคุยกับเราได้เสียงก็จะแข็งๆเนอๆหน่อยอะไรเงี้ยพอถึงยุคที่เป็น AI
1: ครับ
0: คราวนี้เราก็จะมีแบบว่าเครื่องที่สามารถเจเนเรตได้แล้ว คือมันเราไม่ต้องไปอัดเป็นคำๆแล้วคราวนี้มันสามารถอ่านข้อความนี้แล้วมันไปเรียนรู้ว่าข้อความนี้ถ้าจะเปล่งเสียงต้องเปล่งเป็นเสียงอะไรแล้วมันสร้างเสียงนั้นขึ้นมาได้เลย
1: ใช่ผมเดี๋ยวนี้ AI ฉลาดมากเราเริ่มมีพูดแบบคำสร้อยคือมันเริ่มมีคำสร้อยขึ้นมาเกี่ยวข้องเริ่มมีการคิดเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ผมจำได้เลยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: Google เขาโชว์ไอ้ตัว DeepMind อ่ะนะฮะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้าร้านทำผม
1: ครับ
0: นะโทรบอกว่าจะจองคิวเข้าไปตัดผมหน่อยนะครับใช่ไหมฮะและไอ้ร้านทำผมอ่ะมันเป็น Google DeepMind มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ร้าน
1: ครับ
0: เป็น Google DeepMind แล้วมันก็โทรเข้ามาสวัสดีค่ะร้านทำผมค่ะเน
1: ี
0: ่ยมันก็พยายามทำตัวให้เป็นคนมากๆมันก
1: ็
0: เสียงมันก็นวลๆอ
1: ่
0: ะร้านทำผมค่ะเอ้าผมอยากจะจองคิวหน่อยครับคุณอยากมาวันไหนคะวันอังคารโอ้วันอังคารมีโอ
1: ้โอ้มีโอ
0: ้โอ้วันอังคารเราไม่ว่างค่ะเรามีคิวจองไว้แล้วค่
1: ะ
0: แล้วถ้าเป็นวันพุธตอนเที่ยงได้ไหมไอ้ดีฟมายอ่ะมันพูดว่าอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรฮะ
0: let me check คือขอไปดูก่อนนะคะคือมันมีอารมณ์
1: อ
0: ่ะในงาน Google I/O เนี่ยโอ้โหพอแบบมันพูด Let me check ปุ๊บคนแบบฮึทั้งห้องเลยแบบว่าเอาแล้ว AI มันมีอารมณ์
1: อ
0: ่ะคือมันไม่ใช่แบบว่าอ๋อรับทราบค่ะเดี๋ยวไปขอเช็คก่อนนะครับว่าว่างหรือเปล่าไม่มันบอกฉันไปเช็คดูก่อนดีกว่า
1: คือเสียงอ่ะน้ำเสียงทุกคนเดี๋ยวนี้น้ำคือ AI เริ่มมีน้ำเสียงเชิงอารมณ์นะ
0: ใช่
1: ผมว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราคุยกับ AI คือตอนนี้เรามีการคุยกับ AI นะครับเริ่มมีน้ำเสียงเชิงอารมณ์ค
0: ือ
1: เรารู้ว่าเขารู้สึกแบบapologize รู้สึกผิดจริงๆรู้สึกเขาเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาเกี่ยวข้อง
0: แล้วเวลาเขาโกรธเราเขาจะใส่อารมณ์กับเราไหมครับ
1: อีกหน่อยอาจจะโดน AI ดุถามอะไรบ่อยๆ ถามคำถามเดิมอยู่นะ
0: โอ้วีนเลย น่ากลัวมากๆนะฮะซ
1: ึ่
0: งนั่นแหละตั้งแต่5ปีที่แล้วมันเริ่มมีอารมณ์มันเริ่มมีแบบ sentence ที่แบบว่าใส่ความเป็นคนมากขึ้น
1: ครับผม
0: มาจนถึงทุกวันนี้นะฮะเราพิมพ์ลงไปเนี่ยนะฮะใน AI บางตัวที่มันสามารถทำ text to speech ได
1: ้
0: อย่าง Google ก็จะเป็น Google AI Studio
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็จะมีหลายๆตัวอย่างของไทยก็มีนะของไทยมีบอทน้อย
1: บอทน้อยอ๋อนี่เพิ่งรู้เลย
0: ดร.วินนะฮะผมรู้จักคุณดร.วินเขาสร้างเป็น AI ขึ้นมาแล้วเขาก็เจนให้มันพูดโดยเฉพาะเพื่อให้มันพูดภาษาไทยได
1: ้ครับ
0: แต่ทุกวันนี้เจ้าใหญ่ๆของโลกเนี่ยพูดภาษาไทยได้หมดละGoogle AI Studio ก็พูดได้นะฮะ Eleven Lab ก็พูดภาษาไทยได
1: ้ครับ
0: นะฮะซึ่งเราใส่ข้อความเข้าไปแล้วเขาสามารถอ่านออกมาได
1: ้ครับ
0: แล้วเราก็เลือกได้ว่าจะเอาผู้ชายผู้หญิงพูดช้าพูดเร็วสำเนียงแบบไหนอารมณ์ไหนเลือกอารมณ์ได้ด้วย
1: ครับ
0: จะเอาตื่นเต้นเอาแบบเป็นทางการเอาแบบวัยรุ่นโซเชียลเน็ตเวิร์ก TikTok อะไรเงี้ยได้หมดเลย
1: ครับ
0: นะฮะมันสามารถคัสตอมออกมาได้เหนือกว่านั้นอีกครับเหนือกว่าการสร้างเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงใครก็ไม่รู้ขึ้นมาสเต็ป2คือ voice cloning ครับ
1: อ๋อคือให้เสียงเหมือนผมอย่างเง
0: ี้ยเป็นเสียงเราเลย
1: อันเนี้ยผมเห็นในวงการเพลงเยอะมากคือศิลปินบางท่านเนี่ยเขาอาจจะเสียไปแล้วไม่อยู่แล้วแต่ผมสงสัยเอ๊ะทำไมไมเคิลแจ็คสันมาร้องเพลงนี้ได้ อ๋อเขาโคลนนิ่งเสียงออกมาได้เลย
0: โคลนนิ่งเสียงเลย
1: อ๋อ
0: โคลนนิ่งให้พูดก็ได้โคลนนิ่งให้ร้องเพลงก็ได้แต่ร้องเพลงมันจะยากกว่าเพราะมันมีเรื่องของโน้ตม
1: ี
0: เรื่องของพิช
1: นะ
0: ฮะซึ่งมันยากกว่า
1: ครับ
0: นะฮะแต่พูดเนี่ยแค่ใส่สำเนียงกับเทคนิคไปแต่ภาษาไทยยากภาษาไทยยากเพราะอะไรคำว่ายากอย่างเดียวเนี่ยยาก
1: มีน้ำเสียงมีโทนมีวรรณยุกต์มีอะไรเยอะ
0: เติมอ่างเข้าไปกลายเป็นอยากอีกเอ้างงเลยคราวนี้นะภาษาไทยนี้ซับซ้อนมากเพราะฉะนั้น AI ตัวไหนทำภาษาไทยได้ดีนะสุดยอด
1: จริง
0: นะฮะ
1: voice
0: cloning นะฮะทำ voice over ทำทุกวันนี้หลายคนก็เลยสามารถทำคลิปเจนวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำ text to speech ทำเป็นเสียงขึ้นมาสามารถทำแอดโฆษณา
1: เป็น voice over ได้อีก
0: เป็นหนังโฆษณาที่มีทั้งเสียงบรรยายและเป็นเสียงเจ้าของได้ด้วย
1: ผมรู้เลยว่าแสดงว่าเขาเรียนว่าคำพูดติดปากประโยคนี้พูดด้วยโทนไหนเสียงไหน
0: สไตล์
1: พยายามเรียนรู้สไตล์การพูดเราให้มากที่สุดยิ่งมีซอสข้อมูลได้มากเท่าไหร
0: ่
1: เขายิ่งก๊อปปี้สไตล์เราได้มากเท่านั้น
0: ใช่แล้ว
1: เข้าใจเลยครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้น รูปแบบของการทำ text to speech หรือว่าให้ AI เจนเสียงเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมาก
1: ๆครับ
0: แล้วทุกวันนี้เนี่ยก็มีหลายเจ้าหลายบริการที่ให้บริการนี้อยู่มีทั้งของไทยของต่างประเทศมีทั้งของฟรีของ
1: เสีย
0: เงินมีหมดเลยนะครับลองไปใช้งานดูครับหลักการง่ายๆก็คือโยนข้อความลงไปแล้วก็เลือกเสียงนะฮะมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนึงก็ได้นะฮะมันคือการเว้นวรรคหรือการใส่สแลชเพื่อให้เขาแบ่งคำให้ถูกต้องนะฮะคำบางคำเนี่ยนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแปลงเป็นถ้าพูดแล้วเหน่ออย่างเช่นภาษาไทยคำอังกฤษคำพูดปุ๊บเซนเทนส์มันจะเปลี่ยนมันจะเหน่อ
1: ครับ
0: บางทีเราก็ต้องแปลทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
1: เข้าใจ
0: คือสะกดให้เขาเลย
1: สะกดให้เขาเลย
0: ว่า
1: เขาอ่านเป็นคำอ่าน
0: ใช่มันก็จะออกมาได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้นแต
1: ่
0: ปัญหาทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับหลายบริการเนี่ยภาษาไทยคำอังกฤษคำเนี่ยไม่ค่อยได้ผล
1: ครับ
0: โดยเฉพาะผมเนี่ยผมจะทำคลิปอ่านข่าวผมจะให้ AI มันอ่านข่าวแทนผม
1: ครับ
0: พูดแบบนี้บริษัท Intelแล้วผมไมโครซอฟต์อะไรเงี้ยมันงงไปหมด
1: ผมเจอปัญหานี้ประจำเวลาให้พูดกับเราเนี่ยอะไรนะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับจูนกันไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเทคนิคขั้นสูงเราจะทำอะไรได้บ้างจริงๆเจนเสียงก็ได้เจนเพลงเจนเสียงร้องก็ได้สนุกเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยจะสนุกมากยิ่งขึ้นนะฮะอ่ะจบช่วงแรกครับเราไปต่อช่วงที่2กันนั่นก็คือ AI ใกล้ตัวกับพ่อมด TikTok ครับ
1: เอาละครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมสอนคุณผู้ชมนะครับเจนจากเปลี่ยนจากภาพนิ่งรูปภาพเป็นวิดีโอสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาลองท้าทายความสามารถคุณผู้ชมมากขึ้นครับเราจะมาลองใช้จินตนาการกันนะครับเจนจากคำสั่ง text หรือตัวหนังสือนะครับเรียงประโยคยังไงเรียงคำพูดยังไงเนี่ยให้สามารถเจนวิดีโอออกมาได้ตามความต้องการของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจนคนเจนสัตว์เจนสิ่งของเจนสถานที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะป้อนคำสั่งพร้อมยังไงเจนวิดีโออย่างไรให้ตรงใจคุณผู้ชมมากที่สุดเลยครับไปดูกันเลยครับ
2: วันนี้เนี่ยต่อจาก EP ที่แล้วเลยครับผมจะลองมาทำเป็น text to video กันบ้างคือตัว AI เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับให้เราคิดว่า AI เนี่ยคือลูกน้องเราสักคนหนึ่งที่เขาเนี่ยมีความสามารถด้านงานกราฟิกมีความสามารถด้านการถ่ายวิดีโอหรือการสร้างวิดีโอนะครับทีนี้ในการสั่งลูกน้องถ้าเกิดเราสั่งได้ละเอียดมากเท่าไหร่ลูกน้องเราคนเนี้ยเขาก็จะยิ่งสามารถทำงานให้เราเนี่ยได้สมจริงมากขึ้นเท่านั้นนะครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนจาก text to video กันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยครับเข้าแอปที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นโซระหรือ Google Gemini กดตรงกลางเลยครับกดตรงนี้เลยนะเหมือนเดิมเลยแล้วก็พิมพ์คำสั่ง AI Gen Video นะครับเราเนี่ยจะใช้คำสั่งรอบนี้นะครับเราจะใช้คำสั่งเนี่ยให้ดูสนุกหน่อยก็แล้วกันนะครับผมจะพิมพ์คำสั่งตามนี้นะโอเคพิมพ์เลยนะโอเคชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่านี่คือประธานนะประธานคือชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่านะครับคุณอาจจะขยายความก็ได้ว่าป่ามีต้นไม้สูงใหญ่ป่าไผ่ป่าสนป่ากล้วยคือพอมีประธานเนี่ยนะครับเราสามารถขยายบริบทของประธานเช่นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดทหารผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดอะไรเราสามารถใส่บริบทขยายประธานได้นะครับเขาถูกกบยักษ์กินเข้าไปเห็นไหมอันนี้ถูกกบยักษ์กินเข้าไปนะและพบว่าในกบมีปาร์ตี้ของเราสัตว์ป่ากำลังเต้นรำกันอยู่นะครับอันนี้คือเหมือนเป็นใช้จินตนาการเนาะพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับพบว่าข้างในเนี่ยมีปาร์ตี้ของเราสัตว์ป่ากำลังเต้นกันอยู่ก็คือเหมือนกบตัวนี้กินปุ๊บเนี่ยก็มีปาร์ตี้กันอยู่ในป่านั้นเลยนะครับคืออันนี้เป็นประธานประธานคืออะไรครับประธานคือชายนะครับกิริยาคือถูกกบกินเข้าไปนะแล้วก็บริบทคือในป่าซึ่งมีงานปาร์ตี้อยู่จากนั้นครับเรากดส่งได้เลยนะอาจจะเป็นคำสั่งที่ดูง่ายๆแต่ไม่ซับซ้อนนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพของ AI เนี่ยจะสามารถเจนต่อยอดจินตนาการเราเนี่ยไปได้มากแค่ไหนต้องบอกแบบนี้ครับว่า AI เนี่ยเวลาเราสั่งงานเขาถ้าเราสั่งเขาไม่ละเอียดนะครับเขาก็จะไปเจนตามสิ่งที่เขารับรู้ว่าป่าแบบไหนป่าเขาตีความกบตีความเห็นไหมครับปาร์ตี้เขาก็จะตี

0: วิดีโอนะครับอาจจะเอามาต่อเติมวิดีโอของตัวคุณให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับวิดีโอเนี้ยผมพร้อมแค่สั้นๆเองนะแต่ AI เนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่หลาม
1: โอ้โหคือศาสตร์ในการพร้อมเนี่ย
2: ครับ
1: มันใช้ได้ในทุกๆเรื่องจริง
2: ๆจริงๆผมจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเท่าที่ผมเรียนรู้คุยกับเพื่อนๆเรื่องคือคนสอนคนเรียนกับผมเนี่ยน
1: ะ
2: ทุกคนใช้ AI หมดแต่ทุกคนเนี่ยไม่รู้โครงสร้างการพร้
1: อม
2: คือไม่รู้จะคุยกับเขายังไงอ่ะเหมือนเรานึกอย่างนี้พี่หลามสมมตินะสมมตินะคนให้นึกการพร้อมเหมือนการสั่งกับข้าวก็แล้วกันสมมติผมสั่งบอกไอ้ปื๊ดกินกะเพราหน่อยไอ้ปื๊ดก็ได้กะเพรามาไอ้ปื๊ดเอ็งไปเอากะเพราเนื้อนะขอเนื้อส่วนติดมันมาก็ได้กินกะเพราไอ้ปื๊ดเอ็งไปเอากะเพราเนื้อนะใบกะเพราอ่อนๆใส่พริก3ช้อนยิ่งเราสั่งละเอียดมากเท่าไหร่ให้นึกนะคุณผู้ชมนะการพร้อมเนี่ยเหมือนการสั่งกับข้าวถ้าเราสั่ง AI คือไอ้ปื๊ดคือถ้าเราสั่งไอ้ปื๊ดละเอียดไอ้ปื๊ดเนี่ยมันจะยิ่งเราจะได้กินของอร่อย
1: ใช่
2: แต่ถ้าเกิดเราสั่งไอ้ปื๊ดไม่ละเอียดคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่เคยใช้แต่สั่งไอ้ปื๊ดไม่ละเอียด
1: แล้วก็ไม่ได้ไม่อยากไม่ละเอียดนะแต่แค่มองข้ามไป
2: ไม่รู
1: ้
2: อย่างเมื่อกี้เห็นตัวอย่างไหมครับเวลาผมสั่ง AI เนี่ยผมจะมีบริบทชัดเจนเลยคือประธานกิริยากรรม
1: ครับผม
2: ใครประธานลักษณะเป็นยังไงเพศอายุเป็นยังไงสูงต่ำดำขาวเป็นคนเอเชียคนยุโรปกิริยาคืออยากให้เป็นยังไงขยับทางไหนความสุขเป็นยังไงสีหน้าท่าทางเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงกรรมคือการกระทำเขาเป็นยังไงกำลังเดินกำลังวิ่งกำลังมีความสุขนะครับแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจจำไว้นะครับ AI คือไอ้ปื๊ดครับคุณผู้ชม
1: โอ้โหผมได้ยินประธานเมื่อกี้ผมว่านึกถึงพระป่าแล้วมีประธานมีกรรมการนะฮะจบช่วงของพ่อมด TikTok นะครับเรายังมีสกู๊ปพิเศษช่วงท้ายรายการอีกหนึ่งช่วงนะครับช่วงนี้ก็หลายคนชื่นชอบเหมือนกันไปดูกันครับคลิกใช้ให้คุ้มครับ

0: ในยุคที่ผู้คนมีช่วงความสนใจสั้นลงการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยตัวหนังสือยาวๆอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศิลปะการทำอินโฟกราฟิกซึ่งเป็นการเปลี่ยนตัวเลขข้อมูลและข้อความยาวเหยียดให้กลายเป็นภาพที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายด้วยเครื่องมือออนไลน์หนึ่งหัวใจสำคัญของอินโฟกราฟิกความชัดเจนและกระชับก่อนจะเริ่มออกแบบสิ่งสำคัญคือการสรุปใจความสำคัญของข้อมูลออกมาให้ได้ก่อนครับเลือกประเด็นหลักเพียง 3-5 ข้อที่ต้องการจะสื่อสารและเขียนให้กระชับที่สุดอินโฟกราฟิกที่ดีต้องสามารถสื่อสารได้ทันทีที่มองเห็นโดยไม่ต้องอ่านคำอธิบายยืดยาว 2. ใช้แพลตฟอร์มออกแบบเฉพาะทางเครื่องมืออย่าง PictoChart, Wengate หรือ Visme ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างอินโฟกราฟิกโดยเฉพาะมีเทมเพลตที่หลากหลายและไอคอนให้เลือกใช้จำนวนมากช่วยคุณจัดเรียงข้อมูลเป็นภาพได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม 3. เลือกใช้ภาพและกราฟิกที่สื่อความหมายแทนที่จะใช้ตัวหนังสือบรรยายลองใช้ภาพสัญลักษณ์หรือแดชบอร์ดกราฟวงกลมหรือกราฟแท่งเพื่อแสดงข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งจะดึงดูดสายตาและทำให้ข้อมูลดูน่าเชื่อถือมากขึ้นการใช้สีที่ตัดกันจะช่วยเน้นย้ำข้อมูลสำคัญได้ดี 4. รักษาลำดับการอ่านและการจัดวางที่สวยงามจัดวางองค์ประกอบให้มีลำดับการอ่านที่ชัดเจนอาจเป็นจากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวาใช้พื้นที่ว่างหรือ white space ให้เป็นประโยชน์เพื่อไม่ให้อินโฟกราฟิกดูอัดแน่นเกินไปการทำอินโฟกราฟิกคือทักษะสำคัญในการสื่อสารยุคใหม่ครับลองนำข้อมูลที่คุณมีอยู่มาแปลงเป็นภาพดูนะครับและคุณจะพบว่าการคลิกใช้ให้คุ้มช่วยคุณสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในรายการ
2: AI ใกล้ตัว
1: รายการนี้ผลิตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV
3: บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้นะครับฝากเว็บไซต์ด้วยครับ www.etvthai.tv แล้วก็ Facebook Fanpage ETV Channel ครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: AI ใกล้ตัวในตอนต่อไปนะครับในช่วงของพี่หลามนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของ AI ที่เจนเสียงได้นะครับจริงๆไม่ได้เจนเสียงมนุษย์พูดอย่างเดียวแต่ AI บางตัวนะฮะสามารถเจนเสียงบรรยากาศได้ด้วยเอาไว้ใช้ในภาพยนตร์ในโฆษณา
3: และสัปดาห์หน้าของผมนะครับสัปดาห์นี้เราเจนจากเทคเป็นวิดีโอแล้วสัปดาห์หน้าเราจะแอดวานซ์ขึ้นครับเราจะลองเปลี่ยนวิดีโอที่คุณชอบเนี่ยให้กลายเป็นวิดีโอ

0: เช่นกันดูนะครับว่าคุณจะทำวิดีโอตกปลาที่มีคุณอยู่ในนั้นได้หรือเปล่าไปดูกันครับ
1: เจ้าหลักๆที่มีอยู่ในท้องตลาด
0: ครับ
1: นะฮะหลักๆเลยเราเอาจากบริษัทใหญ่ๆก่อนเลยอย่างเช่น Google Google เขาก็จะมี AI Studio ของเขาที่เป็น Text to Speech ที่เป็นตัวสร้างเสียง
0: ครับ
1: นะฮะ AI Studio ตัวนี้นะฮะแค่เรามีบัญชี Gmailเราก็ได้ใช้ฟรี
0: โอ้วันนั้นพี่หลามพูดเรื่องนี้
1: ใช่
0: แล้วผมไปลองใช้จริงด้วยพอมีอีเมลได้มี Gmail ได้ใช้เลย
1: ใช่
0: จริงจริงจริงผมลองใช้แล้วอันน
1: ี้ซึ่ง Gmail ก็ฟรีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ในเมื่อคุณมี Gmail อยู่แล้วคุณก็สามารถใช้ Google AI Studio สร้างข้อความเป็นเสียงให้กับคุณได้ฟรีๆเลย
0: ครับผม
1: ทุกวันนี้เนื่องจากพอเรามี AI ที่มันเป็นโมเดลภาษาเราสามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได
0: ้ครับ
1: ไอ้ข้อความชุดภาษาไทยหรือความรู้เรื่องภาษาไทยเหล่านี
0: ้ครับ
1: มันก็ถูกส่งทอดมาให้ไอ้ตัว Text to Speech ด้วย
0: อ๋อเข้าใจครับ
1: เพราะฉะนั้นบริการที่มันสามารถเปลี่ยนเสียงพูดเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นเสียงพูดได้
0: ครับ
1: มันเลยพูดไทยได้โดยอัตโนมัติ
0: ก็คือมันมีพื้นฐานของมันอยู่แล้วมันก็เลยพูดได้
1: เราใส่ตัวหนังสือภาษาไทยลงไป
0: ครับ
1: มันอ่านปุ๊บมันเข้าอ๋อนี่ภาษาไทย
0: ครับ
1: มันก็ไปเอา voice เสียงภาษาไทยมาสร้างมาเลย
0: เข้าใจ
1: สร้างขึ้นมาเลย
0: เข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะตั้งคำถามว่ามีบริการไหนใช้ภาษาไทยได้บ้างแทบทุกบริการเลย
0: ทุกบริการเลยผมจะใช้โปรแกรมหนึ่งซึ่งผมมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วแต่อาจจะไม่ทราบว่าเจ้าโปรแกรมนี้มันสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ครับผมคือชื่อโปรแกรม CapCut
1: CapCut
0: CapCut คือโปรแกรม
1: ตัดต่อยอดนิยม
0: ใช่คืออันเนี้ยผมว่าลูกเด็กเล็กแดงพี่ป้าน้าอาก็ใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมจะสอนเรื่องการใช้ CapCut แล้วเอา AI เนี่ยเปลี่ยนฉากหลัง
1: เปลี่ยนฉากหลังเรา
0: แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนครับว่าตัว CapCut เนี่ยมันทำงานยังไงอันดับแรกเลยนะครับ CapCut เนี่ยเวลาเราถ่ายวิดีโอเอาเป็นวิดีโอนะครับเขาจะ tracking หรือตรวจจับตัวคน AI จะจับเลยว่าตรงไหนคน
1: มันจะมีเส้นเขียว
0: ๆตรงไหนฉากหลัง
1: มาร์กบนหน้า
0: จะมีเขาจะ tracking เลยนะครับในส่วนขั้นตอนทำงานยังไงเนี่ยนะครับเรียกว่าเราสามารถตัดตัวเราเองเนี่ยออกจากฉากหลังเดิมเลยยกตัวอย่างง่ายๆสมมติวันเนี้ยเราอัดวิดีโออยู่ที่บ้าน
1: ครับ
0: นะครับแต่บ้านข้างหลังเรารกอ่ะ
1: บ้านไม่สวย
0: ฉากไม่สวยแต่เราอยากให้เหมือนกับอัดอยู่ในสตูดิโออัดอยู่ในห้องข่าวหรืออัดอยู่ต่างประเทศ
1: โอ้โห
0: ใช่ไหมเราสามารถใช้ AI ใน CapCut เนี่ยไดคัตแล้วเปลี่ยนฉากหลังได้

คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเท่าที่ทำงานมานะฮะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่หลอกลวงเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาผลประโยชน์เนี่ยมาหลอกล่อถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยชวนชาวบ้านเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วกันทำธุรกิจ A แล้วกันผลิตครีมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผลตอบแทนดีมากเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้ผลตอบแทนจะมากกว่าธนาคารในกอไก่หลงเชื่อก็ลงทุนคนร้ายก็ไปหลอกในขอไข่มาอีกขอไข่ก็เชื่อก็จ่ายเงินก็เอาส่วนหนึ่งของขอไข่ก็ไปจ่ายให้กอไก่ถูกไหมแล้วขอไข่จะจ่ายไงก็ไปหลอกคอควายต่อก็หลอกไปเป็นทอดแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยในกอในขอเนี่ยเวลาโดนหลอกแล้วเนี่ยแรกๆเดี๋ยวได้ผลประโยชน์ก็จะไปชวนญาติพี่น้องตัวเองเฮ้ยมาลงทุนอีกเพราะได้ผลประโยชน์เยอะถูกไหมฮะปรากฏว่าก็ลากญาติพี่น้องมาด้วยถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะจากเป็นในกอโดนหลอกในขอโดนหลอกในคอในคอปรากฏเป็นร้อยคนมูลค่าความเสียหายก็จะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็จะบวมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะคนร้ายเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเชิดเงินหรือว่าหลบหนีไปทีเดียวตอนที่ทรัพย์ที่หลอกได้มันเยอะพอสมควรละเขาก็จะไปเท่าทางกฎหมายเขาเรียกว่านับเป็นกรรมครับนับเป็นกรรมกรรมคือการกระทำถ้ายิ่งทำหลายกรรมก็เรียงศาสตร์กฎหมายเขาเรียกเรียงกระทงลงโทษใช่ไหมฮะก็นับเรียงกันจริงยิ่งการกระทำผิดหลายกรรมมากๆก็จะนับโทษต่อกันไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผลประโยชน์มากๆเนี่ยชาวบ้านต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามีธุรกิจนั้นจริงไหมใช่ไหมฮะแชร์เนี่ยมีคนเล่นจริงไหมแล้วมีการเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีการเล่นแชร์จริงๆหรือมีลักษณะเป็นลูกโซ่คือเอาของคนอื่นที่โดนหลอกภายหลังเนี่ยมาจ่ายเนี่ยแล้วดอกเบี้ยมันสูงผิดปกติเนี่ยหรือผลกำไรผลตอบแทนมันสูงผิดปกติเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกแต่ถ้าเกิดเป็นการเรื่องหลอกธุรกิจเนี่ยลูกโซ่อย่างเงี้ยชาวบ้านเช็คไม่ยากครับอย่างเช่นหลอกไปทำธุรกิจทำเครื่องสำอางเงี้ยชาวบ้านก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีธุรกิจนั้นจริงไหมสอบถามแล้วว่าโรงงานคุณอยู่ไหนไปดูเลยถูกไหมฮะว่าเนี่ยมีธุรกิจจริงไหมถ้าผู้ที่ชวนไปลงทุนบ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องไปดูหรอกอะไรเงี้ยผมจ่ายตอบแทนตรงเวลาอันนี้ก็น่าคิดแล้วถูกไหมฮะว่าคุณเสี่ยงแล้วนะต่อการที่จะถูกช่อโกง

0: ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 20:06 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.
1: แล้วผมชอบซื้อขนมปังที่สุดเลยแล้วก็มีเยอะแยะก็มีปัญหาแล้วก็ซื้อมีเยอะแยะแล้วก็ลืมชักมันก็จะหมดอายุใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้ขนมปังเดิมจะไม่มีเขียนว่าหมดอายุเมื่อไหร่อะไรเงี้ย
2: หรือว่าจริงๆเห็นรู้แบบนี้หนูอ่อนไหวนะคะ
3: ใช่จริงๆคือลุกดูแบดแต่ว่าแบบจริงๆไม่ได้แบดเหมือนลุกจริงๆก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างก็มีมันเป็นฟิลนี้ค่ะ
2: ไม่กล้าถามต่อเลย
3: เอา
2: ทั้งรายการ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ NBT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะยังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายค่ะน้ำยังท่วมขังสูงขณะที่บางจุดน้ำเริ่มลดแล้วอย่างในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีถนนกลับมาใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะระดับน้ำในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีเริ่มลดลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะจากถนนที่เคยมีน้ำท่วมขังสูงเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรวันนี้สามารถกลับมาให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วส่วนที่โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์คณะครูบุคลากรและนักการพันโรงช่วยกันกวาดล้างทำความสะอาดอาคารเรียนที่น้ำแห้งแล้วซึ่งทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้มากมายทั้งตู้เก็บเอกสารโต๊ะเก้าอี้หนังสือและแบบเรียนที่เต็มไปด้วยคราบโคลนรวมถึงสนามฟุตบอลและสนามฟุตซอลได้รับความเสียหาย 100% จากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนหญ้าเน่าตายทั้งหมดผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นความเสียหายครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงในการซ่อมแซมโดยเฉพาะสนามฟุตบอลต้องลอกหญ้าที่เน่าออกแล้วปรับหน้าดินปูหญ้าใหม่ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะขอประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมของห้องเรียนอีก1วันก่อนเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้หากไม่พร้อมก็อาจต้องปิดโรงเรียนต่อค่ะเพราะยังมีบางห้องที่น้ำยังไม่ลดค่ะ
1: ขออนุญาตประเมินกระแสน้ำแล้วก็ประเมินการเตรียมความพร้อมของห้องเรียนในวันพรุ่งนี้อีก1วันครับเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปว่าความเสียหายเด็กเกิดจากการน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและก็วงกว้างดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงห้องเรียนและห้องเรียนตอนนี้ยังมีบางห้องที่ยังน้ำยังไม่ลดเลยครับฉะนั้นก็ขออนุญาตประเมินพรุ่งนี้อีก1วันครับ
0: เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ค่ะที่กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ

0: หลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงขณะที่ร้านค้าในเขตเทศบาลก็เริ่มเปิดค้าขายแล้วบางส่วนและเร่งทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนแต่ยังคงไม่รื้อแนวกระสอบทรายที่วางกั้นน้ำเอาไว้ออกเพราะเกรงว่าน้ำจะท่วมอีกหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ค่ะชาวสวนทุเรียนอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเร่งฟื้นฟูต้นทุเรียนกว่า700ต้นหลังถูกน้ำท่วมกว่าสัปดาห์ค่ะทุเรียนกว่า700ต้นในสวนของนางประจวบละอออ่อนชาวบ้านประแกดตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวกำลังทยอยสลัดใบที่เริ่มเหี่ยวแห้งหลังถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาค่ะนางประจวบบอกว่าช่วงน้ำท่วมแม้จะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้แต่ก็แวะเวียนมาดูต้นทุเรียนอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับลุ้นว่าจะเหลือรอดจนถึงสิ้นจนถึงปีการผลิตหน้าแค่ไหนซึ่งจากที่ประเมินค่ะน่าจะมีประมาณ300ต้นที่อาการหนักค่ะ
1: ยังคือเราก็ต้องมาดู
2: ยังไงสมมุติน
1: ะก็คือมาดูว่าน้ำมันขึ้นแค่ไหนเราจะเหลือแค่ไหนก็เวียนมาดูก็แค่ได้ดูก็ไม่รู้จะทำไงจำนวนวันที่6ก็คือหมดละเราจะกินอะไรกันสองคนตายาย27ก็เริ่มล้างข้างบนมา2แถวตั้งกันหน้าห้องแถวตรงนู้นท่วมที่หลังแต่มันจะลดก่อนเราก็ไล่ล้างมาเรื่อยๆก็ล้างมาเท่ากับวันที่4นี่แหละพอล้างไปก็หมดประโยชน์แล้วมันเอาไม่ทันเพราะมันแช่นานแช่เกือบ10วันอ่ะ8วัน
0: ทั้งนี้ทางสวนจะเร่งฟื้นฟูต้นทุเรียนโดยนำสารเคมีชีวภาพยาฆ่าแมลงและยากันเชื้อราเร่งฉีดพ่นล้างลำต้นและกิ่งใบทั่วทั้งแปลงค่ะโดยคาดว่า 70% จะมีโอกาสฟื้นคืนกลับมาได้ค่ะ
3: คือหมายความว่าน้ำผมเริ่มลงนะแต่ยังไม่ลงสุดนะผมเริ่มล้างแล้วแล้วต่อไปเราก็จะใช้โปรคาร์โมคาโบกเมทาลักซิลนะครับพ่นลงดินแล้วก็พ่นต้นที่มันโดนคาบน้ำแล้วก็กิ่งใบเลยนะครับที่โดนน้ำทั้งหมดเนาะทั่วแปลงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพ่นทางใบพ่นทางใบก็คือเราก็จะพ่นพวกอะมิโนนะครับอะมิโนรวมสังกะสีแคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็จะบวกยาฆ่าแมลงไปเลยแล้วก็ยาลาก็พวกกลุ่มกันไฟท็อปทัลล่าใบติดพวกนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าแปลงนี้ประมาณ700กว่าต้นเนี่ยก็ท่วมไปสัก700ละก็ถือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่า 70% ที่รอด70% ที่รอดนะครับก็มีแค่ 20% ประมาณนี้ที่เพราะว่าตรงเนี้ยมันน้ำลงสุดท้ายน้ำขึ้นก่อนแล้วก็ลงสุดท้ายน่าจะวันที่8
0: ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างค่ะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมื่อประชาชนนับร้อยชีวิตต่างพากันถือสวิงด้ามไม้ไผ่ออกมายืนเรียงรายช้อนกุ้งขาวอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกงเพื่อนำไปประกอบอาหารหรือขายสร้างรายได้ค่ะพาไปดูบรรยากาศสีสันในยามน้ำท่วมแบบนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกงถนนมรุพงษ์ริมน้ำหน้าหอนาฬิกาอำเภอเมืองกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในช่วงค่ำคืนค่ะเมื่อประชาชนนับร้อยคนต่างพากันถือสวิงต่อด้ามไม้ไผ่ยาวพร้อมถังและกล่องโฟมมายืนเรียงรายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันช้อนกุ้งขาวจำนวนมหาศาลที่ลอยมากับกระแสน้ำค่ะซึ่งกุ้งขาวเหล่านี้ค่ะหลุดรอดมาจากบ่อเลี้ยงของเกษตรกรในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอแปลงยาวเนื่องจากประสบปัญหามหาอุทกภัยน้ำท่วมสูงจนล้นบ่อกุ้งไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงก่อนมุ่งหน้าออกทะเลงานนี้ชาวบ้านบอกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือตอนน้ำกำลังไหลลงสู่ทะเลเนี่ยแหละค่ะเพราะจะมองเห็นตัวกุ้งชัดเจนโดยบางคนใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงช้อนได้ถึง10-15กิโลกรัมเลยทีเดียวนำไปประกอบอาหารลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือนำไปขายต่อในราคากลุ่มตลาดกิโลกรัมละ150-200บาทค่ะส่งผลให้ร้านขายอุปกรณ์หาปลาในตัวเมืองคึกคักไปด้วยประชาชนที่แห่มาหาซื้อสวิงกันอย่างเนืองแน่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เยือนถิ่นอุรักลาโวยจังหวัดกระบี่ค่ะมอบบ้านมั่นคงชาติพันธุ์พอ.ช.พร้อมประสานแก้ปัญหาที่ดินทำกินย้ำทุกคนคือคนไทยต้องได้รับสวัสดิการเท่าเทียมค่ะ นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะลงพื้นที่ชุมชนโต๊ะบาหลิวจังหวัดกระบี่ตามโครงการชมวิถีชาวเลยนเสน่มานิกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงโดยเฉพาะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยรวมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยงานพบปะให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรยังได้เยี่ยมชมหลักหมุดเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลชุมชนโต๊ะบาหลิวพร้อมสักการะศาลเจ้าโต๊ะบาหลิวรับฟังประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตการตั้งถิ่นฐานของชาวอุรักลาโวยโดยโต๊ะหมอประจำหมู่บ้านค่ะโอกาสนี้ก็ได้มอบป้ายบ้านมั่นคงชาติพันธุ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.พร้อมเยี่ยมบ้านและมอบถุงกำลังใจตลอดจนพบปะรับฟังปัญหาจากชาวบ้านชุมชนโต๊ะบาหลิวเพื่อให้การช่วยเหลือตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงรวมถึงรับเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุญาตใช้ที่ดินโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะนายนิกรย้ำด้วยนะคะว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มชาติพันธุ์เพราะพี่น้องชาติพันธุ์ทุกคนคือคนไทยด้วยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตาม NBT ทั่วไทยช่วงที่2กันต่อค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยมาติดตามข่าวกันต่อค่ะช่วงนี้พาไปดูความร่วมมือระหว่างไทยกับลาวค่ะโดยจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเมืองมิตรภาพเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจรวมถึงการผลักดันให้จังหวัดน่านสู่เมืองมรดกโลกค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเมืองมิตรภาพ Friendship Cities ระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบางสปป.ลาวโดยมีท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการการปกครองแขวงหลวงพระบางร่วมลงนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือ2เมืองค่ะการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ค่ะถือเป็นก้าวสำคัญในการสานสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบางและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือหลายด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและสาธารณสุขโดยมุ่งเน้นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสนับสนุนซึ่งกันและกันและการพัฒนาศักยภาพของสองเมืองการรวมถึงการร่วมกันผลักดันจังหวัดน่านสู่การเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคตด้วยอีกประเด็นสำคัญค่ะก็คือการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่าง2เมืองผ่านโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนข้ามแม่น้ำโขงโดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทยซึ่งปัจจุบันการเดินทางจากชายแดนหัวโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านไปยังแขวงหลวงพระบางต้องใช้เรือข้ามฟากเมืองจอมเพชรหากโครงการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการสัญจรและขนส่งรวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง2เมืองให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะจังหวัดน่านยังมีแนวคิดส่งเสริมเส้นทางบินตรงระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบางด้วยโดยจะหารือกับสายการบินที่สนใจเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามค่ะยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นซึ่งหลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะหารือรายละเอียดและกำหนดแนวทางความร่วมมือในแต่ละด้านให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูผืนป่าเขาขยายจังหวัดชัยนาทค่ะที่สานต่อแนวคิดเขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจากผืนป่าจากที่เคยแห้งแล้งและเสื่อมโทรมให้กลับมาร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ค่ะนายนิรุธเข็มเงินผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทพร้อมนายอนุพงษ์คล้องการและว่าที่ร้อยตรีธนโชตรายละรายรารองผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหารครูและบุคลากรจากศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมหม่องมะมงและวัดสิงห์ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาผืนป่าเขาขยายสานต่อมรดกทางความคิดของนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ริเริ่มพลิกฟื้นเขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์ค่ะโดยมุ่งหวังให้เป็นระบบนิเวศที่มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆอีกทั้งยังเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกายของชาวจังหวัดชัยนาทด้วยทั้งนี้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาทั้ง12ศูนย์เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงพลังความสามัคคีและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นค่ะจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวนิทรรศการใหม่แกะกล่องค่ะโบราณดาราศาสตร์ณอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมเพื่อดึงภูมิปัญญาบรรพชนเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และท้องฟ้าโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ค่ะบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะบริเวณอาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการชั้น2อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโซนใหม่โบราณดาราศาสตร์จัดทำขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านโบราณคดีและดาราศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันค่ะถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างท้องฟ้ากับวิถีชีวิตภูมิปัญญาโบราณสถานสถาปัตยกรรมและความเชื่อของมนุษย์ในอดีตผ่านสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยเปิดให้บริการทุกวันอังคารวันอาทิตย์และวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะและปิดทำการทุกวันจันทร์นั่นเองค่ะต่อกันที่จังหวัดหนองคายค่ะเปิดฉากงานประเพณีแข่งขันเรือยาวลุ่มแม่น้ำโขงอำเภอศรีเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมสายน้ำกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ามกลางกองเชียร์ที่ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานค่ะบรรยากาศความคึกคักบริเวณริมฝั่งโขงที่ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียงจันทน์อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอศรีเชียงใหม่ประจำปี2569ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ร่วมกับอำเภอหนองคายสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีณลำน้ำโขงแห่งนี้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเพื่อสะท้อนความผูกพันของชุมชนและสร้างความสามัคคีรวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยโดยมีทีมเรือชื่อดังร่วมชิงชัยในประเภท30ฝีพายค่ะชิงถ้วยเกียรติยศจากดร.ศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายศักดาจันทรสุวรรณส.ส.หนองคายด้วยค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดตรังค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททร่วมกับทางจังหวัดตรังเปิดฉากมหกรรมแสงสีเสียงสุดตระการตาวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนและกระตุ้นการเดินทางรวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะพาไปสัมผัสกับความสวยงามประการตาที่จังหวัดตรังกันค่ะคุณผู้ชมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททร่วมกับจังหวัดตรังจัดพิธีเปิดปรากฏการณ์แสงสีเสียงสุดอลังการวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังภายใต้แนวคิดมนตรังตราตรึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยามค่ำคืนไนท์อีโคโนมีและโชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในมุมมองร่วมสมัยโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและนายณัฐครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวททร่วมกันเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งณเขาแปะช้อยภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95อำเภอเมืองตรังค่ะ
ด้านนายทรงกลดผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการยกระดับศักยภาพเมืองท่องเที่ยวรองผสมผสานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับทุนทางวัฒนธรรมธรรมชาติอาหารและวิถีชีวิตเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ช่วยกระตุ้นการเดินทาง

การพักค้างคืนและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังมนตรังตราตรึงจัดขึ้นจนถึงวันที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยทางจังหวัดได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2ทุ่งแจ้งพร้อมมีบริการรถรับส่งฟรีตลอดงานค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ NPT ทั่วไทยค่ะหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันนิชาภัทรรุ่งรัตนเสถียรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: แม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ชุดไทยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
5: ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วย
6: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ที
1: ใส่เย็นๆนะมาแกกูธุระเยอะ
2: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
3: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวกสะดวก
2: โอ้ดีจังมี5ชิ้นน่ะใช้สบายเหลือขายต่อได้
0: อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีตั้ง7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้ทะเลาะกันใช้เหรอเนี่ย
3: น้าผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบไว้ระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: แล้วความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะยายเพ้งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโตมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้ามาอย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล
4: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไทยทิพย์ภายใต้

0: ใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสติ
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนาเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เตรียมพร้อมรับมือ

0: ได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อเวลา 17:00 นหรือว่า 5:00 นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่5นะคะเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะซึ่งอาจจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะมาไล่เรียงกันนะคะในแต่ละช่วงเวลาจะเป็นพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังบ้างค่ะอย่างวันที่4ตุลาคมนะคะก็จะเป็นพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขยับมาวันที่5ถึง6ตุลาคมจะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ยังมีทางภาคตะวันออกแล้วก็ที่ภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะแต่ว่าในวันที่5ถึง6เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงแล้วนะคะขยับไปวันที่7ตุลาคมก็จะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอันนี้เราแยกเป็นตามรายภาคนะคะทีนี้ถ้าเจาะไปดูรายจังหวัดค่ะจากทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็อัปเดตข้อมูลบอกว่าอย่างวันที่5ตุลาคมเนี่ยฝนจะหนักมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาค่ะขยับมาวันที่6ตุลาคมนะคะจะเป็นฝนหนักมากเช่นเดียวกันบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักทั้งในวันที่5และวันที่6ตุลาคมนะคะส่วนจังหวัดที่ไม่ได้ระบุชื่อออกมาเนี่ยยังสามารถมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนหนักหรือฝนหนักมากตามประกาศนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นๆยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักมากนะคะขอให้ติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นนะคะขยับไปช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมย้ำนะคะว่าช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ค่ะ
1: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งภาพรวมก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญหลายจุดไหลผ่านตรงนี้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็มอบถุงยางชีพให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางรวมถึงได้ชี้แนะแนวทางชี้แจงแนวทางเยียวยาซึ่งครอบคลุมทั้งเงินชดเชยตามเกณฑ์เดิมแล้วก็มาตรการทำประกันภัยพิบัติที่คุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีอื่นๆลงพื้นที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนมอบถุงยางชีพจำนวน500ชุดแก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางโดยระบุว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเสี่ยงภัยตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกในศูนย์พักพิงอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพทันทีถ้าหากประเมินแล้วว่าไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะในบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงควรจะย้ายมาอยู่ศูนย์พักพิงล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงครับส่วนเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยานั้นรัฐบาลดำเนินมาตรการเดิมควบคู่กับอันใหม่ก็คือการทำประกันภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมลมพายุและแผ่นดินไหวแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง30ล้านครัวเรือน
2: ไปอ่าวไทยเนี่ยมันระบายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าแล้วกรุงเทพเราก็ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเพราะฉะบางทีมันระบายออกไปถ้าเร่งระบายออกเอาใจประชาชนเร่งระบายให้เห็นมีการสูบน้ำนะถ้าไปสูบผิดเวลาเนี่ยออกไปเท่าไหร่มันก็กลับมาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเราก็ได้ทำอยู่โดยตลอดนะครับรัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งพวกท่านอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รัฐบาลได้ตัดสินใจซื้อประกันภัยรายครอบครัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเขตที่มันเสี่ยงภัยน้ำท่วมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแต่ประกันเนี่ยจะคุมเราเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาก็คือเมื่อวานซืนนะครับเป็นต้นไปไอ้เหตุที่มันเกิดก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลก็จะดูแลด้วยตัวรัฐบาลเอง

0: ท่านนายกยังระบุด้วยนะครับว่าพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงน่าเป็นห่วงเรื่องปริมาณน้ำเนื่องจากว่าฝนมีโอกาสตกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมก็ยังคงมีมากอยู่แต่ปริมาณฝนในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคกลางเนี่ยไม่เท่ากับพื้นที่ภาคใต้ที่ช่วงนี้ฝนจะตกหนักตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไล่ไปจนถึงนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
1: ทีมข่าว NBT เราก็ไปเกาะติดสถานการณ์ในจุดต่างๆนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราไปประจำการในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะตามหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะจะมีผู้สื่อข่าวเราอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาที่สระบุรีแล้วก็ที่สมุทรสงครามนะคะไปตระเวนดูในแต่ละจุดที่ยังมีน้ำบางจุดอาจจะน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเพื่อสะท้อนเสียงมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจุดแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูจะเป็นที่สระบุรีก่อนนะคะคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำเหนือเนี่ยจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังประกาศเตือนอากาศนะคะว่าจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ประชาชนนะคะอย่างที่สระบุรีเนี่ยในลุ่มน้ำป่าสักโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ท้ายน้ำยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะอย่างที่เรียนไปพอมีประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระลอกใหม่แบบนี้น้ำเก่าก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบพื้นที่นี้กันนะคะว่าผลกระทบจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะติดตามกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะคุณสุประวีเชิญค่ะ
2: ทีมข่าว NBT นะคะยังคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่จุดนี้นะคะบริเวณวัดตโนดอำเภอเมืองสระบุรีค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่ท้ายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำด่านแรกๆเลยค่ะโดยจากที่สังเกตนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยนะคะก็ยังคงทรงตัวอยู่แต่เนื่องด้วยพื้นที่จุดนี้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะค่ะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเริ่มมีความกังวลใจตอนนี้เริ่มเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็เริ่มเฝ้าสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันแล้วค่ะทีมข่าวนะคะได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านตโนดค่ะเล่าให้ฟังว่าบ้านของเธอเนี่ยนะคะถูกน้ำท่วมหนักมาแล้วถึง2ปีซ้อนเมื่อปี2564ถึงปี2565จนต้องย้ายไปอยู่ที่วัดค่ะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยสูงมากจนถึงชั้นที่2ของตัวบ้านขณะที่ปีนี้นะคะช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำก็ขึ้นมาจนถึงระดับถนนหน้าบ้านค่ะก่อนจะลดลงไปเมื่อไม่นานมานี้เองกระทั่งทางนายอำเภอได้แจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักเข้ามาอีกระลอกจึงได้เริ่มทยอยเก็บของนะคะเตรียมที่พร้อมไว้ก่อนแล้วเพราะหากท่วมขึ้นมาจริงๆก็จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าน้ำจะลดเพราะการใช้ชีวิตเนี่ยก็ลำบากมากไปลองฟังเสียงกันค่ะ
3: ก็มันจะต้องมีทุกปีว่าจะมากจะน้อยเพราะปีที่แล้วก็ขึ้นแต่ก็ยังไม่ท่วมถนนแต่ปีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าเขื่อนปล่อยมาเยอะก็ดูตามลำดับว่าจะสมควรจะเก็บช่วงไหนต้องดูระดับปริมาณน้ำ
4: ถ้าน้ำมาถึงตรงไหนแล้วเราถึงจะต้องรีบเก็บของ
3: นี่ถึงนี่เลยก็ต้องทยอยเก็บ
4: ก็คือพอช่วง
3: ใช่เพราะว่าถ้าอยู่ถนนอะไรเงี้ยเราก็ยังมองดูเห็นอยู่ว่าสมควรที่จะเก็บไหมเพราะว่าถ้าบางปีอ่ะน้ำเขาจะขึ้นแบบตัวหนอนน่ะก็คือต้องเก็บแหละ
2: นอกจากนี้นะคะอีก1จุดเสี่ยงสำคัญค่ะที่เป็นด่านหน้ารับน้ำด่านแรกของจังหวัดสระบุรีหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเกิน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปก็คือบริเวณตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลที่อำเภอเสาไห้ค่ะทีมข่าวก็ได้ไปพูดคุยกับคุณยายมณะนะคะเป็นชาวบ้านต้นตาลก็ได้บอกกับทีมข่าวด้วยความกังวลค่ะว่าโดนน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้มา2ปีแล้วนะคะสิ่งที่ลำบากที่สุดก็คือการเก็บของขนของเพราะว่าอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีแรงยกตู้เตียงข้าวของเสียหายหมดแถมเวลาน้ำท่วมนะคะถนนก็ถูกตัดขาดต้องรอรับอาหารแล้วก็น้ำดื่มจากเรือภายนอกเท่านั้นค่ะพอรู้ว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกหนักอีกในอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็ต้องเตรียมเก็บของเพื่อเอาตัวรอดไว้ก่อนค่ะ
5: ก็เนี่ยระดับนี้เลยเนี่ยหมดนะข้างในเนี่ยอยู่ไม่ได้ของพังมั่งตู้เตียงอะไรหมดอ่ะแล้วไม่มีปัญญาซื้ออีก ก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยหม้อนงหม้อน้ำถังน้ำขังกลมขังแก๊สลอยก็เตรียมจะขนแล้วยายอ่ะต้องขนเอารอดไว้ก่อนอ่ะมันมาน่ากลัวมันมาข้างก็ทางนี้ทางทุ่งนาก็มาทางนี้เวลามันมาจริงๆไม่รู้ส่วนมากจะมากลางคืน
4: คืนเดียวนี่คือน้ำสูง
5: เลยละอย่างสมมติว่าเนี่ยมันเลยต้นมะขามใหญ่มานะหนูเห็นต้นมะขามไหมถ้าเลยมาจ่อตรงประตูเนี่ยเกมขนได้เลยเพราะมันมามันเคยอย่างนั้นนี่ก็เตรียมแล้วเตรียมวันที่ 5เนี่ย
2: สิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่ชาวบ้านพื้นที่ท้ายน้ำในจังหวัดสระบุรีต้องการจริงๆตอนนี้ก็คือในเรื่องของข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนค่ะที่ต้องรวดเร็วล่วงหน้าแล้วก็ชัดเจนแม่นยำค่ะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะมีเวลาที่จะเตรียมตัวในการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยทีมข่าว NVT นะคะจะยังคงเกาะติดสถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักรวมไปถึงที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รายงานสถานการณ์กลับไปให้ทราบเป็นระยะค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะก็รายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของประชาชนคือขอให้แจ้งเตือนล่วงหน้าจะได้เตรียมรับมือกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
0: ครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาเช่นเดียวกันก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับเพราะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าเขื่อนพระราม6จะเพิ่มการระบายน้ำเป็นประมาณ700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกติดตามบรรยากาศที่นั่นนะครับจากคุณพรทิวากันทิยาใจรายงานมาจากเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
6: ค่ะตอนนี้ทีมข่าว NVT ของเรานะคะอยู่ที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักค่ะตอนนี้มีการระบายน้ำอยู่ที่646ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะด้านหลังของวิบเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าระดับน้ำสูงขึ้นนะคะแต่ก็จะมีการยกประตูระบายน้ำขึ้นมานะคะโดยการยกประตูระบายน้ำเนี่ยก็จะยกให้พ้นน้ำครบทั้งหมด6บานเลยค่ะโดยยกขึ้นชั่วโมงละ10เซนติเมตรเป็นการเร่งการระบายน้ำดังกล่าวเพื่อเปิดทางรองรับมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เพิ่มการระบายน้ำคุณผู้ชม646ตัวเลขนี้คือปริมาณน้ำที่ระบายออกมาใน1วินาทีค่ะซึ่งบรรยากาศในพื้นที่เนี่ยก็พบว่ามีประชาชนเดินทางมาติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบริเวณริมแม่น้ำทั้ง2ฝั่งอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการติดตามระดับน้ำแล้วก็ปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่มองเห็นธงแดงนะคะทีมข่าวก็จะขึ้นภาพธงแดงนะคะเก็บภาพประกาศมาให้คุณผู้ชมดูธงแดงเนี่ยตามเกณฑ์การเฝ้าระวังถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่เกินวิกฤตที่กำหนดไว้มากกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการระบายน้ำนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขื่อนเนี่ยจะอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะทีมข่าว NVT จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหัวหน้าฝ่ายรักษาแล้วก็ส่งน้ำโครงการจัด

0: จากมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักเนี่ยจะลงมาถึงครับก็จากเดิมที่เราคาด
1: จังหวัดเรา
0: ก็นะพื้นที่ท้ายเขื่อนพระรามหกเนี่ยที่เฉียงลอยตำบลโพเอนตำบลวังแดงแล้วก็ปากกระท่าครับซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้ระดับน้ำก็น่าจะขึ้นเต็มที่ครับก็อยู่ในช่วง650ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับระดับน้ำก็น่าจะเริ่มทรงตัวแล้วครับแ
1: ต่ในภายใน24ถึง48ชั่วโมงตรงนี้ค่ะทางชลประทานเรามีการมอนิเตอร์หรือว่าติดตามระดับแนวโน้มของน้ำยังไงบ้าง
0: ก็ตอนนี้เราติดตามสถานการณ์น้ำตลอดครับผมดูตลอดก็คือตอนนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรครับซึ่งอยู่เริ่มทรงตัวแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะทรงตัวอยู่ประมาณระบายอยู่ไม่เกิน700ลูกบาศก์เมตรครับ
1: สำหรับประชาชนที่อยู่ริมน้ำหรือว่าต้องเฝ้าระวังไงคะฝากอะไรถึงประชาชน
0: ก็ขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การแจ้งเตือนของเขื่อนป่าสักโชสิทธิ์และเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามีผลโดยตรงกับพื้นที่ริมแม่น้ำครับ
1: ขอบคุณหัวหน้าโครงการส่งน้ำและก็บำรุงรักษานะคะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้เนี่ยระดับน้ำก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นนะคะตามปริมาณของฝนแล้วก็ระดับการระบายน้ำของเขื่อนนะคะโดยคุณผู้ชมที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะถ้าหากว่าบ้านอยู่ติดริมน้ำนะคะก็ให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ถ้าหากว่ามีทรัพย์สินหรือว่ารถยนต์นะคะก็นำไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยค่ะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะวิปประจำอยู่รายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อไปค่ะ
2: คุณครับคุณวิพพรที่ว่านะครับ
3: มีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะอำเภอบางคนที่ด้านบนที่รับน้ำต่อจากจังหวัดราชบุรีทางจังหวัดก็มีการเร่งระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาเพื่อจะลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากนะคะคือพี่น้องชาวประมงในพื้นที่เนี่ยก็ได้นำเรือมาช่วยผลักดันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยด้วยเพื่อเร่งลดน้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดค่ะติดตามกับคุณพัทรพรมาละโสรายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณพัทรพรคะเชิญค่ะ
4: ค่ะขณะนี้นะคะเรายืนอยู่ที่บริเวณวัดพวงมาลัยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะโดยด้านหลังของเราค่ะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะคะอยู่ห่างจากปากอ่าวไทยประมาณ3กิโลเมตรซึ่งจะเห็นว่าด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะจะเห็นเรือประมงค่ะซึ่งเป็นเรือประมงของชาวประมงในพื้นที่นะคะมาร่วมสนับสนุนในการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่นะคะออกจากแม่น้ำแม่กลองค่ะลงสู่ทะเลอ่าวไทยนะคะโดยตั้งแต่ช่วง4ทุ่มของวันนี้นะคะจะเร่งการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อช่วยระบายน้ำจากตอนบนของจังหวัดค่ะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะยังมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอำเภอบางคนทีอำเภออัมพวาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะนี้ค่ะน้ำท่วมเข้าสู่วันที่5แล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 30,000 คนโดยเฉพาะบ้านเรือนริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดค่ะก็ได้เร่งระบายน้ำผ่านลำน้ำสาขาโดยกรมชลประทานค่ะสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำติดตั้งบริเวณปากคลองควายอ้อมบริเวณวัดปากน้ำอำเภออัมพวานะคะขณะที่ชาวประมงในพื้นที่เองค่ะก็นำเรือมาช่วยผลักดันน้ำแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยนะคะเพื่อลดน้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนบนขณะเดียวกันค่ะก็ทางจังหวัดนะคะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกลเพิ่มเติมเพื่อขอติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแหล่งน้ำที่คลองสาขาหลักที่สำคัญ8จุดค่ะส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นค่ะขณะนี้นะคะหลายครอบครัวที่ประสบกับน้ำท่วมขังสูงได้เข้าที่ศูนย์พักพิงที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครขออภัยค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้กำชับท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ถึงมือประชาชนคาดว่าเขื่อนด้านบนลดการระบายน้ำและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะระดับน้ำในพื้นที่จะเริ่มลดลงหากสถานการณ์คลี่คลายทั้งหมดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็จะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะขุดลอกคูคลองและวางแผนรับมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในระยะต่อไปค่ะ
5: หาเครื่องมือมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องผลักดันน้ำนะครับเราได้ติดตั้งไปแล้วของกรมชลประทานที่ปากคลองแควอ้อมนะบริเวณวัดปากน้ำนะครับที่สำคัญนะก็คือในแม่น้ำสาขาหลักก็

0: คือแม่น้ำแม่กลองนะครับช่วงปลายของแม่น้ำเนี่ยคืออำเภอเมืองสมุทรสงครามที่จะไหลลงสู่ปากอ่าวนะครับก็พบว่าที่ผ่านมาน้ำไหลลงมาได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าติดขัดในเรื่องของการมีน้ำขึ้นน้ำลงที่บริเวณปากอ่าวก็ทำให้น้ำยังไม่ทันจะไหลลงก็ถูกน้ำทะเลดันไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งทำก็คือการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งขณะนี้ด้านหลังผมท่านจะเห็นว่ามีพี่น้องชาวประมงนะครับของสมุทรสงครามส่วนหนึ่งได้มาช่วยกันในการที่จะมาติดเครื่องนะเพื่อที่จะเร่งดันน้ำในแม่น้ำแม่กลองให้ไหลออกสู่อ่าวไทยได้เร็วยิ่งขึ้นนะขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดพวงมาลัยนะครับอำเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งก็จะอยู่ไม่กี่กิโลนะก็จะถึงปากอ่าวแม่กลองครับขณะนี้เนี่ยได้เปิดเรือเครื่องนะได้ทำการดันน้ำอยู่นะครับก็คิดว่าโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยเนี่ยจะเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ตามบ้านพี่น้องในชุมชนในคูคลองสาขาต่างๆในพื้นที่ตอนบนของสมุทรสงครามเนี่ยจะได้เร่งไหลระบายสู่ปากอ่าวได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ขณะเดียวกันค่ะพวกเรานะคะได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ที่อำเภอบางคนทีพบว่ายังมีหลายตำบลได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะชุมชนใกล้วัดบางน้อยตำบลจอมปลวกซึ่งน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็น5วันแล้วนะคะเนื่องจากน้ำในคลองบางน้อยและลำคลองสาขาไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองได้เพราะมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำเข้าท่วมถนนบ้านเรือนและสวนของชาวบ้านจนพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายค่ะส่วนบ้านที่อยู่ติดกับคลองที่มีระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรนะคะส่วนพื้นที่โดยรอบมีน้ำตั้งแต่ระดับหน้าแข้งจนถึงหัวต้องนำรถมาจอดบนถนนและใช้เรือ
2: นะครับบางสะแกฝั่งโน้นนะครับที่ไปดูมาหรือหลายๆพื้นที่เนี่ยทางองค์กรปกครองยังชีพต่างๆมีการทำอาหารแจกในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องฝากให้กับทางจังหวัดนะครับกำชับทุกท้องถิ่นดูแลให้เท่าเทียมกันทั้งหมดเพราะว่ามันมียังมีบางที่เช่นบางคนทีอย่างเงี้ยมีบางที่ยังขาดอยู่ยังไม่ได้รับนะครับท่านผู้ว่าฝากท่านผู้ว่านะครับว่ากำชับนายกทุกนายกนะครับของท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยในจังหวัดเนี่ยช่วยดูแลในพื้นที่ที่น้ำท่วมให้ดีด้วยฝากทางปภ.ฝากทางกระทรวงมหาดไทยครับล่าสุดผมได้ยินทางจังหวัดราชบุรีนะเพื่อนบ้านเรานะครับบางพื้นที่ในเมืองเนี่ยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับอยากให้ทำโดยทั่วทุกคนนะครับแล้วท้องถิ่นนะครับฝากไว้อย่างนึงท่านมีงบนะครับในการที่สามารถอนุมัติอยู่แล้วที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้ออกประกาศมาแล้วว่าท่านสามารถใช้งบในการป้องกันเบิกค่าน้ำมันเบิกค่าไฟฟ้าหรือว่าเบิกค่าป้องกันภัยต่างๆได้เนี่ยท่านควรเอามาใช้ดูแลป้องกันเหตุให้กับพี่น้องประชาชนตามระเบียบครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็ประเมินว่าพื้นที่จังหวัดนี้ค่ะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะเนื่องจากได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็บอกว่าพื้นที่นี้ฝนอาจจะไม่ตกมากตกไม่นานค่ะไม่เหมือนกับจังหวัดตอนบนนะคะซึ่งก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วไม่ได้ประมาทนะคะโดยขณะนี้ค่ะก็ได้เร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่นะคะเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะตอนบนของจังหวัดค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณพัทรพรมาลโสนะคะรายงานสดมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะคือตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทุกหน่วยงานนะคะรวมถึงภาคประชาชนเองก็เข้ามาช่วยเหลือกันในยามวิกฤตแบบนี้นะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยเราได้เห็นที่ราชบุรีกลุ่มเรือนำเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเขาก็มาช่วยการผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเหมือนกันเขาบอกว่าคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยส่งภาพส่งคลิปมาให้บอกว่าช่วยสวนของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยลดผลกระทบไปได้เยอะทีเดียวนะคะ
4: ก็มาระบายน้ำจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่อ่าวไทยด้วยบรรดาเรือประมงนะครับขยับเข้ามาที่ปริมณฑลไปดูสถานการณ์ในหลายพื้นที่ของเทศบาลขู่คดที่จังหวัดปทุมธานีตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะใช้ยานพาหนะสัญจรออกนอกพื้นที่ได้วันนี้ทีมข่าว NBTเราลงพื้นที่ไปติดตามผลกระทบนะครับรวมถึงแผนการระบายน้ำของเทศบาลเมืองขู่คดด้วยติดตามจากรายงานครับ
5: ขณะนี้ทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเทศบาลเมืองคูคตจังหวัดปทุมธานีซึ่งพบว่าในหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงแม้จะผ่านมามากกว่า1สัปดาห์เบื้องต้นทางเทศบาลได้ติดต่อประสานงานกับทางกรมชลประทานในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ

0: ั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาจนถึง3ตุลาคม2569รวม1สัปดาห์ที่เทศบาลเมืองคูคตจังหวัดปทุมธานีต้องประสบกับเหตุอุทกภัยมีระดับน้ำสูงตั้งแต่เหนือหัวเข่าไปจนถึง1เมตรส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายรวมถึงทรัพย์สินอย่างโต๊ะตู้เตียงต้องจมอยู่กับน้ำหลายวันจนไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้และในหลายพื้นที่ไม่สามารถใช้งานห้องน้ำรวมถึงน้ำประปาได้จำเป็นต้องออกมาใช้งานห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแทน
1: ตู้เย็นเอาขึ้นทันพวกเครื่องใช้ในบ้านพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่ที่นงที่นอนก็เตียงเนี่ยมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วคือมันเอาไม่ทันไงน้ำก็ขังพอแช่แล้วก็มันจะมีตู้เสื้อผ้าไอ้พวกไม้อัดที่เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆนะพอโดนน้ำเนี่ยมันพื้นมันจะเปื่อยมันก็จะโยกเยกแล้วทีนี้พอเวลารถวิ่งผ่านวิ่งอะไรเนี่ยมันจะโยกเยกนั่นแหละก็คงเสียหายแน่ๆ
2: ตอนน
1: ี้
2: รถลงมาเยอะหรือยังคะน้ำ
1: ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกล้นเยอะออกมาเขาบอกลดประมาณเกือบถึง10เซนเพราะว่าที่บ้านผมมันคนท่วมประมาณเลยพื้นบ้านอ่ะประมาณเกือบเลยหัวเข่าแต่ตอนนี้มันเหลือมาแค่ท่วมหลังเท้าหน่อยเดียวก็คือมันลดคือผมไม่ได้อยู่บ้านตลอดไง คือเราก็ต้องหากินของเราก็ต้องหาวิธีที่จะไปซื้อของมาขายพอดีได้รถตัวนี้กลับมาก็เลยได้ไปได้
2: ห้องน้ำไฟฟ้าใช้ได้
1: ไม่ได้ไฟฟ้าใช้ได้ห้องน้ำใช้ไม่ได้
2: ใช้ไม่ได้แล้วเราไปเข้าห้องน้ำที่ไหนคะ
1: ผมต้องมาถนนใหญ่หน้าวัดโพศพที่ปั๊มมันถึงจะเข้าได้
3: เพราะที่บ้านก็ในยอดแหวนยอดนี้ก็ท่วมไงที่ต้องเข้าซอยก็ครึ่งเข่าแหละ
2: ครึ่งเข่าเลย
3: จ้ะตอนนี้ก็ลดแล้วลดแล้ว
2: แต่ก็ยังท่วมขังอยู
3: ่ยังท่วมอยู
2: ่ก็คือห้องน้ำ
3: ใช่ไม่ได้เพราะน้ำมัน
0: ซึ่งทางเทศบาลได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานในการเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ3แห่งคือประตูระบายน้ำรังสิตใต้เปิดระบายน้ำที่30เซนติเมตรประตูระบายน้ำพระยาสุเรนเปิดระบายน้ำที่30เซนติเมตรประตูระบายน้ำหม้อแตกเปิดระบายน้ำที่30เซนติเมตรเช่นเดียวกันควบคู่กับการใช้เครื่องสูบน้ำระบายลงคลองอีก70ตัวคาดใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำสถานการณ์ถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
4: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยน้ำพื้นที่นี้ยังท่วมขังอยู่แต่พอได้ประสานงานกับรังสิตใต้ให้เปิดน้ำไปเนี่ยยกระดับคลองพระยาสุเรนคลองหม้อแตกแล้วก็คลองสายใหม่รังสิตใต้เนี่ยนะครับเปิดเมื่อวานเนี่ยวันนี้ยุบไปประมาณร่วม30เซนครับ
2: ประมาณกี่วันคะถึงจะกลับสู่สถาน
4: ผมว่าถ้าหากวันนี้ถ้าเขายกให้อีก30เซนผมว่าไม่เกินอาทิตย์นี้คงแห้งหมดครับ
0: อย่างไรก็ตามปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงประมาณ10เซนติเมตรแต่พื้นที่บางส่วนยังคงได้รับผลกระทบหนักมีน้ำสูงมากกว่า1เมตรเช่นสนามกีฬาทูปะเตมีปากซอย39เทศบาลเมืองคูคตหมู่บ้านเสมาฟ้าครามหมู่บ้านทรงพลและเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคตได้แจกถุงยางชีพให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาสาธารณภัยเป็นที่เรียบร้อยนี่คือทางเข้าเทศบาลเมืองคูคตที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้จำเป็นต้องใช้รถใหญ่และเรือเข้าไปในพื้นที่เท่านั้นนะคะซึ่งขณะนี้ทางประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในวันที่5ถึง7ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ทางเทศบาลได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานในการชะลอการระบายน้ำและการผันน้ำมาในเขตจังหวัดปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามค่ะขอให้ประชาชนยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดต่อไปค
5: ่
0: ะ
5: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะและช่วงหน้ากลับมาดูมาตรการความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากทางกระทรวงคมนาคมค่ะ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์ข้างใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะนอกจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเรื่องสวนไร่นาจะเสียหายแล้วนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์ของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากบางท่านเนี่ยมีรถอยู่แล้วรถเนี่ยเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีพแล้วก็เสียหายไปด้วยนะคะจะมีมาตรการใดมาช่วยเหลือบ้างนะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงนะคะก็พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนนี้ให้กับประชาชนมีทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ส่วนลดค่าซ่อมรถนะคะแล้วก็บริการตรวจเช็คสภาพรถด้วยแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนะคะเป็นอย่างไรไปตรวจสอบกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกองแก้วสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปบางส่วนนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยรถราเสียหายเยอะถนนหนทางหลวงก็มีผลกระทบเยอะขออนุญาตเริ่มจากความช่วยเหลือด้านรถให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงคมนาคมยังไงบ้างคะ
2: ครับผมขอพูดภาพรวมก่อน
0: ค่ะ
2: นะครับก็คือภาพรวมเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมโดยข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านพิพัฒน์ธุรกิจการเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการตั้งแต่วันที่26กันยาเป็นต้นมาว่ารถเนี่ยที่ประชาชนจะต้องจอดหนีน้ำเนี่ยเราก็จะเปิดจุดจอดรถนะครับในอาคารจอดรถของรฟม.นะครับทุกสถานีให้ประชาชนเนี่ยได้จอดฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ขยายเวลาจอดให้ถึงวันที่9ตุลาคมนะครับก็คือในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับท่านก็ยังสามารถจอดได้อยู่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่วนกรณีที่จะมีรถที่ไปจอดตายอยู่นะครับหรือว่ามีรถที่ไปจอดแล้วว่าแล้วเจ้าของรถไม่สามารถออกมาได้เนี่ยเราก็ได้สนับสนุนนะครับรถซากนะครับรถสไลด์ต่างๆเนี่ยให้กับสน.ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยที่ในแต่ละสน.เนี่ยเขาก็จะไปหาจุดจอดรถให้บางจุดไม่มีเราก็ไปใช้อาคารจอดรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งท่านสามารถติดต่อทางสน.ได้หรือท่านที่ต้องการจะใช้รถลากรถสไลด์ท่านก็สามารถไปติดต่อสน.เพื่ออำนวยความสะดวกได้นะครับนอกจากนั้นแล้วกรมการขนส่งทางบกก็ยังได้ติดต่อกับผู้ประกอบการนะครับที่เป็นแบรนด์รถยนต์เนี่ย25แบรนด์นะครับก็ยกตัวอย่างเช่น Toyota นะครับHonda Mitsubishi อะไรอย่างเงี้ย Ford ต่างๆเนี่ยนะครับทั้งรถที่เป็นรถน้ำมันแล้วก็รถไฟฟ้านะครับในการตรวจเช็ครถของท่านเนี่ยในการรถของท่านแช่น้ำถ้าต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาก็จะลดอะไรให้สูงสุดถึง 40% นะครับค่าอะไรในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับเราก็จะเปิดบริการตรวจสภาพรถให้กับประชาชนได้ฟรีนะครับในกรณีที่ท่านมีความกังวลว่ารถของท่านเนี่ยอาจจะโดนความชื้นแน่นอนว่ารถโดนน้ำเนี่ยมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารถของท่านเนี่ยโดนความชื้นท่านอยากจะตรวจสภาพอยากจะตรวจอะไรเนี่ยท่านก็สามารถไปติดต่อที่ขนส่งใกล้บ้านท่านได้เลยครับ
0: ค่ะเรามีการกำชับกัญชาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไหมคะว่าช่วงนี้อยากให้ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษด้วยอะค่ะไม่อยากให้มีปัญหาหรือการกระทบกระทั่งกันด้วยอะค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
2: คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมเรากำชับตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าเราต้องมีหน้าที่ในการสนับสนุนแล้วก็ให้บริการประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: มการขนส่งทางบกเนี่ยรอบนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็จะมีหลายเรื่องที่จะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการบริการประชาชนผมยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยก็จะมีประชาชนที่เขาจะต้องทำใบขับขี่สาธารณะเนื่องจากว่าเราก็กำชับกำชาว่าต่อไปนี้คนที่ขับรถขนส่งนะครับขับรถเหมือนแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันหรือขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยต้องมีใบขับขี่สาธารณะเนี่ยเขาก็จะให้บริการอยู่เป็นประจำหรือแม้แต่ล่าสุดที่ประชาชนไปลงทะเบียนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไปอุทธรณ์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องคอนแทคกับประชาชนโดยตรงอำนวยความสะดวกเขาโดยตรงกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ยึดถือว่าการให้บริการประชาชนเนี่ยก็ต้องให้บริการด้วยความเต็มอกเต็มใจนะครับแล้วก็เข้าใจว่าประชาชนที่มาเนี่ยทุกคนเดือดร้อนมาหมดนะครับฉะนั้นการให้บริการเนี่ยต้องใจเย็นแล้วก็อธิบายทำความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยครับ
1: ค่ะเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วยนะคะตอนนี้ประชาชนนี่ก็เดือดร้อนกันเยอะนะคะท่านรัฐมนตรีคะ
0: ยกเว้นให้อยู่ครับยกเว้นให้นะครับว่ากรณีที่แผ่นป้ายท่านหายนะครับท่านก็สามารถร้องนะครับทางออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ขอว่าไม่บังคับใช้กฎหมายในช่วงนี้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการต่อภาษีรถยนต์ซึ่งเข้าใจว่าในเดือนกันยาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่จะต้องต่อภาษีรถยนต์กันด้วยก็ขยายให้ไปถึงสิ้นเดือนตุลาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับในส่วนของส่วนลดค่าอะไรต่างๆยุ่งยากไหมครับ
0: ไม่ต้องครับอันนี้เป็นลักษณะอัตโนมัติเลยครับเพราะเป็นความร่วมมือร่วมกันครับ
1: ค่ะก็คือ
0: แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้รับถ้าเกิดว่าไปศูนย์บริการใดนะครับเอาเป็นว่าสาเหตุน้ำท่วมก่อนเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าค่าอะไรเขาไม่ลดให
2: ้
0: นะครับก็สามารถแจ้งที่กรมการขนส่งทางบกได้ครับ
1: ยกตัวอย่างสมมติว่าเราขับรถยี่ห้อโตโยต้าขออนุญาตเอ่ยนามนะคะขออนุญาตเอ่ยยี่ห้อแล้วรถเราได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขับลากรถเอารถไปที่ศูนย์แล้วก็แจ้งว่าถูกน้ำท่วมมาอันนี้ก็จะได้ส่วนลดไปเลยโดยอัตโนมัติถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ทีนี้มันก็จะมีคือบางส่วนคือเราก็ไม่มั่นใจในเรื่องของช่างเทคนิคนะครับอย่างพวกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำแล้วมันพังเนี่ยมันก็น่าจะได้ส่วนลดอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนบางอย่างที่มันตามอายุใช้งานใช่ไหมครับอย่างเช่นเบรกค่าเบรกหมดนะครับแล้วปรากฏว่ามันพังอย่างเงี้ยตัวนี้ผมอาจจะคอมมิตไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าที่มันผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ได้แน่นอนนะครับทีนี้ส่วนค่าแรงค่าอะไรเนี่ยเขาคงไม่ได้ลดราคาให
1: ้ก็จะเป็นค่าอะไรไปหลักๆนะคะถนนหนทางนะคะท่านรัฐมนตรีรอบนี้ถนนเส้นหลักเนี่ยหลายเส้นก็ได้รับผลกระทบหนักมากเราจะเร่งเข้าไปซ่อมแซมกันยังไงคะเพราะว่าก็น่าจะมีถนนเสียหายเยอะด้วยอะค่ะ
0: เราซ่อมแซมรายวันเลยนะครับอย่างเช่น M7 เนี่ยที่จะไปชลบุรีพัทยาเนี่ยนะครับในวันแรกที่น้ำแช่อยู่เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ารถหนักวิ่งด้วยนะครับถนนก็เสียหายไปวันรุ่งขึ้นเราก็ซ่อมเลยนะครับถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักนะครับเราก็จะเร่งส่งช่างเข้าไปซ่อมเลยไม่เกินสัปดาห์นึงนะครับเพียงแต่ว่าการซ่อมลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะชั่วคราวถนนอาจจะไม่ได้สวยงามน
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าถ้าจะซ่อมทั้งระบบเนี่ยมันน่าจะต้องใช้งบประมาณครับ
1: ค่ะแต่ก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเต็มที่นะคะ
0: ใช่ที่มีหลุมใหญ่ๆมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทยอยเอายางมาตอยเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแอสฟัลติกเนี่ยไปปูนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการเส้นทางหลักๆหลายเส้นทางแล้วครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะรัฐมนตรีคะอยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนคือน้ำเก่าก็ยังอยู่น้ำใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเยอะแค่ไหนค่ะความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีไปให้พี่น้องประชาชนแน่นอนแล้วก็มาตรการต่างๆด้วยค่ะ
0: คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับเราก็มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนนะครับทุกหน่วยงานเต็มที่เนื่องจากเรามีเครื่องจักรนะครับฉะนั้นในการช่วยเหลือของเราเนี่ยเราก็จะมีทั้งรถสูงนะครับรถขนของรถกระเช้านะครับที่พอได้รับการร้องขอแล้วก็ดำเนินการให้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับซึ่งเราก็จะทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกับกทม.หรือว่าปอพอเนื่องจากว่าในบริบทเนี่ยเวลาลงหน้างานเนี่ยมันก็ต้องไปดูภาพรวมนะครับอย่างเช่นสูบน้ำออกจากตรงนี้แล้วจะต้องไปลงตรงไหนนะครับอันนี้คือในส่วนของกระทรวงคม

0: มนาคมในภาพรวมของรัฐบาลนะครับรัฐบาลท่านนายกก็ได้ให้ความสำคัญนะครับเต็มที่กระทรวงมหาดไทยก็เต็มที่นะครับในการดูแลนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดวันที่26นะครับฉะนั้นเกณฑ์ในการเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์เดิมก็คือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยก็ 9,000 บาทนะครับราคาซ่อมก็ซ่อมตามจริงไม่เกินเข้าใจว่าไม่เกิน 80,000 นะครับที่กรุงเทพประกาศเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจนะครับส่วนหลังจากเนี้ยหลังจากวันที่1ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็อยากจะขอความกรุณาประชาชนที่ถ้าท่านสะดวกนะครับก็ลงทะเบียนทางรัฐนะครับลงทะเบียนบ้านของท่านนะครับกรณีที่เหตุเกิดหลังจากวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับน้ำท่วมก็ประกันจ่ายให้ 9,000 ถ้าเกิดว่าท่านต้องซ่อมบ้านก็ประกันจ่ายเพิ่มให้อีกรวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่เกิน 100,000 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเนี่ยจ่าย2ล้านนะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจที่รัฐบาลอยากจะทำให้เพื่อ1เป็นการประหยัดงบประมาณ2เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการดูแลที่จะต้องเว้นระเบียบราชการอ่ะคืออยากให้ภาคเอกชนเนี่ยมาช่วยดูแลประชาชนให้ดีที่สุดครับ
1: ถ้าท่วมตั้งแต่วันที่26ลากยาวมาจนถึงวันที่หลังวันที่1ตุลาแล้วนี่ได้ทั้ง2อย่างไหมครับ
0: ก็คืออันนี้ผมพูดถึงหลักของกฎหมายประกันเนาะสมมุติว่าเราทำประกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าตัวผมเองเนี่ยทำประกันแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าประกันเนี่ยจะมีผลคุ้มครองผมกรณีเสียชีวิตนะครับ5ล้านบาทซึ่งประกันจะคุ้มครองมาที่1ตุลานะครับแล้วเกิดสมมติผมเสียชีวิตวันที่30กันยา
1: ก็ไม่ได้
0: อันนี้ประกันยังไม่มีคุ้มครองแต่วันที่1นี่ผมก็เสียชีวิตไปแล้วถูกไหมครับอันนี้คือหลักของการคุ้มครองของประกันเช่นเดียวกันครับวันที่26เนี่ยเขานับวันที่เหตุเกิดนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่มันเป็นเรื่องของกฎหมายประกันจริง
2: ๆ
0: ซึ่งท่านนายกก็ได้พยายามให้คปภ.ต่างๆเนี่ยไปต่อรองแล้วแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเวลาประกันเนี่ยเขาก็จะมีการส่งต่อประกันมันเป็นหลักการสากลครับ
1: ครับ
2: ได้ค่ะขอบพระคุณมากๆนะท่านรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับผมครับ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะก็ได้ย้ำถึงมาตรการช่วยเหลือจากทางกระทรวงคมนาคมนะคะเริ่มจากในพื้นที่กรุงเทพก่อนรถใครที่ไปจอดอยู่ตามจุดจอดรถของรฟมเนี่ยตอนนี้ขยายเวลาให้ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะจอดฟรีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการประสานบริษัทรถต่างๆนะคะจะมีส่วนลดค่าอะไหล่มีส่วนลดค่าซ่อมอะไรให้นะคะถ้าไปถึงแล้วอันไหนที่มีปัญหาก็ติดต่อได้ที่กรมการขนส่งทางบกนะคะ
1: นะครับไปดูสถานการณ์ในส่วนของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังมีหลายจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักหน่วงเพราะว่าบางพื้นที่น้ำก็ยังอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีเตรียมที่ฝนระลอกใหม่จะมีมาอีกท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานให้เตรียมรับมือในทุกด้านพร้อมเร่งให้มีการสื่อสารแจ้งเตือนเชิงรุกด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์นะครับว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือในทุกมิติโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ย้ำให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทันทีในจังหวะที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำซึ่งการบริหารจัดการน้ำก็จำเป็นจะต้องประเมินปัจจัยรอบด้านอย่างรอบคอบทั้งขีดความสามารถของจุดรับน้ำและสภาวะน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่เดิมครับ
3: ก็เร่งระบายคือถ้าเราระบายได้เราก็ไม่ใช่บอกว่าโอเคไม่ระบายถ้าระบายได้เราเร่งระบายออกไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าเกิดจะมีปริมาณฝนที่มันเยอะจนมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังขึ้นอีกเราก็ต้องระบายอยู่ดีนะครับเราคงไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนแบบคงเราจะไม่มีวันที่จะบอกไหนมันท่วมอยู่แล้วเดี๋ยวอีก2 3วันมันจะมาอีกก็เลยปล่อยให้ท่วมต่อไปไม่ใช่แน่นอนนะครับ
4: แต่ว่าอย่างนั้นมันก็จะช่วยลด
3: เมื่อไรที่ระบายได้ก็ระบายเร่งระบายออกไปคําว่าระบายได้ก็คือเราก็ต้องดูปัจจัยทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วมันไหลออกไปในจุดที่รับน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ระบายออกไปในขณะที่ รอบๆนะครับระดับน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่แล้วเราก็ระบายออกไปถ้าทำอย่างนั้นเพื่อมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีมันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาประชุมร่วมกันทุกเช้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลประสานข้อมูลนะครับในการที่จะบริหารจัดการเส้นทางของน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
1: ด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายตลอดจนจัดระบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดสื่อสารแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับและทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับการเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ครอบคลุม30ล้านครัวเรือนอย่างทั่วถึง
5: ย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนของการเคลมนะครับทางด้านรัฐบาลแล้วก็ในกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการย้ำเตือนแล้วก็ย้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในทุกหน่วยงานทุกระดับนะครับให้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความไม่เข้าใจระบบหรือว่าไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ให้ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการเยียวยาได้ทุกคนอย่างทันท่วงทีนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับ
1: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ปภ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดตามประเมินภาพรวมและเร่งแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อรวมศูนย์ข้อมูลเป็นชุดเดียวในการประเมินและตัดสินใจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2: ส่วนสถานการณ์น้ำในเขตลาดกระบังของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้แม้ว่าภาพรวมระดับน้ำจะลดลงกว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่าบนถนนเส้นลาดกระบังก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะประมาณสัก30เซนติเมตรบางจุดเนี่ยรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้ค่ะส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำส่วนใหญ่ก็ยังได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ยังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 30-40 เซนติเมตรทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า1สัปดาห์ค่ะด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตลาดกระบังที่หอประชุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเปิดเป็นศูนย์อพยพและศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์และครัวสนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติบอกว่าการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้รับทราบปัญหาจากหน้างานและจะได้ปรับแผนการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วพร้อมกำชับทุกหน่วยงานของกระทรวงทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเน้นย้ำการกระจายอาหารและน้ำดื่มสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
6: วันแรกที่เราได้รับข่าวก็คือสุราษฎร์กระบังเนี่ยท่านปลัดกระทรวงนะครับโดยท่านดร.ระวีวรรณภูริเดชท่านกับผมก็นำทีมอาทิตย์ดีทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในที่นี้พร้อมทั้งรถประกอบอาหารเลี้ยงจากกรมอุทยานซึ่งเอามาจากสงขลาเอามาจากเชียงใหม่โคราชน่านเอามาหมดเลยที่เรามีอยู่ตามต่างจังหวัดเอามาช่วยที่กรุงเทพมหานครเรากราบเรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่เห็นแล้วเราต้องขอขอบคุณซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนก็ได้เห็นว่ามีรถประกอบเลี้ยงพระราชทานอยู่แล้วก็มีหน่วยงานของหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเช่นสาธารณสุขก็มีทีมหมอทีมแพทย์เข้ามาทุกคนบูรณาการร่วมกันทุกกระทรวงทุกวงกลมก็เป็นภาพรวมของรัฐบาลวันนี้ที่ผมเข้ามาเยี่ยมพี่น้องประชาชนเนี่ยผมต้องการดูฟีดแบ็กว่าสิ่งที่เขาต้องการขาดเหลือมีอะไรอีกนะฮะเมื่อวานนี้ก็ซื้อเสื้อผ้ามาเพิ่มให้อีกนะฮะก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนให้กำลังใจผู้ที่รับผลกระทบเหมือนเรานะครับผมเชื่อว่าไม่กี่วันเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผันน้ำแล้วก็การสูบน้ำอาจจะช่วยได้เยอะ
1: ทางกรุงเทพมหานครก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันทน์นะครับหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันลุยฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะให้เรียบร้อยครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรหมวิกิตเศษผู้ว่ารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งทางกทมได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า250นายพร้อมเครื่องจักรและรถปฏิบัติงานราว20คันทั้งรถบรรทุกรถน้ำรถอัดขยะเร่งเก็บขยะเศษวัสดุเสียหายพร้อมฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2วันครับผู้ว่าบอกว่าการฟื้นฟูใช้แนวทาง 2+1 นะครับคือระดมกำลังจาก2เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบก็คือบางคอแหลมกับตลิ่งชันเข้ามาสนับสนุน1พื้นที่ก็คือบางกะปิเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุดโดยแบ่งการทำงานเป็นโซนตามแนวซอยขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้นำขยะมาวางในจุดที่กำหนดส่วนสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้กทม.ยังเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังที่น้ำยังคงลดช้าครับพร้อมเข้าไปทำความสะอาดชุมชนร่วมรับชาติเขตบางกะปิควบคู่กับการดูแลผู้ที่ยังพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงทางนี้ผู้ว่ากำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานพร้อมใส่ใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครับ
2: ส่วนกรณีมีเจ้าหน้าที่พูดจาดุใส่คุณลุงวัย66ปีจนร้องไห้เนื่องจากไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมทางออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกำชับไปแล้วนะคะว่าอย่าให้มีแบบนี้อีกนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ทำความเข้าใจกับประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับไปแล้วให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจเรื่องการเยียวยาเพื่อแจ้งประชาชนได้รับทราบซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับเป็นเจ้าภาพสำรวจรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเยียวยาส่วนที่เจ้าหน้าที่ไปดุประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกก่อนจะหันไปถามทางปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าลูกน้องใครนะคะทำให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ยืนอยู่ด้านหลังก็บอกขึ้นมาว่าเป็นลูกน้องของตนเองแต่ก็ได้กำชับไปแล้ว
3: ได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ให้เจ้าหน้าที่นะครับทุกที่จะต้องไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่อะไรก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
7: หมายถึงว่าอย่าดุได้ไหมคะว่ามีแบบบางคนร้องไห้เลย
3: อันนี้เดี๋ยวต้องกำชับไปนะครับต้องไม่ดุแน่นอนนะครับต้องมีแต่ถูกดุนะครับ
8: ท่านประหลัดอยู่เปล่า
3: ลูกน้องไปดุใคร
9: ผมว่าลูกน้องผมครับ
3: กรทมจะกำชับแต่ท่านผู้ว่ากำชับ
2: ขณะที่นายชัดชาติก็บอกว่าได้กำชับไปแล้วว่าห้ามเกิดขึ้นอีกนะคะพร้อมขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีอาจเป็นเรื่องความคลาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องข้อมูลรวมถึงพฤติกรรมด้วยซึ่งจากนี้จะให้มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยกรอกเอกสารโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ถนัดการใช้งานออนไลน์เนื่องจากมีแนวคิดจะทำในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นรวมถึงการลงทะเบียนของรัฐบาลและการลงทะเบียนความเสียหายซึ่งมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด
10: ไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับว่าห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับ
7: ค่อนข้างเยอะ เวลาเป่าเมื่อวานที่ถูกหลายคน
10: ก็ต้องมีคนไปช่วยแหละวันนี้ของเราศูนย์พักพิงนี่แหละเป็นตัวที่ไปช่วยให้แล้วก็มีเจ้าที่ไปก็ตอนแนวคิดที่เราจะทำให้เป็นออนไลน์มากที่สุดแต่ก็จะมีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เข้าแบบไม่ค่อยถนัดออนไลน์ก็ต้องมีเจ้าที่ไปช่วยนี่ก็เจ้าที่เองก็ตอนนี้ก็มีหลายภาระนะทั้งในแง่ของการดูแลเรื่องประชาชนที่มีเกิดเหตุอยู่ก็ต้องพยายามในตอนที่บอกสั่งการว่าให้ลองวิธีจะเอาซอร์สคนข้างนอกมาช่วยได้ไหมนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าที่โดยตรงแล้วก็อาจจะเพิ่มพลังในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้น
1: สลับมาดูที่อีกหนึ่งโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง

0: ตอนนี้รัฐบาลอัปเดตยอดตัวเลขลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40เพิ่มเติมหลังจากเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มผู้ร่วมโครงการรายเดิมกดยืนยันแล้วกว่า 90% ขณะที่กลุ่มรายใหม่ก็ขานรับกดรับสิทธิ์แล้วกว่า1ล้าน 5 แสนรายครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40เพิ่มเติมณวันที่2ตุลาคม2569ผู้มีสิทธิ์รวม30ล้าน7แสนรายนะครับเป็นกลุ่มรายเดิม24ล้าน7แสนรายได้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22ล้าน3แสนรายคิดเป็น 90% ส่วนกลุ่มใหม่ก็คือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5ล้าน9แสนรายกดยืนยันไปแล้วกว่า1ล้าน5แสนรายหรือคิดเป็น 25% ด้านร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้าน1แสนรายลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 70% และยังมีที่อยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินอีกสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์ให้รีบอัปเดตแอปเป๋าตังก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขภายในวันที่15ตุลาคมนี้โดยขั้นตอนกดยอมรับเงื่อนไขนี้ทำแค่ครั้งเดียวครับไม่ใช่ต้องทำซ้ำทุกครั้งที่ใช้เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันใดๆระบบจะโอนวงเงินเข้าให้โดยอัตโนมัติครับ
1: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าทีเซฟได้ร่วมกับสถาบันอาหารประกาศความสำเร็จในโครงการ EEC Mice Product Premium นะคะด้วยการยกระดับสินค้าชุมชน3จังหวัด EEC พร้อมตั้งเป้าผลักดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลกค่ะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟร่วมกับสถาบันอาหารแถลงผลความสำเร็จโครงการกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าสู่อุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งมีเป้าหมายหลักยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดไมซ์โดยมีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม40รายครอบคลุม4กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสิ่งทอกลุ่มงานคราฟต์และหัตถกรรมและกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยการดำเนินงานนะคะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประกวดแนวคิดผลิตภัณฑ์การเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้ซื้อในอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งคาดว่าจะเกิดการเจรจากว่า200คู่ธุรกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า8ล้านบาทด้านนางสาวปาริชัดสเวตเสรณีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าตลาดของที่ระลึกสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 2,100 ล้านบาทแบ่งเป็นตลาดชาวไทย 1,700 ล้านบาทต่างชาติ400ล้านบาทจึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการชุมชนจะก้าวเข้ามาแข่งขันทางนี้ที่เสพเตรียมเดินหน้า4แนวทางสำคัญคือการขยายโอกาสผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดไมซ์การเชื่อมโยงเมืองไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นการผลักดันมาตรฐานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการสร้างความร่วมมือระยะยาวกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตควบคู่ไปกับเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
0: กฟผ.เดินหน้าทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนเชื่อมพลังงานจากหลายแหล่งให้สั่งการอัตโนมัติราวกับเป็นโรงไฟฟ้าเดียวหวังจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าไทยรองรับพลังงานหมุนเวียนและมุ่งสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
2: การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงรองรับระบบไฟฟ้าสมัยใหม่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ให้ความสำคัญล่าสุดประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติในรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนหรือ Virtual Power Plant โดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform ที่จะนำมาใช้บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบอัตโนมัติตอบสนองต่อความต้องการของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพการทดสอบครั้งนี้ได้สั่งการให้พลังงาน3รูปแบบทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสม หลักการทำงานคือเมื่อศูนย์ควบคุม DRCC ส่งคำสั่งมายัง NC แพลตฟอร์มระบบจะประมวลผลข้อมูลทรัพยากรพลังงานก่อนสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติหากเป็นช่วงที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง NC แพลตฟอร์มจะสั่งลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็นควบคู่กับการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่และบริหารการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อลดภาระของระบบไฟฟ้าหลักส่วนในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ NC Platform จะบริหารจัดการให้กักเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้พลังงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆสามารถทำงานประสานกันได้เสมือนเป็นโรงไฟฟ้าแห่งเดียว
3: ในอนาคตเนี่ยลักษณะของการใช้พลังงานพฤติกรรมการใช้พลังงานนั้นก็จะเปลี่ยนไปมีแหล่งของพลังงานที่หลากหลายมากขึ้นการที่เราทดสอบแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ตัวทั้ง DRCC เองแล้วก็ตัว NC Platform เองสามารถจะตอบสนองรูปแบบของการเปลี่ยนไปของพลังงานที่มีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อคำสั่งของ DRCC ได้อย่างอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็คือทำให้เห็นว่าในอนาคตต่อให้แบบว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะตอบสนองในส่วนนี้ได
2: ้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดรองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้าพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอาคารโรงงานและเจ้าของแหล่งพลังงานเข้ามามีส่วนร่วมเสริมความมั่นคงทางพลังงานและสนับสนุนเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศ
1: ในรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้เปิดทิศทางการพัฒนาประเทศนะคะโดยเตรียมผลักดันยุทธศาสตร์การศึกษาใหม่ค่ะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดการศึกษาที่ตอบโจทย์ความถนัดเฉพาะบุคคลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเด็นด้านการศึกษาได้เสนอยุทธศาสตร์การศึกษาที่ตอบโจทย์ความถนัดเฉพาะบุคคลเพื่อก้าวข้ามการตัดสินผู้เรียนด้วยเกรดเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวพร้อมนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์และปรับเนื้อหาการเรียนรู้โดยมีครูทำหน้าที่คอยชี้แนะศักยภาพขณะเดียวกันมุ่งสร้างความเท่าเทียมในระบบ TCAS ด้วยการลดสัดส่วนคะแนนสัมภาษณ์และกำหนดมาตรฐานพอร์ตโฟลิโอให้เป็นธรรมลดข้อได้เปรียบทางต้นทุนของผู้สมัครนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการศึกษากับชีวิตการทำงานจริงด้วยการยกระดับสายอาชีวะให้สามารถเรียนรู้คู่กับการทำงานสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้คนทำงานสามารถนำทักษะหรือประสบการณ์มาสะสมเป็นหน่วยกิจผ่านระบบเครดิตแบงก์เพื่อกลับเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย
4: ์แนวทางของหลักสูตรในยุค AIก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
5: ็
4: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลย
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนนี้อาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหามาสเตอร์ในตัวเองได
5: ้
4: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่ area เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเนี่ยเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
5: ่
4: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
5: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
4: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยปี2ปีจะเปลี่ยนแล้วอะไรก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิลบีสกิล
5: ค
4: นเราเนี่ย เลือกเกิดไม่ได้หรอก
5: ครับ
4: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเองบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงานเขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6แล้วม.6เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset
1: สำหรับภาพรวมด้านแรงงานในยุคสังคมสูงวัยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่มคนพิการขับเคลื่อนควบคู่แนวคิดเชื่อมความเชี่ยวชาญของคนแต่ละคนให้กลายเป็นความสามารถระดับประเทศตั้งแต่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน SME ไปจนถึงโรงงานและธุรกิจนวัตกรรมโดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น
0: กรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ24ปีครับมุ่งขับเคลื่อน4ภารกิจหลักผังเมืองพัฒนาเมืองควบคุมอาคารบริการงานช่างและนำเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการประชาชนสรรสร้างเมืองปลอดภัยสู่อนาคตที่ยั่งยืนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนำคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมโยธาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ24ปีพร้อมให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีนายธีรพัฒน์กล่าวว่ากรมโยธาจะยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในสถาปนิกหลวงช่างของแผ่นดินผังเมืองของประชาชนซึ่งตลอด24ปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบทางด้านการผังเมืองด้านการพัฒนาเมืองด้านการควบคุมอาคารและด้านการบริการด้านช่างโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยกระดับมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดพร้อมยกระดับคุณภาพพื้นที่เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้การขับเคลื่อนทุกภารกิจต้องลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การให้บริการของกรมสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
1: ช่วงนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารภาพภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World you're with me Nawarat Wong Araya in our first story this evening the Prime Minister has visited flood hit areas in Nakhon Sawan province providing relief supplies and reassurance to villagers and authorities to step up preparations for more rainfallPrime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul today visited Wat Ban Keng Temple in Nakhon Sawan province where he handed out 500 relief bags to flood victims and vulnerable groups. Prime Minister Anuttin said provincial authorities in flood risk areas have been instructed to establish flood command centers with governors overseeing operations to accelerate drainage and provide assistance at shelters.He urged residents to follow evacuation orders when necessary, particularly households with children, elderly people, and bedridden patients who should move to shelters early if conditions become unsafe. On compensation, the government will continue existing relief measures while also introducing disaster insurance covering floods, storms, and earthquakes for 30 million households nationwide.The Prime Minister said Nakhon Sawan remains a concern because of large volume of water passing through the province, with more rain possible in the coming days. He also warned of heavier rainfall in the south from Phetchaburi and Prachuap Kirikan to Narathiwat, and called on authorities to remain prepared for possible flash floods while continuing to provide assistance to affected communities. Meanwhile, Bangkok is preparing for another round of heavy rain, with the government urging agencies to step up drainage and issue early warnings as more rainfall is forecast next week. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has instructed all agencies to prepare for the additional rainfall, with Bangkok told to accelerate drainage whenever conditions allow, while taking into account drainage capacity and high tides to prevent floodwaters from backing up into affected areas. The Prime Minister also stressed the need for coordinated action and proactive communication, with authorities instructed to provide timely and accurate warnings so residents can prepare ahead of changing conditions.
5: มันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาประชุมร่วมกันทุกๆเช้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลประสานข้อมูลนะครับในการที่จะบริหารจัดการเส้นทางของน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
6: Government spokesperson Ekapok Pienpiset said the National Disaster Prevention and Mitigation Command has been instructed to establish incident command centers at all levels, clearly assign responsibilities and coordinate personnel and resources so assistance can reach affected communities quickly. The Department of Disaster Prevention and Mitigation has also been tasked with working with provincial authorities on continuous early warning messages while promoting information on the government's disaster insurance scheme, which covers 30 million households. The department will serve as a central hub for monitoring the overall situation, consolidating information from different agencies and resolving operational problems to speed up decisions and assistance for people affected by flooding. Thailand is stepping up efforts to advance its bid to join the OECD, with the foreign ministry holding talks with the organization's accession coordinator in Paris to review progress and the next steps in the technical assessment process. Vice Minister of Foreign Affairs Saran Jarunsuwan met with Geeta Kothari, Director for Legal Affairs and Accession Coordinator of the Organization for Economic Cooperation and Development, at the OECD headquarters in Paris. The two sides discussed Thailand's progress towards membership, including the ongoing technical reviews and efforts to strengthen the capacity of Thai agencies preparing for assessments by OECD committees. Thailand is currently undergoing reviews by 25 committees covering its laws, policies, and practices against OECD standards. The OECD welcomed Thailand's progress, while Mr. Saran thanked the organization for its continued support in helping Thai agencies prepare for the assessment process. The talks also covered preparations for OECD Secretary General Matthias Korman's plans to visit Thailand in October and November, and the government has set a target for Thailand to become an OECD member by the year 2028. It says the accession process is also intended to support domestic reforms and raise standards in areas including competitiveness, governance, and the business environment.
7: ในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มต้นที่คำขู่ของผู้นำสหรัฐที่มีต่ออิหร่านนะครับบอกว่าถ้าหากว่าพบว่าอิหร่านเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบเขาจะจัดการอย่างเด็ดขาดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเตือนอิหร่านว่าจะต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยนักบินทำร้ายกัปตันบนเที่ยวบินของฟลายดูไบขณะบินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยคำเตือนของทรัมป์มีขึ้นในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองก็เปิดการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเข้าข่ายการก่อการร้ายหรือไม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุนั้นถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งมาก่อนทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเขาได้รับข้อมูลบางอย่างที่บ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องกับอิหร่านซึ่งหากข้อมูลนี้ถูกต้องก็จะจัดการอิหร่านอย่างไม่ลังเล
1: ด้านสื่อต่างประเทศได้รายงานถึงประวัติของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุร้ายบนเที่ยวบินฟลายดูไบนะคะนักบินชื่อโดยระบุชื่อก็คือนายฮาชามอัลฮัมมานีฮัมมามีชาวโอมานที่เกิดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะบิดาเป็นชาวโอมานมารดาเป็นชาวซีเรียเพิ่งเข้าทำงานกับฟลายดูไบได้เพียง8เดือนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยทำงานกับโอมานแอร์มาก่อนแล้วก็ถูกถอดออกจากโปรแกรมการฝึกบินเนื่องจากทางสายการบินมีความกังวลที่เขามีแนวคิดหัวรุนแรงจึงให้ย้ายไปรับตำแหน่งอื่นแทนซึ่งเหตุดังกล่าวได้ทำให้เกิดคำถามตามมาถึงมาตรฐานการตรวจสอบประวัติพนักงานของสายการบินระดับสากลมีรายงานว่า9ชั่วโมงหลังเกิดเหตุร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบบัญชีโซเชียลมีเดียของนายอัลฮัมมามีได้โพสต์คลิปแล้วก็ภาพปริศนา2โพสต์ที่สื่อถึงแนวคิดหัวรุนแรงและฝักใฝ่การก่อการร้ายซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัด

0: ว่าเป็นการโพสต์ด้วยตัวเองหรือโพสต์แบบตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า
1: สหรัฐอ้างเหตุผลความไม่ปลอดภัยในช่วงที่บราซิลกำลังจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปรวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันพรุ่งนี้โดยสั่งระงับการให้บริการด้านกงสุลตามสถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐในบราซิลเป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้ระบุว่าจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อไหร่นอกจากนี้สถานทูตออสเตรเลียในบราซิลก็ประกาศปิดทำการชั่วคราวเช่นกันโดยอ้างอิงคำเตือนของสหรัฐความเคลื่อนไหวนี้ครับทำให้พรรครัฐบาลบราซิลออกมาตอบโต้ว่าเป็นความพยายามของสหรัฐที่ต้องการชี้นำความคิดเห็นของชาวบราซิลซึ่งที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงการชื่นชมนายฟลาวิโอโบโซนารูคู่แข่งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวายิ่งเป็นการตอกย้ำว่าทรัมป์ปฏิเสธรัฐบาลบราซิลภายใต้การนำของนายลูลาดาซิลวาเป็นอย่างมาก
0: กระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเปิดเผยเรื่องการเตรียมโครงการมอบสัญชาติแก่ชาวต่างชาติผ่านการลงทุนซึ่งถือเป็นโครงการแรกในอเมริกาใต้โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ซึ่งผู้สมัครจะต้องบริจาคเงินให้รัฐแบบที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว12ล้านบาทหรือจะต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 800,000 ดอลลาร์หรือราว27ล้านบาทประธานาธิบดีฮาบิเอมิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเป็นความพยายามสร้างเสถียรภาพให้เศรษฐกิจมหภาคและเพิ่มทุนสำรองเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านการลงทุนจากต่างประเทศส่วนสมาชิกครอบครัวของผู้สมัครที่ยื่นขอสัญชาติได้แก่คู่สมรสและลูกๆแต่ในกรณีลูกๆจะต้องเป็นโสดเท่านั้นโดยสมาชิกเหล่านี้จะต้องจ่ายเงินสมทบ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่สำหรับลูกๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจ่าย 25,000 ดอลลาร์
1: เกาหลีเหนือได้ยิงอาวุธไม่ทราบชนิด1ลูกไปตกในทะเลตะวันออกวันนี้และไม่มีรายงานที่แน่ชัดเกี่ยวกับจุดยิงหรือระยะทางเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่เกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกจากเมืองวอนซานทางชายฝั่งตะวันออกเมื่อ13วันก่อนโดยการยิงทั้ง2ครั้งเกิดขึ้นห่างกันประมาณ3ชั่วโมงและขีปนาวุธก็ตกในทะเลตะวันออกเช่นกันก่อนหน้านั้นวันที่12กันยายนเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธต่อเนื่องกันหลายลูกซึ่งสร้างความตึงเครียดอย่างมากบนคาบสมุทรเกาหลีโดยเกาหลีเหนืออ้างว่าเป็นการเตรียมพร้อมทางทหารเพื่อรับมือกับการรุกรานจากศัตรู
0: พักแมลงสาบจันตาซึ่งเป็นเครือข่ายนักศึกษาและภาคประชาสังคมในอินเดียรวมตัวประท้วงอีกทั้งในกรุงนิวเดลีและนครมุมไบเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกกรณีข้อพิพาทเรื่องการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ผู้ประท้วงมองว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ต่อพักภาราติยะชนะตะของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและอาจทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายล้านคนถูกคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่ออย่างไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้โดยยืนยันว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งส่วนกรณีที่จัดให้มีการคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อเป็นการคัดออกเฉพาะชื่อที่ซ้ำซ้อนชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามสิทธิ์เลือกตั้ง
1: ทางการเนปาลได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลที่เกิดขึ้นเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาว่าได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,454 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีก 5,285 คนขณะที่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งอยู่ติดกันและได้รับผลกระทบด้วยมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น43คนสูญหายอีก519คนโดยเวลานี้ภารกิจการค้นหาและกู้ภัยใน2พื้นที่ก็ยังไม่แล้วเสร็จในส่วนของการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนั้นทางการเนปาลได้เริ่มดำเนินการระบายน้ำออกจากทะเลสาบทานน้ำแข็ง4แห่งที่อยู่บนภูเขาและในอนาคตจะมีการขุดคลองใหม่เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำใกล้เคียงด้วยภายใต้โครงการมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน6ปี
0: พื้นที่จังหวัดแอลบาเซเตทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนอยู่ในภาวะน้ำท่วมวิกฤตหลังจากที่สภาพอากาศมีฝนตกหนักวัดปริมาณฝนได้สูงสุดถึง142มิลลิเมตรโดย90มิลลิเมตรวัดได้ภายในเวลาเพียงแค่40นาทีมีรายงานว่าความเสียหายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างเมื่อกระแสน้ำและโคลนไหลบ่ามาอย่างรุนแรงเปลี่ยนถนนหนทางให้กลายเป็นแม่น้ำพัดพายดยานพาหนะเศษซากปรักหักพังลอยไปกับกระแสน้ำระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ตัดขาดเส้นทางคมนาคมล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนเป็นหญิงชราวัย102ปีที่ไม่สามารถหลบหนีออกจากบ้านที่ถูกน้ำซัดได้ ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนยังมีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายในพื้นที่อื่นๆอย่างภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศอีกซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
1: สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาสรรหาเมืองหลวงแห่งที่2ของประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำรองของกรุงโตเกียวในกรณีที่เกิดภัยพิบัติโดยเมืองหรือจังหวัดที่กำลังได้รับการพิจารณามี4แห่งได้แก่ฮอกไกโดทางเหนือไอจิทางภาคกลางโอซาก้าทางตะวันตกและฟุกุโอกะทางตะวันตกเฉียงใต้โดยคุณสมบัติของเมืองหรือจังหวัดที่จะได้รับการพิจารณาก็คือจะต้องมีพื้นที่ที่มีประชากรคิดเป็น 1.2% ของประชากรทั้งประเทศและจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่จะไม่เผชิญกับผลกระทบจากภัยพิบัติพร้อมกันกับกรุงโตเกียวนอกจากนี้จะต้องมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP
0: รัฐบาลฝรั่งเศสเสนอขยายภาษีน้ำตาลจากเครื่องดื่มสู่กลุ่มอาหารแปรรูปที่มีน้ำตาลสูงในร่างงบประมาณปี2570เพื่อหวังเพิ่มรายได้เข้าประเทศแต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการคัดค้านจากสมาคมอุตสาหกรรมอาหารที่ออกมาเตือนว่ามาตรการนี้อาจซ้ำเติมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในภาวะที่เศรษฐกิจเปราะบางซึ่งก็มีรายงานว่าปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ปิดตัวเป็นจำนวนมากกว่าโรงงานที่เปิดใหม่อีกทั้งยังเตือนว่าการเก็บภาษีน้ำตาลในกลุ่มอาหารแปรรูปจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหารบางประเภท
1: ส่วนร่างกฎหมายเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและน้ำอัดลมในเยอรมนีก็มีความเห็นต่างกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงการคลังนะครับในขณะที่กระทรวงการคลังเสนอให้เก็บภาษีในส่วนนี้แต่สำนักนายกรัฐมนตรีกลับสั่งระงับร่างกฎหมายภาษีดังกล่าวเอาไว้ก่อนเนื่องจากยังต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการรายได้ความคุ้มค่าและรายละเอียดของมาตรการทั้งนี้การผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นในประเทศและลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในด้านสาธารณสุขที่ต้องหมดไปกับการดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

วัสดีครับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ฝนรอบใหม่จะมาเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอยู่ครับและด้วยปัจจัยทางสภาพอากาศแบบนี้เองนะครับก็ทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมครับประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้4ตุลาคมนะครับพื้นที่ที่จะต้องรับมือก็คือบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถัดมาก็คือในวันที่5ถึง6ตุลาคมนะครับฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแต่ว่าฝนจะไปตกเยอะที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับหลังจากนั้นในวันที่7ตุลาคมนะครับพื้นที่ที่จะรับช่วงต่อก็คือด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆฝนจะลดลงครับดูกันให้ชัดอีกทีนะครับว่าวันพรุ่งนี้จังหวัดไหนจะเจอกับฝนฟ้าคะนองบ้างลมกระโชกแรงด้วยนะครับก็ไล่กันไปนะครับตั้งแต่ที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีจะเจอกับฝนในระดับสีเหลืองหมายความว่าตกหนักแต่เป็นตกหนักบางพื้นที่นะครับไม่ใช่ตกทั่วทั้งจังหวัดและส่วนใหญ่ก็จะตกช่วงตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปครับไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้

0: ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่และตรังทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ตรงนี้ติดตามข่าวกีฬากันกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ซึ่งแข่งขันเป็นวันรองสุดท้ายนะครับไปเริ่มที่ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ก็คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมเรือใบไทยครับการแข่งขันเรือใบในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายครับโดยในประเภทเรืออีกาโฟเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยโชว์ผลงานคุมเรือได้อย่างยอดเยี่ยมแข่งครบ12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนและต้องไปตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองเป็นเหรียญที่2ของทีมเรือใบไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญเงินเป็นของหวงจื่อซีจากฮ่องกงและเหรียญทองแดงอี25จากเกาหลีใต้ครับ
5: เหรียญทองได้
6: ค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะมันความฝันที่หนูวางไว้มันเป็นจริงแล้วค่ะ
5: กว่าจะมาถึงจุดนี้ปิ่นผ่านอะไรมาบ้าง
6: หนูก่อนหน้านี้หนูคิดอยากจะเลิกเล่นมานานมากๆแต่ว่าพอหนูรู้สึกว่าการเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นโอกาสของหนูทำให้หนูได้ตั้งเป้าหมายใหม่ก็เลยได้กลับมาจริงจังกับมันอีกครั้งค่ะก็ตอนนี้ก็ทำมันได้แล้วค่ะเป้าหมายต่อไปของหนูคืออยากเป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของอิวกาโฟค่ะ
5: อยากบอกอะไรแฟนกีฬาชาวไทยครับ
6: ก็ฝากทุกคนคอยติดตามเชียร์หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ส่วนในรุ่น420มิกซ์หรือว่าทีมผสมปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลม2นักกีฬาเรือใบไทยช่วยกันทำผลงานปิดฉากได้เหรียญเงินจากการแข่งขันในประเภทนี้ครับต่อกันที่อรภาเสนาธรรมนักกีฬายูยิสุก็คว้าเหรียญทองที่17ให้กับทัพนักกีฬาไทยครับกีฬายูยิสุนะครับที่ IGPrefectural Martial Arts Hall รุ่นไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมสามารถเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และฟิลิปปินส์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับและในรอบตัดเชือกอรภาเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกมส์ในปี2025เอาชนะยามาอาชกัดจากจอร์แดนครับผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับเอริเก้อเล็กซานเดรียลุยส์จากฟิลิปปินส์โดยทั้งคู่นั้นสู้กันได้อย่างสนุกก่อนที่สาวไทยจะเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนครับผงาดคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกของยูยิสุและเป็นเหรียญทองที่16ของทัพนักกีฬาไทยส่วนนักกีฬายูยิสุอีก3คนที่ลงแข่งขันในวันเดียวกันครับอักษรพักสริมากตกรอบ16คนสุดท้ายครับรุ่นไม่เกิน85กิโลกรัมชายสุกิจพีรณัฐจันทนาคาและธนพัฒน์ผลพุทธตกรอบ32คนสุดท้ายครับบัลลังก์ทัพทีมแดงนะครับก็คว้าแชมป์เทควันโดเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับการแข่งขันเทควันโดที่โตโยฮาชิซิตี้เจเนอรัลยิมเนเซียมจังหวัดไอจีมีนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยขึ้นสังเวียน4คนครับไฮไลท์ของไทยก็อยู่ที่รุ่น68กิโลกรัมชายเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยดีกรีแชมป์โลกและเป็นเจ้าของเหรียญทองรุ่น53กิโลกรัมชายเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจวลงสนามในรอบ16คนสุดท้ายชนะซู่ฮาหยูจากไต้หวัน2ต่อ0ยกจากนั้นรอบ8คนชนะนัทมิดินโคซิมโตจีเอฟจากอุซเบกิสถาน2ต่อ1ยกบัลลังก์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาเจอกับคิมมินจูจากเกาหลีใต้ยกแรกนั้นบัลลังก์โดนไล่เตะท้องและหัวจนพ่ายไปก่อน0ต่อ9ครับจากนั้นยก2บัลลังก์ออกมาเดินไล่เตะลำตัวและหัวเอาชนะคืน14ต่อ0สมกัน1ต่อ1ยกต้องตัดสินในยกสุดท้ายครับปรากฏว่าสู้กันอย่างดุเดือดจนวินาทีสุดท้ายเสมอกัน5ต่อ5แต่ว่าบัลลังก์นั้นเตะทำแต้มได้มากกว่าครับเป็นฝ่ายชนะไปได้2ต่อ1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างหวุดหวิดครับจากนั้นในรอบชิงชนะเลิศบัลลังก์ทัพทีมแดงโคจรมาเจอกับมาดี้ฮาจิมูซาอีนาฟูตี้จากอิหร่านโดยยกแรกเปิดเกมแรกใส่กันไม่ยั้งและเป็นบัลลังก์เฉือนชนะไปก่อน6 ต่อ5ครับจากนั้นยก2บัลลังก์ชิงจังหวะเตะทำแต้มเอาชนะไปได้แบบอย่างสนุกนะครับ3ต่อ2บัลลังก์ชนะ2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ของตัวเองและเป็นเหรียญทองที่18ปิดท้ายกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์2026ครับ
2: ดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับทีมเทควันโดได้แล้วก็ประเทศไทยครับแต่ก็อยากบอกว่าทีมผมนี่เต็มที่ทุกคนแล้วบางคนก็มีการบาดเจ็บแต่ก็ยังลงแข่งขันเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นอยากให้คอยซัพพอร์ตกันตลอดอยากให้เชียร์ไปตลอดเลยครับอยู่ได้เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์แบบนี้ก็โกมีไกลครับความฝันทุกคนก็รู้ครับว่าคือโอลิมปิกแน่นอนครับอันนี้คือทางผ่านครับยังไงก็คว้าถึงจุดนั้นฝากเชียร์
4: รุ่น57กิโลกรัมหญิงน้องขนมจีบนัดกำมวลวาสนารอบ16คนชนะเมดินามิราฟซาโลวาจากอุซเบกิสถาน2ต่อ1ยกผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายชนะลาเอติเตียอาวานจากเดเลบานอนนะครับ2ต่อ1ยกรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบรองชนะเลิศครับไปเจอกับฟาเดียเคียฟานแชมป์โลกจากจอร์แดนแล้วก็นัดกำมวลนั้นพ่ายไป0ต่อ2ยกทำให้นัดกำมวลนั้นได้เหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
3: ครับก็จริงๆก็มาที่นี่เอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสักดึงเลี้ยงทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เป็นของภูมิเซ่ก็มา2คนดึงเลี้ยงเงินทองแดงก็ความสําเร็จจริงๆครับเราก็ต่อสู้ดึงเลี้ยงทอง2เลี้ยงทองแดงครับก็เสียได้บางนู่นครับแต่ว่าผมรู้สึกก็นักกีฬาของเราเล่นเต็มที่แล้วก็ผลงานก็ไม่พอใจครับแต่ว่าก็โอเคครับผม
4: สรุปผลงานของเทควันโดไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ประเภทต่อสู้ได้มา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับส่วนท่ารำหรือว่าภูมิเซ่นั้นได้มา1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับต่อกันที่สะดมแก้วกาญจนาดวลเพลย์ออฟคว้าเหรียญทองแดงกีฬากอล์ฟครับการแข่งขันกอล์ฟที่คาซูกะอิคันที่คลับอีสต์คอสในรอบสุดท้ายชิงชัย4เหรียญทองบุคคลชายครับโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเค้นฟอร์มกดไป7อันดับพา63สกอร์รวม4วัน15อันดับพา265จบอันดับ2ร่วมกับติงวนยี่จากจีนและคาซูกิฮิกะจากญี่ปุ่นเจ้าภาพต้องเล่นเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินเล่นกัน4หลุมคาซูกิฮิกะทำเบอร์ดี้คว้าเหรียญเงินไปครับส่วนติงวนยี่กับสะดมนั้นต้องไปเล่นเพลย์ออฟหลุมที่5เพื่อหาผู้ชนะคว้าเหรียญทองแดงสะดมพัดเบอร์ดี้เฉือชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จครับเป็นเหรียญรางวัลแรกของนักกอล์ฟชายไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์เหรียญทองเป็นของคิมจูฮยองจากเกาหลีใต้สกอร์รวม18อันดับพาส่วนนักกอล์ฟไทยคนอื่นพงศพักเหล่าพักดีสกอร์1อันดับพาจบอันดับ19ร่วมภูมิศักดิ์แสนสิน1โอพาอันดับ24ร่วมส่วนแชมป์ประเภททีมชายเหรียญทองเป็นของจีนครับสกอร์28อันดับพาเหรียญเงินเกาหลีใต้เหรียญทองแดงญี่ปุ่นขณะทีมชายไทยนั้นจบอันดับ4ร่วมกับไต้หวันสกอร์รวม22อันดับพาขณะที่บุคคลหญิงนักกอล์ฟไทยอภิชยายุบลสกอร์รวม6อันดับพาจบอันดับ5ส่วนทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมกับสิงคโปร์สกอร์รวม7อันดับพา553ครับตะกร้อ4คนสาวไทยก็สู้เต็มที่แพ้เวียดนาม1ต่อ2เซตคว้าเหรียญเงินครับการแข่งขันกีฬาตะกร้อนะครับในรอบชิงชนะเลิศทีม4คนหญิงสาวไทยในชุดสีแดงลงสนามล้างตากับเวียดนามที่เคยเจอกันมาในรอบแรกและเป็นสาวเวียดนามชนะมาได้ครับเซตแรกทีมไทยส่งรัศมีทองโสดวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงสมฤทธิ์ปรือปรักลงสนามออกสตาร์ทเกมเวียดนามทำได้ดีกว่าครับทำแต้มทิ้งห่างแม้ว่าไทยจะไล่พยายามไล่ตามแต่ก็เจอความเด็ดขาดจากจังหวะขึ้นบล็อกและฟาดทำคะแนนของเวียดนามทำให้จบเซตแรกไทยพ่ายไปก่อน11ต่อ15เซต2สาวไทยเล่นได้มั่นใจขึ้นออกนำ6ต่อ2หลังจากนั้นเวียดนามก็ไล่ไม่ทันครับไทยรักษาระยะห่างแล้วก็เป็นสาวไทยที่มาเอาชนะในแต้มสำคัญไปได้นะครับในเซต2ด้วยคะแนน17ต่อ15ทำให้ต้องไปลุ้นกันต่อในเซตที่3ครับเซตตัดสินไทยออกสตาร์ทได้ดีนำ3ต่อ0เวียดนามใส่ความแน่นอนเร่งทำคะแนนแล้วชนะไปได้ในที่สุดจบเกมไทยแพ้เวียดนาม1ต่อ2เซต11ต่อ15 17ต่อ15และเซตตัดสินแพ้11ต่อ15ครับทำให้เวียดนามคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของไทยและเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและญี่ปุ่นครับส่วนผลงานของทีมตะกร้อทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้สรุปแล้วได้มา2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายครับ2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงครับช่วงนี้ติดตามเรื่องราวของตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นที่พัฒนาทีมจนสามารถคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในกีฬาเอเชียนเกมส์ติดตามได้จากรายงานครับ

0: ตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับจากการคว้าแชมป์โลกที่หาดใหญ่เมื่อ2ปีที่แล้วพัฒนาสู่การคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมในบ้านของพวกเขาเองครับตะกร้อกีฬาเอเชียนเกม2026มีชิงชัยกันทั้งหมด6เหรียญทองโดยทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามได้ไปชาติละ2เหรียญทองที่เหลือเป็นของมาเลเซียกับญี่ปุ่นชาติละ1เหรียญทองเหรียญทองของทีมชาติญี่ปุ่นได้มาจากประเภทตะกร้อ4คนชายถือว่าเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของวงการตะกร้อโลกเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นชาติล่าสุดที่ประสบความสำเร็จได้แชมป์ในกีฬาเอเชียนเกมส์สำหรับตะกร้อบรรจุชิงชัยในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในฮิโรชิมา1994ด้วยการร้องขอจากสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติให้ช่วยจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้หลังจากนั้นทีมตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นเริ่มเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเภท4คนทีมชายญี่ปุ่นพัฒนาทีมยกระดับจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จาการ์ตาปาเลมบัง2018โดยครั้งนั้นไปพลาดท่าแพ้ให้กับอินโดนีเซียเจ้าภาพทำให้ได้เพียงเหรียญเงินเท่านั้นหลังจากที่ความพยายามใกล้จะถึงความสำเร็จญี่ปุ่นไม่เคยลดละความมานะมุ่งมั่นนักตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเงินไปซ้อมเองใช้วันพักร้อนของตัวเองเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองทุกอย่างจนกระทั่งในปี2024ทีมตะกร้อ4คนทีมชาติญี่ปุ่นผงาดขึ้นเป็นแชมป์โลกและหลังจากนั้นอีก2ปีพวกเขาได้เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมในบ้านของตัวเองด้วยการล้างแค้นเอาชนะอินโดนีเซียหลังจากที่เคยพ่ายแพ้มาในปี2018
1: ปี1994ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเรามาล็อบบี้ให้เขาเอาไอ้ตะกร้อเข้าเอเชียนเกมก็ได้มาแค่1เหรียญ นะทีมเดียวเพราะนั้นวันนี้จะเขาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งก็เพิ่มอีเวนต์ขึ้นมาเป็นถึง6อีเวนต์จากที่เคยจัด1อีเวนต์นะครับเพราะนั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้เริ่มเล่นมาตั้งแต่สมัย30ปีก่อนวันนี้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ก็เห็นว่าความมุ่งมั่นของเขานะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมเขานะเพราะว่าการเก็บตัวของเขานี่นักกีฬาจะต้อง เก็บเงินมาฝึกซ้อมเองนะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่เมืองไทยตลอดครับก็จากความมุ่งมั่นของเขาก็ต้องถือว่าชื่นชมเขาวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพเขาก็จัดในฐานะเจ้าภาพจัดได้ดีมากนะต้องถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่จัดได้ดีมากเลยนะสำหรับตะกร้อนะครับส่วนนักกีฬาเขาวันนี้ก็ต้องถือว่าความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเขาดีมากประสบความสำเร็จนะก็ต้องชื่นชมเขาด้วยตะกร้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นกีฬาที่คนญี่ปุ่นอยู่นั้นรู้จักน้อยนะวันนี้เขาได้เหรียญทองผมว่าจะช่วยในเรื่องของการที่จะให้คนมาเล่นเยอะขึ้นแต่ทีมที
0: ่เล่นมาตลอดเชื่อว่าอีกไม่นานตะกร้อทีมชาติญี่ปุ่นจะก้าวขึ้นมาเป็น
2: ทีมวอลเลย์บอลชายไทยปรากฏว่าแมตช์นี้เล่นกันอย่างดุเดือดถึง5เซตนะครับและเป็นสุดท้ายเป็นทีมลูกยางชายไทยครับเฉือนชนะไป3ต่อ2เซตครับ25ต่อ19 17ต่อ25 25ต่อ21 17ต่อ25และเซตตัดสิน17ต่อ15ครับทีมวอลเลย์บอลชายไทยก็จบศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยการเป็นอันดับ5ของการแข่งขันนะครับสรุปเหรียญเอเชียนเกมส์หลังจบการแข่งขันในวันรองสุดท้ายพรุ่งนี้จะมีพิธีปิดการแข่งขันนะครับโดยจีนครองเจ้าเหรียญทองอีกสมัยคว้าไป167เหรียญทอง87เหรียญเงิน80เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นนะครับ78เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้ได้เพิ่มมาอีก1เหรียญเป็น38เหรียญทองจากฟุตบอลชายที่ชนะญี่ปุ่น1ต่อ0ได้ครองเหรียญทอง4สมัยติดต่อกันอันดับ4อุซเบกิสถาน21เหรียญทองอันดับ5อินเดียนะครับ20เหรียญทองและอันดับ6ไทยจบอันดับ6นะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครับคณะพาราดาเซนต์แคมเปียนแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมฉลอง125ปีผนึกกำลัง16สถาบันในเครือมุ่งสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมครับมูลนิธิคณะเซนต์แคมเปียนแห่งประเทศไทยจะแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ125ปีแห่งการดำเนินพันธกิจของพาราดาคณะเซนต์แคมเปียนในประเทศไทยโดยมีพาราดาดร.สุรกิจศรีสราญกุลวงศ์ประธานมูลนิธิคณะเซนต์แคมเปียนแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานครับถือเป็นการเฉลิมฉลองสะท้อนการเดินทางของการศึกษาที่มีรากฐานยาวนานกว่า125ปีและการแสดงพลังความเป็นหนึ่งของสถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิทั่วประเทศทั้ง16สถาบันผ่าน5กิจกรรมหลักสุด

หลักสุดยิ่งใหญ่นะครับทางด้านวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดการกุศลสัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือรวมทั้งมากรรมกีฬาและกริธานนักเรียนสถาบันในเครือครั้งที่17ซึ่งจะชิงชัยวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย7ชนิดกีฬาได้แก่กริธาฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเสปักตะกร้อแบดมินตันและอีสปอร์ตโดยนับเป็นเกียรติประวัติอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่การจัดการแข่งขันวิชาการประกวดดนตรีและการแข่งกีฬาในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจำนวน8ถ้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันครับต่อที่ผลงานของอัตยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยขึ้นนำร่วมในรายการ PGA Tour LPGA Tour นะครับที่สหรัฐอเมริกาครับกอล์ฟ LPGA Tour ในรายการ Lotte Championship ที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาในวันที่2อัตยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกมาแรงในรอบ2ครับทำ7เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้อัตยาเก็บเพิ่มอีก7อันดับพารวมเป็น12อันดับพา132พุ่งขึ้นมือพุ่งจากอันดับ4ร่วมนะครับขึ้นไปนำร่วมกับพอลลี่แม็กโปรสาวเยอรมันโดยในปีนี้โปรจิโน่ก็มีลุ้นคว้าแชมป์รายการที่4ใน LPGA Tour ด้วยอันดับ3ร่วม2คนก็คือยูนินาจากเกาหลีใต้และคาโรลินาเมกาตรีจากอิตาลีครับตามมาที่11อันดับพา133ห่างเพียงสโตรกเดียวขณะที่พรณรงค์เพชรล้ำนักกอล์ฟสาวไทยครับตามมาอันดับ9ร่วมสกอร์8อันดับพาปัจจุรีอนันต์นฤการและชนิตีวรรณแสนอันดับ22ร่วมสกอร์6อันดับพา138เท่ากันส่วนสุวิชยาวินิจฉัยทำสกอร์ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นทีมที่มีขุมกำลังที่เต็มไปด้วยนักเตะสองสัญชาติตัวมีความกระหายจุดแข็งก็คือการเล่นร่วมกันและมีสปริตที่สูงครับผสมกับสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีซึ่งทีมไทยก็พร้อมที่จะดวลกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศฟีฟ่าเซียนคัพไทยจะพบกับอินโดนีเซียในรอบไฟนอลนะครับที่สนามกิเลล่าบุงกาโน่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่5ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับวรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลก3สมัยก็นำทีมบ็อกเซียไทยล่าเหรียญรางวัลในเอเชียนพาราเกมส์ครับความพร้อมของวรวุฒิแสงอัมพาแชมป์โลกบ็อกเซียสามสมัยนำทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ที่ไอจินางอย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างที่18ถึง24ตุลาคมโดยไทยส่งนักกีฬา10คนลงชิงชัยครบทั้ง11รายการสำหรับทีมไทยชุดนี้ประกอบด้วยนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาตินำโดยเจ้าเจมส์วรวุฒิแสงอัมพาในประเภท BC 2ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลก2026ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้มาได้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC 3เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีวิษณุฮวดประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกมส์4สมัยและพรโชคลาบเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่แล้วในประเภท BC 4ที่พร้อมกลับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมพาบอกว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจเป็นอย่างมากหลังจากซ้อมหนักมาต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้ว่าจะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่ประมาทไม่ได้โดยนักกีฬาบ็อกเซียไทย10คนประกอบด้วย BC 1วิษณุฮวดประดิษฐ์และปิยรัตน์จัญญาดี BC 2วรวุฒิแสงอัมพาภาคภูมิลินชุมและสัตนันท์พรหมสิริ BC 3วิทูลจันทคัตและระดามณีกล้าหาญ BC 4พรโชคลาบเย็นสุภโชคขวัญโภคและนวลจันทร์พลศิลาโดยนักกีฬาทั้งหมดนั้นเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมครับทั้งนี้ประเด็นสำคัญในการอุทธรณ์ของซิตี้คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่การชี้แจงที่คณะกรรมการชุดแรกระบุว่าสปอนเซอร์จากอาบูดาบีจ่ายเงินจริงเพียง 158.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากยอดรวม 1,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนที่เหลืออีกกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์มาจากบริษัทอาบูดาบียูไนเต็ดกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทส่วนตัวของชีคมันซูเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์นะครับไปชมฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศของกีฬาเอเชียนเกมส์ญี่ปุ่นชนะจุดโทษเกาหลีเหนือหลังจากเสมอในเวลา2-2คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันครับ

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและติรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานี

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังค์ วอลเตอร์ สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดด

ในโอกาสบอลชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระบรมจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระบรมจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาห้างคุณส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทร์นิมิตวัดสิงคูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา10:30 นนายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบิ๊กแกล็กบ็อกจำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเบสบายเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิสราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชญพงศ์กจรรัตนเศษพร้อมคณะนายเมธีขันทองพร้อมคณะและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉาย

วัดบ้านเลนสระกระจับจังหวัดนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีรัชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาปัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัด

ายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทร์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาพาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

ตอนที่2เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นน้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าถนนเรียบๆที่เราใช้ปั่นจักรยานไฟริมทางที่ส่องสว่างในตอนกลางค่ำบ้านใครกันที่เป็นคนสร้างและคอยดูแลแทนๆคำตอบคือกลุ่มฮีโร่ใจดีที่ชื่อมีพี่ๆอปท.7,000กว่าแห่งทั่วประเทศโดยแบ่งออกเป็น4รูปแบบหลักคือทั้งส่วนจังหวัดหรืออบจ. 2เทศบาลแบ่งเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 3องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.และ4เป็นรูปแบบพิเศษอื่นๆอีก2แห่งนั่นคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับแล้วน้องๆรู้ไหมว่าพี่ๆอปต.ทั้งหมดนี้มีภารกิจหลักสำคัญถึง6ด้านที่ช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นและมีความสุขขึ้นนั่นก็คือ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างบำรุงรักษาถนนแหล่งน้ำท่อระบายน้ำประปาไฟฟ้าและดูแลผังเมือง 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคอยจัดการศึกษาพัฒนาสังคมสงเคราะห์ดูแลเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการรวมถึงด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยคอยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นอุทกภัยอัคคีภัยรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบชุมชนของเรา 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวคือการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่5ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคอยจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลบำบัดน้ำเสียดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 6. ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่กับเราตลอดไป

0: เห็นไหมว่าเรื่องราวของพี่ๆอปท.วนเวียนอยู่รอบตัวเราหากพี่ๆอปท.ทำงานได้ดีท้องถิ่นของเราก็จะสะอาดปลอดภัยและน่าอยู่ขึ้นที่สำคัญคือเหล่าหัวหน้าทีมฮีโร่มาจากการเลือกตั้งที่คนในท้องถิ่นของเราช่วยกันโหวตเลือกคนเก่งและคนดีเข้ามาดูแลนั่นหมายความว่าทุกคนในท้องถิ่นสามารถเลือกฮีโร่ที่เราไว้ใจให้มาดูแลบ้านของเราและยังช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องว่าพี่ๆเขาทำงานได้ยอดเยี่ยมอย่างที่สัญญาไว้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้คือประชาธิปไตยใกล้ตัวที่เริ่มต้นได้ง่ายๆจากท้องถิ่นของเราครับเพราะกฎเหล็กประจำใจพี่ๆฮีโร่อปท.คือใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่าตอนต่อไปพี่ปันปันจะมาเผยความลับของนมโรงเรียนแสนอร่อยที่เราดื่มกันทุกวันว่ามาจากไหนมาถึงมือน้องๆได้ยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับการกระจายอำนาจแล้วพบกันครับบายบาย
1: ลินเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: พี่เป๋าจำได้ไหม
3: จบเขาแต่งงาน
2: หนูร้องไห้ไป3วัน
1: ได้สิแม่จำไม่ได้ล่ะคนแรกอ่ะ3ปีก่อนคนที่2ก็2ปีก่อนคนล่าสุด8เดือนก่อนไง
3: พี่เป๋าเคยบอกว่าสักวันหนูจะเจอคนที่เขารักหนูและหนูก็รักเขาหนูเจอแล้วพี
1: ่อ่ะแล้วคนนี้เจอกันได้ไงอ่ะ
4: ลินสาวน้อยหน้าใสหัวใจบอบบางมองโลกสวยช่างเพ้อฝันยามว่างชอบส่องหนุ่มๆในเฟซ
5: หนูอ่ะก็ชอบไปเมนตามเฟซบุ๊กพวกที่เที่ยวอาหารไอดอลเกาหลีตามปกตินี่แหละแล้วก็มีโอป้าคนนึงทักหนูมาเขาอยากแต่งงานกับหนู
6: เขาจะมาอยู่ที่นี
1: ่อะไรนะพี่ขอดูหน้าโอป้าคนนี้หน่อยส
5: ิไอ้นี่หลวงหลวงไอ้ฝันเลยค่ะพี่แป๋ว
1: แต่ก็สักขนาดเนี้ยเคยเจอตัวจริงกันบ้างยัง
5: เขาอ่ะเพิ่งส่งไฟจะบินมาไทยละตื่นเต้นพี่แป๋ว
1: มา
5: เขาได้คอนโดแล้วเขาจะมาอยู่กับหนูจริงเขาอะจริงจังมากเลยนะเมื่อวานอะเขาเพิ่งบอกให้หนูอะโอนค่ามัดจำไปก่อน 20,000
1: ฮะทำไมรีบจังอะเธอก็โอนให้เขาก่อนเนี่ยนะ
5: กลัวห้องหลุดอะพี่เขาก็วุ่นเรื่องย้ายมาด้วยอะวันเนี้ยเขาก็บอกให้หนูอะโอนเงินไปเพิ่มอีก 40,000 เป็นค่าเช่าห้อง2เดือนแรกแต่เขาบอกว่าเขามาเดี๋ยวเขาคืนให้แล้วเขาก็ชวนหนูให้ไปอยู่ได้เลย
1: คุณเ
5: ทพอยู่ดีๆก็หายพักไปไม่ตอบ
1: เรียบร้อยโดนอบป้าคุณคิมบล็อกเบอร์โทรเจ้าของคอนโดก็เบอร์ปลอมป้าคุณคิมมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือคุณหลินเสียเงินไป 60,000 ฟรีๆแล้วแหละน้องเอ้ย
7: ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโรแมนส์แกรมที่มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องลักรักหลอกลวงเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียทำโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือดูดีบอกรัก

0: ตั้งแต่แรกคุยเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่ก็มักจะมีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องเสมอโดยมักจะใช้วิธีหลอกให้เหยื่อทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็สัญญาว่าจะแต่พอได้เงินจากเหยื่อก็ปิดทุกช่องทางการติดต่อหนีหายไปดังนั้นใช้สติมีวิจารณญาณในการสารสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
1: มงคล38ประการประการที่25มีความกตัญญูระลึกถึงและตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความจริงใจทั้งต่อพ่อแม่ครูและผู้ช่วยเหลือมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
2: ชมได้ทุกวัย

0: วาไรตี
1: ้ครับ2ทุ่มครึ่งทางช่อง
2: แพทเทิร์นเสื้อผ้าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นแพทเทิร์นที่เหมือนกันแต่ว่าเรียกผิดมันก็จะมีแบบ
3: ตารางหมักลุกหมักฮอตอะไรแบบนี้
4: สกอต
2: ก็ใช่
1: เรื่องผมดูแบบเหมือนผ้าขาว
2: ส่วนอย่างที่2อันนี้คือคนเรียกผิดบ่อยมากๆนะคะหลายๆคนคิดว่าโพกดอทเนี่ยโพกดอท
3: รู้แล้วทีนี้เวลาใครเรียกอะไรผิดเราต้อง
2: มาพิ้นmilitary ก็คือแปลว่าทหารใช่ไหมคะอันนี้เป็นลายทหารได้เงี้ยความสามารถเขาก็จะเรียกว่า camouflage
3: กลับมาเรียกลายพรางเหมือนเดิมได้ปะ
2: ก็ได
0: ้เอาไปโม้เพื่อนดีกว่า
2: โอเคอ
3: ย่ามาไปโม้
5: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติทำคลิปมาให้เราช่วยกันคิดเอามาแก้หรือนำอะไรมาพูดคุยกันตรงนี้ดีกว่า
3: ครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกท่านก็
5: ปีนี้ก็มีฟีฟ่าใช่ไหมก็เขาก็ได้ช่วยมาก็ต้องนั้นมีโอ้ตรงนี้มีอะไรติดอยู่ก็ไม่รู้แต่เนื้อ
6: ความสนใจในด้านของหนังสือแล้วก็วรรณกรรมค่ะก็เลยอยากจะถามว่าตอนนี้ทุ่งกระหม่อมกำลัง
5: การแต่งงานกันเนาะอยู่ด้วยกันแล้วแต่ที่ยังไม่ได้อ่านจบนะ
7: ครับหรือแบบว่าในสมัยก่อนเนี่ย
5: มีระบูบูแต่ก็หมายความว่าสมัยนั้นโดยมากจะเราจะไม่ค่อยมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรอกเองดีกว่าใช่ไหมเราเขียนรูปก็ทำเองสมัยก่อนเราก็ต้องทำเองนะของเล่นพูดถึงเรื่องสกูชี่ใช่ไหมสกูชี่มีตั้งนานแล้วมีสกูชี่ของหัวส่วนมากจะเป็นตัวซองอีกตัวมีก็ซองสามตัวแต่ตัวก็ทำยากมาก
3: คร
5: ับ แต่ทำบีเฉยบีบเล่นดูว่าอันไหนมันหอมอันไหนไม่หอมใช่ไหม
3: ใช่บางทีต้องคัดคุณภาพด้วยนะคร
5: ับ ใช่
6: ขอบคุณค่ะ
5: หนูชอบแซวเขามากๆตีไทยของเขาใช่ไหมเขาเขินทำจริงเขาอาจจะชอบที่หนูแซว
3: นั่นไงจริงด้วย
5: หาแฟนไม่ได้ถึงไม่ต้องมาแซวเราใช่ไหม
3: ครับ
5: ก็มีปัญหาแล้วก็ซื้อมีใช้ไม่ทันก็มันก็จะหมดซ้ำๆบางอย่างก็ไม่ได้ใช้แต่เราก็จะหาตู้กระจกก็จะใส่ไว้ในตู้กระจกก็ดูอยู่ทุกวันเลยบอกว่าหรือว่ามันเนียนมันเหมือนมันทายง่าย
2: แต่มาแรงมากขนตาปลอมนะคะ

0: ไม่รู้แขนแดงหมดเลย
1: ต้องเช็ดต้องเช็ด
2: ใช่ต้องเช็ดออกขอพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามีอะไรเด็ดๆรอ
3: โครงการ To Be Number 1เป็น
4: เพราะคำว่าสมบูรณ์แบบไม่เคยมีในพจนานุรู้และเติบโตเพื่อเราเก่งและดีได้แค่กล้าที่จะออกมาเผชิญ
5: เยาวชนต้นมุ่งหมายของผมเมื่อวันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวปฏิเสธทุกคนเก่งและดีได้ถ้ามุ่ง
6: ถ้าละข้ามบ้านเฮา
7: ผมไม่จากยาเสพติด
8: เราได้นำพระความสุขปลอดจากสิ่งเสพติดและไบยมุก
7: เราได้ดำเนินงานตามองค์ประกอบ3กอและในปี2567เป็นชมรมโดยมีวาระการทำงาน2ปี
8: แบ่งฝ่ายการทำงานออกเป็น5ฝ่ายมีการจัดทำกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า2ใน3เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโดยกองทุนนั้นเราได้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือ1งบประมาณสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจ
7: รวมกันทั้งหมดทำบัญชีรายรับรายจ่ายโดยเปิดบัญชีกับธนาคารธ.ก.ส.
8: ทีมเวิร์คการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ A attitude ทัศนคติที่
9: ชมรมจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2000มีสมาชิกทั้งหมด 2,753 คน
10: กิจกรรมประจิจกรรมสอบถามความคิดเห็นความต้อง
9: การเงาเพื่อเรียนรู้และสานต่องานจากคณะกรรมการรุ่นพี่ทำให้ชมรมของเรามีความมั่นคงก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10: แก้วทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นปัจจุบันและมีระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนซึ่งมีคณะกรรมการ
11: ค่าสมัครสมาชิกการประกวดแข่งขันต่างๆไปตัวเงินแล้วเรายังมีเป็นทรัพย์สินเช่น
10: ตัวสมาชิกแล้วนำมาจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เกิดการสามยุทธศาสตร์หลักโครงการ
12: ทูบีนัมเบอร์อาชีพสีสัตนาลัยจังหวัดสุ
8: และมีการดำเนินตามประกอบ3ก็3ย่อ
13: และมีคำสั่งกันหมดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
14: ที่2กกองทุนเรามีบัญชีกองทุนเฉพาะจัดกรรมในชลมคา
15: ที่3กกิจทุนจ้าหนึ่งวันกู
4: ้ไม่เคยมีในพจนานุกรมชีวิต
5: ชมรมทูบีนัมเบอร์วันสอนให้ผมเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนอก

0: เวทีรายการเราไฟลุกไปเลยแน่นอนครับเราอยู่กับน้องมัสซี่ทิติการทุกขั้นตอนเลย
1: ใช่เลยค่ะหนูเรียกได้ว่าอยู่มาตั้งแต่ศูนย์กับเพลงบีทกับโปรดิวเซอร์เลือกสไตลิสต
0: ์ไม่แบ่งเงินเลยหรอ
1: จ้างแต่ว่าเราก็เลือกคนมาทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: แล้วทำไมมันต้องเป็นลุกแบสแซดบ่อย
1: นั่นน่ะสิเอาพี่ตั้มดูลุกหนูสิ
0: แบบดูเฟียสๆนะ
1: ใช่
0: แต่จริงๆแล้
1: ว
0: จริงๆเราแซดบ่อย
1: แซดบ่อยใช่ค่ะ
0: แต่งจากชีวิตจริง
1: ชีวิตจริงสุด
0: แต่มันก็ต้องมีคนแบบนี้เยอะนะบางทีเราดูคนภายนอกเดียวไม่ได้หรอก
1: ไม่ได้
0: บางทีเราดูข้างนอกว่าจะดูแรงดูอะไรแต่ข้างในเขาบางทีเปราะบางแล้ว
1: ถูกต้องถูกต้องเลย
0: ก็ถือว่าเพลงนี้เป็นตัวตนจริงๆเรา 100%
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อยากบอกให้คนดูคนฟังรู้ว่าจริงๆเห็นลุคแบบนี้หนูอ่อนไหวนะ
1: แต่ว่าแบบจริงๆไม่ได้แบดเหมือนลุคจริงๆก็โดนหลอกบ้างอะไรบ้างก็มี
0: เพราะว่าคนแบบนี้ก็มีอยู่เยอะ
1: ถูก
0: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้าง
1: ฟีดแบ็กดีคือเหมือนตอนที่หนูทำเพลงนี้ใช่ไหมด้วยความหนูอะเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แบบความกดดันเราน้อยลงแล้วเราก็แบบภูมิใจมากๆที่แบบมีคนชอบ
0: มันมีความ
2: ตอนนี้มีชาเลนจ์ใน TikTok ไหมคะ
1: มีค่ะมีค่ะชาเลนจ์ใน TikTok
2: สอน
1: เธอคงพลันจะลืมสุพรรณเป็นอินเนอร์ยิ่งคิดแล้วแค่ได้เป็นที่รักเลยต้องมานั่งหน่อย
2: มาแล้วอยากรู้ว่าจากประสบการณ์ทุกๆอย่าง
1: ก็จะเริ่มชินแล้วมันก็จะเริ่มเป็นตัวเองมาก
0: บ้านแบบถ้วยรางวัลเยอะๆแน่เลย
1: ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็แพ้บ้างอะไร
0: เรียกว่าสายได้รางวัลไงสายประกวดบางทีแบบสมมติงานวันเด็กนี่คงวิ่งงานไปประกวดเวทีนี้เวที
1: สุดเทศกาลเป็นช่วงเก็บเงิน
2: เลิศมาก
3: แล้วการเข้าเรียนที่ดุริยางคศิลป์ม.มหิดลเนี่ยมีส่วนช่วยเรายังไงบ้างหรอครับ
1: จริงๆการเรียนที่มหิดลนะคะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มเข้าใจคำว่าศิลปินจริงๆ เหมือนจริงๆหนูเริ่มทำเพลงเองอะเพราะว่าหนูเรียนที่มหิดลค่ะใช่เมื่อก่อนอะหนูจะร้องเพลงอย่างเดียวแต่เราไม่รู้เลยว่าแบบว่าเราสามารถทำเพลงเองได
2: ้ process การ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะจนเรามาเรียนที่มหิดลแล้วคือเหมือนมันเป็นโลกที่เราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะพี่ตามหนูเรียนม.ต้นใช่ไหมคะหนูเรียนสายสามัญมันแบบเราก็แบบไม่ได้สนใจเรื่องวิชาการการเรียนขนาดนั้นเพราะว่าเราก็แบบเราเป็นเด็กกิจกรรมอะแต่พอเรามาอยู่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่เพื่อดนตรีเท่านั้นอะมันเป็นโลกของเราจริงๆแล้วหนูเอนจอยกับการอยู่ตรงนั้นมากแบบหันไปทางไหนมันก็เกี่ยวกับดนตรีหมดเลยเราได้ลองทุกอย่างใช่ค่ะเราได้ลองทุกอย่างเกี่ยวกับดนตรีจะทำอะไรก็ได้มีแบบมีอุปกรณ์ครบมีทุกอย่างให้ทำหมดเลยค่ะมันเอื้อให้เราเป็นศิลปินจริง
2: ๆอันนี้คือเรียนจบหรือยังนะคะ
1: ยังค่ะ
2: แล้วตอนจบได้ยินมาว่าจะต้องมีแบบเป็นอัลบั้มทำเป็นเพลย์ลิสต์
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: อันนี้แล้วที่เพลงที่ทำอยู่นี่คือเป็น
0: เอาไปเข้าในโปรเจกต์เลยป่ะ
1: จริงจริงๆหนูมีเพลงที่หนูแต่งไว้เยอะมากก็เลือกค่ะ
0: มีขายพี่ต้องส่งเพลง
1: เฮ้ยถ้าพี่ต้องอยากให้แต่งให้ติดต่อมาได้เลย
0: นี่พูดจริง
1: หนูรับเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยจริง
0: ๆเลิศเพราะฟังจากเพลงเมื่อกี้แล้วเพลงเขาดีมากเรื่องเรียนตอนนี้มันก็เป็นการเรียนที่มันเสริมกับอาชีพเราพอดีแล้วมันก็เจอทางที่เราชอบมันก็มีความสุขแหละไปเจอเพื่อนคุยภาษาเดียวกันเจอไปมหาลัยก็อยากเรียนอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เนาะแม้ตอนเด็กๆบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรยังไงแล้วก็ไปใส่กิจกรรมใช่ไหมอันนี้พี่ว่าคนที่ดูหลายคนอยู่เป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วเขาเรียกว่าเจอตัวเองเร็วแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้น
1: ใช่
0: เนาะแต่ทีนี้กว่าที่จะมาเป็นศิลปินแน่นอนเราไปนิวคันทรีก่อน
1: ใช่
0: ไปเจอพี่ก๊อต
1: ใช
0: ่อันนี้พี่อยากรู้จริงว่านิวคันทรีเนี่ยคือพี่ก๊อตเขาตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วให้เราไปสมัครหรือเราอยู่ดีก็พี่ก๊อตไปเจอเป็นแมวมองแล้วก็ดึงเรามาหรือยังไงเนี่ย
1: มันมาได้ไหนคือการเจออากอนเนี่ยคือหนูไปแข่งประกวดรายการลูกทุ่งไอดอลใช่แล้วทีนี้อากอนเขาเป็นพิธีกรใช่ค่ะแล้วเราก็แข่งจนเราตกรอบ จนเราตกรอบพี่ตั้มนิวคันที่ทุกคนนะคือคนที่ตกรอบ
0: จริงๆแล้วเคยถามพี่ก๊อตเปล่าว่าอ้าว
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: แล้วพอหนูเดินลงมาจากเวทีอะค่ะอามดผู้จัดการเขาก็เดินมาแบบติดต่อเลยว่าแบบว่าเออขอเวลาแป๊บนึงอาก็อตมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะและทีนี้ก็เรียกหนูกับพี่กิ๊กไปตอนนั้นเป็นซีซั่น3ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขามีโปรเจกต์นิวคันทรีแบบอยากทำลูกทุ่งแนวใหม่อะไรเงี้ยสนใจไหมหนูก็ตอบตกลงเลย ทันที
1: ป่ะโอกาสอะโอกาสแค่เราพาตัวเองเดินไปประกวดไม่ต้องได้แชมป์ไม่ต้องชนะก็ได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเข้าตาใครหรือคาแรคเตอร์เราเสียงของเรามันอาจจะไปเหมาะกับโปรเจกต์ไหนที่ผู้ใหญ่กำลังทำอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: พอดีบางทีโอกาสมันมาในรูปแบบหลากหลายอ่ะ
0: จริง
1: ไม่ต้องเป็นแชมป์เท่านั้น
0: ใช่
1: พอวันนั้นพี่ก๊อตเขามาพูดแบบนั้นรู้สึกไง
0: ก็ใจชื้นค่ะตอนแรกหนูเดินลงจากเวทีคือร้องไห้ลงมาเลยอ่ะใช่แต่ว่าพอแบบอากอสเขาแบบเฮ้ยเขามีโปรเจกต์อยากจะทำเขาสนใจในตัวเราก็แบบใจชื้นมากๆค่ะแล้วเราก็แบบตั้งตารอวันที่ได้จะคุยเรื่องโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยแล้วพอได้แบบเข้ามาทำเราก็แบบฟูลฟิลมาก
2: ๆเห็นบอกว่าช่วงที่มาทำเนี่ยใช้เวลา3ปีเลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะฝึกกันอยู่ประมาณ3ปีกว่าจะปล่อยเพลง
2: เราช่วง3ปีเนี่ยเราฝึกอะไรบ้างแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมีท้อบ้างไหม
0: หูเรียกว่าท้อเป็นประจำ ใช่ค่ะด้วยความที่ระยะเวลามันนานมากแล้วเหมือนช่วงแรกๆเราจะฝึกไปเรื่อยๆค่ะฝึกทั้งร้องฝึกทั้งเต้นเป็นฟิลเหมือนแบบอคาเดมี่เกาหลีอ่
2: ะ
0: ใช่คือฝึก
2: ทั้งร้
0: องใช่เป็นเทรนแบบเป็นเทรนนีจริงๆแล้วแบบเข้าค่ายบางทีแบบ7วัน14วันอะไรเงี้ยตอนเช้ามาเรียนเต้นเสร็จแล้วพักกินข้าวเรียนร้องต่อเสร็จแล้วแบบไปทำเพลงต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะสลับกันแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน
2: คนเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีแบบ
0: มีรวมกันทุกคนค่ะรวมกันทุกคนใช
1: ่ระหว่างที่ทำอ่ะเขาบอกเลยไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะปล่อยเพลงในช่วงปีนั้นนะเดือนนั้นนะวันนั้นนะ
0: ไม่บอก
1: แล้วคือ
2: เรียนทุกวัน
1: แล้วสมมติอ่ะพี่เข้าใจแหละในช่วง 5-6 เดือนแรกอ่ะเข้าใจได้สมมติผ่านไปปีครึ่งแล้วอ่ะแต่เราต้องทำทุกวันเหมือนเดิมอ่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ในใจเรานึกไหมว่าเอ้ยฉันจะต้องถึงขั้นไหนหรออย่างเงี้ย
0: ใช่หนูมีนึกบ้างหนูมีนึกบ้างจริงๆนะแต่ว่าเหมือนเราก็แบบเราหวังว่ามันจะใกล้ถึงวันนั้นทุกวันนะหนูก็นึกทุกวันเพราะว่าเหมือนอาเขาก็บอกว่าเขารอให้มันให้ผลผลิตเนี้ยมันดีที่สุดอ่ะคือมันยังไม่เข้าเนื้อชีวิตเนี้ยหนูเต้นติ่งขาเกิน2

0: แสดงที่ต้องบอกว่าเป็นระดับประเทศนะ
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: ปาเจโรซับ
0: ว้าวโหลายมันแบบชัดมากออกมาเลยในบางซีนอะ
1: ซึ่งทำค่ะแล้วเพลงโถแคชฟินแล้วทีนี้อยู่ดีๆเขาก็ประกาศแล้วถูกใครจะไม่อยากเล่นหนูไม่มีประสบการณ์ด้วยนะหนูพูดตรงว่าหนูไม่เคยเล่นละครเวทีมาก่อนหนูไม่เคยเรียนการแสดงด้วย
0: เราบิวเรื่องเพลงดังใน TikTok เรื่องของเรื่องฟ้าจรดใส่มาเพื่อณเดชน์แหละ
1: ถูกต้องถูกต้องหนูพูดตรงหนูอยากเจอพี่ณเดชน
0: ์
1: เอามันก็คือแรงบันดาลใจอย่างนึง
2: อันทาพาเราก็เจอพี่นายนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เลิศว่ะ
1: ใช่ไงบางทีอ่ะเราเลือกอะไรแบบนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตเราได
2: ้เข้าใจแล้ว
0: มีแรงบันดาลใจแล้วตรงนั้นก็ทำให้เราเก่งด้วย
1: ใช่ค่ะมันเป็นที่เอาจริงๆนะพี่ผ่านละครเวทีหนึ่งเรื่องอ่ะเก่งขึ้นแบบเลเวลอัพประมาณ
3: ก้าวกระโดดเลย
1: ก้าวกระโดดมากๆเลยคือทำอะไรก็ได้แล้วอะเพราะว่าฝึกหนักมากทั้งร้องทั้งเต้นฝึกร่างกายฝึกเรื่องความรับผิดชอบวินัยหน้าที่คือทุกอย่างคือโหดมากอะพี่ตั้มแบบยอมเลยอะ
0: แล้วเป็นไงเราได้ร่วมงานกับยอดฝีมือผู้นี้ไงเพราะว่าณเดชน์นี่ถือว่าเป็นพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยนะพอเราได้ร่วมงานกับคนที่เก่งๆแบบนี้มันรู้สึกยังไงบ้าง
1: โหจริงๆเหมือนเป็นเกียรติของเรามากๆอ่ะเหมือนเราได้เรียนรู้วิธีการทำงานเขาด้วยค่ะตามว่าแบบอ๋อกว่าที่เขาจะมาเป็นณเดชน์ที่เขาโด่งดังระดับประเทศมีคนชอบขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะแม้กระทั่งเราเห็นการใช้ชีวิตของเขาในกองอ่ะมันคือแบบระเบียบวินัยทั้งนิสัยเขาด้วยอ่ะคือแบบรู้แล้วว่าทำไมคนทั้งประเทศถึงแบบถึงรักเขาแล้วแบบเขาถึงเป็นณเดชน์ในทุกวันเนี้ยเราก็แบบเก็บเหมือนได้เรียนรู้แล้วก็แบบเอามาเป็นแบบอย่างด้วยค่ะ
0: เราก็จะได้แบบใช้ชีวิตในวงการเราก็ดูมีตัวอย่างบางทีเราเห็นเขาแต่หน้าจอแต่เราไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่เราเห็นทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ความเก่งอย่างเดียวม
1: ัน
0: อาจจะเป็นเรื่องของวินัยความน่ารักความสม่ำเสมอของเขามันอีกหลายด้านที่บางทีคนดูมองไม่เห็นแต่เรามีโอกาสได้เข้าไปเห็นแล้วเราก็ทำมันแบบที่เขาทำอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆ
2: ใช่แล้วอยากรู้ว่านอกจากนี้อะค่ะแบบร้องเพลงเป็นศิลปินแล้วก็เล่นมิวสิคอลมีอะไรที่เราอยากทำอีกไหม
1: จริงๆสิ่งที่อยากทำตอนนี้คืออยากโฟกัสเรื่องเพลงค่ะแต่ว่ามีสิ่งที่อยากทำคืออยากทำเบื้องหลังอยากแบบอยากทำเขียนเพลงให้ศิลปินท่านอื่นด้วย
2: พี่ตั้ม
1: ลองนะ
2: อยากร่วมงานกับใครเป็นพิเศษไหม
1: อาจจะเป็นพี่ตั้มก็ได้ค่ะ

0: จริงๆเป้าหมายสูงสุดในวงการแค่ศิลปินจริงๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอยากเป็นแบบแรงบันดาลใจให้คนอื่น
1: เท่าที่รู้จักกันมาแล้วก็ได้ดูผลงานและได้ร่วมงานพี่บอกเลยว่ามาเซียเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้หลายคนมากมากรวมถึงตัวพี่เองด้วยบางทีเราร่วมงานกับคนคนหนึ่งอ่ะมันจะมีบางมุมที่เรารู้สึกว่าหุ้ยเก่งจังเลยอ่ะทำไมเต้นได้ชัดขนาดนี้ทำไมอินเนอร์ขนาดนี้เราตีความได้เลยว่าคนคนหนึ่งอ่ะต้องผ่านอะไรมาเยอะมากผลลัพธ์ถึงออกมาเป็นอย่างเงี้ยเออสิ่งที่เราสัมผัสเรารู้เลยว่ามาซีเป็นคนเก่งแล้วก็พอรักสิ่งนี้มากมากอ่ะแล้วฝึกฝนมันมากมากอ่ะอีกคนนึงที่มองเข้าไปอ่ะมันเหมือนหุ้ยคนนี้เหมือนอัจฉริยะทางด้านนี้เลยจริงๆมันไม่มีใครอัจฉริยะ 100% นะในเรื่องเนี้ยมันคือการฝึกฝนม
0: ัน
1: คือระเบียบวินัยซึ่งมาซีอ่ะมีตรงนั้นให้พี่นะอันนี้แค่พี่คนเดียวนะเห็นแต่วันนี้คนดูที่ดูมาซีอยู่อ่ะพี่ว่ามาซีน่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นไอดอลให้กับใครในหลายๆมุมด้วยซ้ำบางคนแบบอยากเต้นเหมือนพี
0: ่
1: อยากร้องเพลงเสียงเหมือนพี่อยากเล่นละครเวทีได้เหมือนพี่เต็มไปหมดวันนี้ถ้าเขาดูเราอยู่เราอยากพูดหรือให้กำลังใจอะไรพวกเขา
0: จริงๆอยากจะบอกว่าถ้ารู้ว่าชอบอะไรอ่ะอย่าเขาเรียกว่าอะไรคะคือยังอยากให้ทำมันต่อไปเรื่อยๆอย่ายอมแพ้อย่าท้อกับมันเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆถ้าเรายังแค่ฝันเฉยๆแล้วเราไม่ลงมือทำอ่ะเพราะว่าอย่างหนูเริ่มจากศูนย์ทุกอย่างที่หนูทำได้หนูเริ่มจากศูนย์หมดเลยแล้วก็ขอแค่ไม่ยอมแพ้แล้วยังเชื่อขอแค่ยังเชื่อในความฝันแบบทุกอย่างมันต้องใช้ความเชื่อค่ะแล้วสักวันมันจะทำได้ถึงวันนี้หนูก็สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ว่าหนูก็แบบยังเชื่อว่าสักวันมันจะเป็นวันของหนูอะแล้วหนูจะทำมันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูรักมันมากๆเพราะหนูขาดมันไม่ได
1: ้แบบไหนสำหรับหนูที่หนูรู้สึกว่าหนูสำเร็จหนูสักเซตแหละภาพอะ
0: จริงๆถ้าเป็นในตอนเนี้ยของหนูคือหนูแค่อยากให้มันเป็นจริงๆความสำเร็จมันคือมันสำเร็จไปเรื่อยๆค่ะมันไม่มีจุดสูงสุดของความสำเร็จอะสำหรับหนูอะแต่ถ้าสิ่งที่หนูหวังตอนนี้คือก็อยากให้แบบเป็นที่รู้จักในหมู่มากให้สิ่งที่เราลงแรงไปอะมันได้อะไรกลับมาบ้างสำหรับหนูนะ
1: เพลงของเราผลงานของเราสามารถมอบความสุขให้กับคนฟังหรือคนดูได้มากยิ่งขึ้นไป
0: ใช่
1: แค่นั้นแหละก็คือกระจายไปเรื่อยๆ
0: ใช
1: ่นี่มันคือความสุขของเด็กคนหนึ่งที่รักในการร้องเพลงและก็อยากจะเป็นศิลปินดังนั้นก็ต้องสนับสนุนกันเพราะว่าพี่บอกเลยว่าน้องเก่งจริงๆ
2: จริงค่ะมาถึงตอนนี้ก็ขอให้ฝากผลงานกันติดตามนิดนึง
0: ได้ค่ะก็มาซีนะคะเป็นศิลปินเดี่ยวจากค่ายแกรมมี่โกลด์ค่ะก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกไปนะคะชื่อเพลงว่า Look Bad Sad Boy ค่ะสามารถฟังได้แล้ววันนี้นะคะทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็รับชม MV ได้ที่ช่อง YouTube Grammy Go Official ค่ะอย่าลืมไปเล่น Challenge ใน TikTokด้วยนะคะ
1: ก็วันนี้เรียกได้ว่าเราทั้งมีความสุขทั้งการฟังเพลงจากน้องและก็น่าจะได้แรงบันดาลใจแรงผลักดันดีๆในมุมของน้องนะครับเอาไปใช้ต่อในชีวิตของเราได
0: ้
1: นะครับผมวันนี้ขอบคุณมาซีมากนะ
0: ขอบคุณค่ะพี่ตามขอบคุณนะคะ
3: ก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับรายการในวันนี้ไว้มาติดตามพวกเราใหม่ในรายการ2 v 1 1 Variety ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ที่ช่อง MVT นะผมบ๊ายบาย

ประการประการที่26ฟังธรรมตามกาลหาโอกาสศึกษาหลักธรรมและข้อคิดที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทาง

ป็นอีกเวอร์ชันเป็นมีเพลงอีกหลายเพลงที่ทางคารวานน้อยนะครับและดวงดาวดิวดายจะได้ติดตามรับชมกันได้เลยครับ

ครับนั่นก็คือบรรยากาศที่ถนนดนตรีออนทีวีครับนำบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์มาฝากกันในช่วงเวลาของรายการนะครับที่เราได้นำเสนอเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์1ชั่วโมงนะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคืนวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการถนนดนตรีออนทีวีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT อย่าลืมนะครับทุกคืนวันเสาร์1ชั่วโมงที่เราได้พบกันกับบทเพลงพื้นชีวิตนำบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมานำเสนอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับคืนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับลาคุณไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปกับถนนดนตรีออนทีวีและผมเป็นอยู่รุ่งสมัยครับรับที่สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: และดิฉันมณีนาฏอ่อนพรรณานะคะข่าวดึกคืนนี้ค่ะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามีหลายพื้นที่เลยที่ตอนนี้ยังคงได้รับผลกระทบอยู่

0: ค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกเพิ่มขึ้นด้วยก็คาดการว่าจะมีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องตามต่อไม่แพ้กันก็คือเรื่องของมาตรการในการเยียวยานะคะเมื่อวานนี้เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเยียวยากันไปแล้วผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะปรากฏว่าก็มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์เยียวยาต่อเนื่องแต่บางส่วนก็ยังคงติดขัดในเรื่องของปัญหาทางระบบอยู่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังที่จะแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยค่ะ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคาดการว่าน่าจะมีประชาชนนะคะได้รับผลกระทบประมาณ 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วค่ะแล้วก็มีการกระจายจุดกว่า250จุดทั่วพื้นที่นะคะในการช่วยเหลือประชาชนการกรอกข้อมูลเพื่อจะรับค่าเยียวยาน้ำท่วมอีกด้วยค่ะส่วนในเรื่องของสภาพอากาศนะคะทางวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศฉบับที่5เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักฝนตกสะสมแล้วก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะโดยในวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะคะในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ตุลาคมมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาค่ะวันที่6ตุลาคมมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5และ6ตุลาคมนี้สำหรับจังหวัดที่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะก็สามารถมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่เพียงไม่ได้อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหรือว่าฝนตกหนักมากตามประกาศทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและตามพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะ
1: ขณะที่กรมชลประทานได้เร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงอ่าวไทยค่ะโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกณบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อจะเร่งติดตามแล้วก็วางแนวทางบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมกำชับให้เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อจะรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
0: โดยทางกรมชลประทานนะคะได้ใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทางนี้ทางกรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ตลอดเวลาด้วยค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสั่งเร่งเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำนะคะว่ารัฐบาลดูแลประชาชนเต็มที่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อจะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน500ชุดแก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางค่ะโดยท่านนายกระบุนะคะบอกว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่เสี่ยงภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์เพื่อจะเร่งระบายน้ำและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางพร้อมกับจัดเตรียมศูนย์พักพิงและบริหารจัดการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อจะเร่งคลี่คลายสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนเรื่องเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยารัฐบาลดำเนินมาตรการเดิมควบคู่ไปกับการทำประกันภัยพิบัติทั้งเรื่องของน้ำท่วมลมพายุและแผ่นดินไหวแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย30ล้านครัวเรือนเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่ท่านทั้งหลายได้มาอยู่ที่นี้ก็ทำให้พวกเราได้มีความในฐานะลูกหลานนะได้มีความคลายความกังวลไปในระดับหนึ่งนะครับทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะดูแลนะครับบรรดาท่านเหล่านี้อย่างเต็มที่ในขณะที่พวกเราก็เช่นกันนะครับทางรัฐบาลก็จะเร่งดำเนินการขจัดภัยพิบัติทั้งหลายให้กับพวกท่านให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะยิ่งการระบายน้ำการจัดการให้น้ำมันออกไปพ้นจากบริเวณบ้านเรือนของท่านนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่น้ำที่ออกไปอ่าวไทยเนี่ยมันระบายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้มันมีระดับน้ำทะเลที่สูงนะและกรุงเทพเราก็ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเพราะฉะบางทีมันระบายออกไปถ้าเร่งระบายออกเอาใจประชาชนเร่งระบายให้เห็นมีการสูบน้ำนะถ้าไปสูบผิดเวลาเนี่ยออกไปเท่าไหร่มันก็กลับมาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเราก็ได้ทำอยู่โดยตลอดนะครับรัฐบาลไม่มีวันทอดทิ้งพวกท่านอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความครอบคลุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รัฐบาลได้ตัดสินใจซื้อประกันภัยรายครอบครัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเขตที่มันเสี่ยงภัยน้ำท่วมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแต่ประกันเนี่ยจะคุมเราเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาก็คือเมื่อวานซืนนะครับเป็นต้นไปไอ้เหตุที่มันเกิดก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลก็จะดูแลด้วยตัวรัฐบาลเอง
1: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงน่าเป็นห่วงในเรื่องของปริมาณน้ำเนื่องจากว่าฝนมีโอกาสตกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทำให้ปริมาณน้ำสะสมยังคงมีมากแต่ปริมาณฝนในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคกลางไม่เท่ากับพื้นที่ภาคใต้ที่ช่วงนี้ฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัย3ประเภทค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายขณะที่กรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะ
3: ที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลโรงหม้ออำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะป้องกันน้ำควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
1: ซึมที่แนวกระสอบทรายไหลลงผิวการจราจรค่ะซึ่งทางเทศบาลตำบลป่าโมกได้แจ้งเตือนผู้ใช้รถหรือสัญจรผ่านจุดดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายส่วนบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยชำรุดเมื่อช่วงปี2568ทราบว่าศูนย์บัญชาการจังหวัดอ่างทองได้ประสานเทศบาลตำบลป่าโมกส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลอดแนวตลอดเวลาเพื่อจะป้องกันผลกระทบจากแนวกั้นน้ำสุดตัวด้วยค่ะ
3: ไปกันที่สมุทรปราการนะคะสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของสมุทรปราการค่ะก็มีนายสุนทรปานแสงทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติและผู้แทนจากทางกรมชลประทานกองทัพเรือปภบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่บริเวณหมู่บ้านกรีนบัลเล่อำเภอบางพลีนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่มีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะพร้อมกับมีการร่วมประชุมบูรณาการหาทางออกอย่างเร่งด่วนค่ะหลังจากที่พบว่ามีน้ำท่วมขังสูงต่อเนื่องแต่ทางนายกอบจ.สมุทรปราการเปิดเผยนะคะว่าปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จำเป็นต้องอาศัยการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุก

0: ภาคส่วนโดยทางอบจ.ได้เร่งมีการจัดตั้งโรงครัวสนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงสู่คลองสาขาอย่างต่อเนื่องขณะที่นายเกรียงศักดิ์ระบุว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวจำเป็นต้องตั้งศูนย์บัญชาการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่าซิงเกิลคอมแมนด์เพื่อบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศซึ่งเตรียมนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าหารือกับทางกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้วยสำหรับมาตรการเฉพาะหน้านะคะได้มีการเสนอให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วมพันค่ะโดยขอความร่วมมือจากทางอบจ.สมุทรปราการกรมชลประทานเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักในระลอกใหม่ในช่วงในระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครท่านนายกได้สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือในทุกด้านนะคะพร้อมกับเร่งให้การสื่อสารแจ้งเตือนเชิงรุกรับมือที่จะมีฝนเพิ่มในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนเพิ่มในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้จึงได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำว่าให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทันทีในจังหวะที่สามารถทำได้เพื่อจะป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังหากว่ามีฝนตกลงมาซ้ำซึ่งการบริหารจัดการน้ำจำเป็นจะต้องมีการประเมินปัจจัยรอบด้านอย่างรอบคอบทั้งขีดความสามารถของจุดรับน้ำและสภาวะน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าท่วมในพื้นที่เดิมค่ะ
2: ก็เร่งระบายคือถ้าเราระบายได้เราก็ไม่ใช่บอกว่าโอเคไม่ระบายถ้าระบายได้เราเร่งระบายออกไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าเกิดจะมีปริมาณฝนที่มันเยอะจนมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังขึ้นอีกเราก็ต้องระบายอยู่ดีนะครับเราคงไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนแบบคงเราจะไม่มีวันที่จะบอกไหนมันท่วมอยู่แล้วเดี๋ยวอีก2 3วันมันจะมาอีกก็เลยปล่อยให้ท่วมต่อไปไม่ใช่แน่นอนนะครับเมื่อไรที่ระบายได้ก็ระบายเร่งระบายออกไปคำว่าระบายได้ก็คือเราก็ต้องดูปัจจัยทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วมันไหลออกไปในจุดที่รับน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ระบายออกไปในขณะที่รอบๆนะครับระดับน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่แล้วเราก็ระบายออกไปถ้าทำอย่างนั้นเพื่อมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีมันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาประชุมร่วมกันทุกๆเช้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลประสานข้อมูลนะครับในการที่จะบริหารจัดการเส้นทางของน้ำนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
1: ด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีภาคตะวันออกบริเวณอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปและภาคเหนือที่มีฝนตกหนักในปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินถล่มและโคลนถล่มนายกรัฐมนตรีได้กำชับจังหวัดที่กำลังเกิดหรือว่าคาดว่าจะเกิดอุทกภัยให้เร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: โดยเฉพาะในการช่วยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองนะคะเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมทั้งสั่งการ4ด้านค่ะได้แก่จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ประสานงานทุกระดับบูรณาการทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและมีจุดประสานงานที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนให้เพียงพอพร้อมจัดระเบียบระบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายน้ำและให้ปภ.ติดตามประเมินสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องแล้วเร่งแก้ไขข้อขัดข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนของการเคลมนะครับทางด้านรัฐบาลแล้วก็ในกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการย้ำเตือนแล้วก็ย้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในทุกหน่วยงานทุกระดับนะครับให้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่มี

0: ความไม่เข้าใจระบบหรือว่าไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ให้ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการเยียวยาได้ทุกคนอย่างทันท่วงทีนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในช่วงเกิดเหตุและการเยียวยาหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายโดยทุกจังหวัดต้องบูรณาการกำลังและข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะ
2: ทางด้านกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการชี้แจงประเด็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะที่อาจมีความล่าช้าเนื่องจากว่ามียอดผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจากน้ำท่วมในครั้งนี้พุ่งสูงประมาณ 300,000 ครัวเรือนนะคะทำให้ในแต่ละรายนั้นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบด้วยโดยถ้าหากว่าใครยังไม่ได้มีการยื่นเรื่องค่ะก็ให้รีบเก็บหลักฐานแล้วก็ไปยื่นเรื่องได้ขอรับเงินเยียวยาได้ผ่านทาง2ช่องทางค่ะก็คือผ่านทางแอปทางรัฐหรือว่าช่องทางของทางกทม.ด้วยค่ะนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยาน้ำท่วมนะคะโดยระบุว่าทางกทม.นั้นเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนพร้อมกับชี้แจงถึงปัญหาการได้รับเงินเยียวยาล่าช้าว่ายังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอนได้เนื่องจากแต่ละกรณีมีขั้นตอนการตรวจสอบที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องประเมินความเสียหายจริงที่จะใช้เวลามากกว่าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ระบบหลักซึ่งประชาชนต้องยื่นทั้ง2ระบบเนื่องจากข้อมูลนั้นยังไม่เชื่อมต่อกันในระบบแรกนะคะก็คือการยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือว่าบ้านถูกน้ำล้อมและมีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนและระบบที่2ค่ะก็คือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกทม.จะมีการพิจารณาความเสียหายจริงอย่างเช่นพวกค่าซ่อมแซมบ้านเรือนสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัยจริงส่วนผู้เช่านั้นไม่ได้รับค่าซ่อมบ้านแต่ว่าสามารถขอรับค่าเช่าชั่วคราวได้สูงสุดถึง 6,000 บาทค่ะ
3: ท่านอยู่กับน้ำแล้วน้ำเข้าไปในบ้านเกิน7วันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักฐานก็จะเป็นระดับน้ำ7วันถ้าวงเล็บนี้หรือวงเล็บ 3-4 ที่เป็นเรื่องน้ำล้อมพื้นที่ท่านมีรูปท่านมีหลักฐานพอกรรมการเขตเขาเห็นแมปข้อมูลตรงกันกับของเขตพอดีอันนี้น่าจะไปได้เร็วกว่าเพราะว่ามันไม่มีการไปประเมินในพื้นที่จริงแต่ถ้าเป็นวงเล็บ1ของมติครม.แอปทางรัฐที่บอกว่าต้องมีความเสียหายก็จะเป็นท่านที่ส่งเรื่องรูปของความเสียหายเข้ามาซึ่งความเสียหายเนี้ยก็ต้องมีการประเมินแล้วก็เขาเรียกว่าให้กรรมการของเขตเนี่ยระบุยอมเขาเรียกรับรองว่ามีความเสียหายอันนี้วงเล็บ1อาจจะช้ากว่าวงเล็บ2 3 4ถ้าคิดอย่างนี้โดยไม่เปลี่ยนวิธีการในการไปยืนยันตรวจสอบเนี่ยน่าจะนานอันนี้เราทราบอยู่แล้วแต่ทีนี้ตอนนี้ที่เราคุยกับกรมป้องกันคุยกับกรมบัญชีกลางคุยกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.เมื่อวานนี้เพื่อเช็คกระบวนการก็คือว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะมีการใช้ทีมในการช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุดเพราะว่าความเสียหายของการน้ำท่วมมันไม่เหมือนแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวมันอาจจะอยู่บนเพดานมันอาจจะอยู่บนทำกำแพงเนี่ยมันอาจจะรอได้ในการที่เราจะเข้าไปประเมินแต่อันเนี้ยประชาชนคงอยากทำความสะอาดพรุ่งนี้เลยเพราะนั้นก็ย้ำอีกครั้งนะคะรบกวนถ่ายรูปเป็นหลักฐานเอาชัดๆเลยนะคะเอารูปชัดๆเลยบริเวณความกว้างหรืออะไรก็ตามแล้วก็อย่าลืมว่าตอนท่านอาจจะซ่อมไปแล้วหรือล้างไปแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรอ่ะลองเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ก่อน
2: ตอนนี้นะคะทางกทม.เตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลที่ศูนย์พักพิงราว250แห่งพร้อมประสานลดขั้นตอนเอกสารยกเลิกใบแจ้งความและให้ประธานชุมชนหรือว่านิติบุคคลร่วมรับกรองข้อมูลได้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องผ่านทางออนไลน์หรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50แห่งภายในกำหนด90วันนับจากวันประกาศเขต

0: แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทและกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยช่วยเหลือเป็นค่าโปรงศพรายละ2ล้านบาทค่ะโดยผู้ที่จะได้รับการเยียวยาจะต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดอุทกภัยในช่วงของวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครซึ่งทางปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ได้เปิดให้ประชาชนยื่นลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ทยอยเปิดระบบในเขตต่างๆโดยเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วตั้งแต่8นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนติดขัดในเรื่องของการลงทะเบียนช่วงแรกทำให้ข้อมูลในระบบเนี่ยขึ้นว่าที่อยู่ไม่ได้อยู่เขตในการช่วยเหลือที่เปิดรับซึ่งก็เกิดจากที่ตัวระบบอยู่ระหว่างการทยอยเปิดให้ลงทะเบียนตามพื้นที่รายเขตค่ะทำให้ประชาชนบางพื้นที่ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ซึ่งระบบจะทยอยอัปเดตสถานะให้ตรงกับพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็ประกาศเขตแทนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้กับประชาชนโดยอัตโนมัตินะคะทั้งนี้ว่าหากกดเข้าไปในแอปแล้วยังไม่ขึ้นก็รอนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขกันอยู่ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะปภ.และ DGA รวมถึงกรุงเทพมหานครได้เปิดรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมใน65จังหวัดแล้วก็ครบทั้ง50เขตกรุงเทพมหานครแล้วค่ะปรากฏว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้วนะคะรวมแล้วอยู่ที่ 72,217 รายการค่ะโดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะจำนวน 343,545 รายการรองลงมาคือจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวน 95,450 รายการและจังหวัดปทุมธานี 83,482 รายการค่ะ
1: เขตหนึ่งในพื้นที่กทมที่ตอนนี้ก็ยังคงประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะก็คือที่เขตลาดกระบังค่ะซึ่งวันนี้เองทางผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามการเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะโดยทางพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครติดตามการปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมกับประสานการปฏิบัติการร่วมกับทางสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยจากการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำรับทราบสถานการณ์และก็แนวทางการระบายน้ำเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำพร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่หน้าที่ทางกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารช่างที่1ได้สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวน20นายนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกะปิดำเนินการเก็บรวบรวมขยะและทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังจากที่น้ำลดซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่แต่ได้มีการร่วมกันดำเนินการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่เก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อให้พื้นที่นั้นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขอนามัยตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวด้วยกันต่อค่ะ
1: ค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจไซเบอร์บุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์หน้าสนามมวยอ้อมน้อยค่ะพร้อมกับแจ้ง4ข้อหาก็คือช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้นำหมายสารเข้าทำการจับกลุ่มนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่บริเวณหน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อยในข้อหาช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนข้อหาในคดีฟอกเงินและข้อหาลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พนันเอาทรัพย์สินกันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของรายละเอียดพฤติการของคดีรวมถึงที่มาของข้อกล่าวหาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายอัจฉริยะไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครก่อนนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ค่ะ
1: ตำรวจยะลาเปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องระหว่าง29กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยจับกุมผู้ต้องหาได้4รายค่ะเป็นเครือข่ายลำเลียงและจำหน่ายยาเสพติดเพราะมีการตรวจยึดยาเสพติดเป็นยาบ้ามากกว่า 88,000 เม็ดนะคะแล้วก็มีการขยายผลยึดทรัพย์สินได้มากกว่า14ล้านบาทด้วยค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสภ.เมืองยะลาร่วมกับกำลังตำรวจมวชก.ตร.ยะลา9123เข้าตรวจสอบบริเวณจุดตรวจพงยือไรถนนสาย410ยะลาเบตงตำบลบันนังเสเรงอำเภอเมืองยะลาก่อนจับกุมผู้ต้องหาได้4รายค่ะประกอบไปด้วยนายฟาวซีอายุ44ปีนางสาวกาญจนาอายุ39ปีนายจรูนอายุ44ปีและนายสุนทรอายุ47ปีค่ะจากการตรวจค้นและขยายผลทางเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า 88,000 เม็ดน้ำหนักประมาณกว่า 7,900 กรัมแบ่งเป็นยาบ้าเม็ดสีแดงกว่า 87,000 เม็ดและเม็ดสีเขียวกว่า800เม็ดด้วยของกลางส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องพัสดุสีน้ำตาลจำนวน15กล่องรวมประมาณ 88,000 เม็ดนอกจากนี้นะคะยังพบยาบ้าที่บรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกและถุงพลาสติกอีกหลายรายการรวมกว่า270เม็ดพร้อมโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องโดยภายหลังการจับกุมค่ะได้มีการขยายผลไปยังพื้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อบริเวณกิโลเมตรที่19ถนนสาย410ตำบลไอเยอร์เบงและพื้นที่หมู่ที่6ตำบลตาเนาะเมาและอำเภอเบตงโดยก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางกลับมายังสภ.เมืองยะลาเพื่อซักถามและขยายผลเครือข่ายเพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นั้นยังยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวม16รายการมูลค่า 14,890,000 กว่าบาทประกอบไปด้วยรถยนต์หลายคันรถจักรยานยนต์รถแบ็คโฮรถบรรทุกบ้านพร้อมที่ดินและเงินสดด้วยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนพร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองยะลาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมกับเร่งขยายผลการตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียง

0: งและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะ
1: สลับพาคุณผู้ชมไปร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีระหว่างไทยจีนนะคะในเทศกาลกินเจค่ะซึ่งปีนี้จัดการ9วัน9คืนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะสืบสานวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดโรงทานอาหารเจตลอด9วัน9คืนพร้อมกับแจกข้าวสาร 2,000 ถุงเชื่อมโยงศรัทธาวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างไทยจีนค่ะนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2569เพื่อที่จะร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะโดยเทศกาลถือศีลกินเจนับเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชนภาครัฐและศรัทธาสาธุชนในพื้นที่โดยในแต่ละปีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะมีทั้งมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียที่เดินทางเข้ามาสักการะสถานที่รวมถึงร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจกันอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงศักยภาพของเทศกาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาค่ะทางนี้เทศกาลถือศีลกินเจยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงมิติด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาครวมเอาไว้ด้วยกันค่ะสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่32ประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ค่ะโดยจะมีกิจกรรมโรงทานอาหารเจสำหรับประชาชนทั่วไปวันละ3มื้อตลอด9วัน9คืนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งแจกจ่ายข้าวสารจำนวน 2,000 ถุงเพื่อจะแบ่งปันและช่วยเหลือชุมชนในสังคมสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการแบ่งปันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนค่ะ
2: ช่วงนี้ประกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวตามข่าวต่างประเทศค่ะถึงเหตุการณ์ประท้วงของนักเรียนที่ฝรั่งเศสนะคะล่าสุดบานปลายถึงขั้นมีการวางเพลิงโรงเรียนแล้วค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวดึก NBT กันต่อนะคะข่าวต่างประเทศวันนี้ค่ะเริ่มกันที่การประท้วงของนักเรียนมัธยมศึกษาของฝรั่งเศสนะคะที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยมาถึงขั้นวางเพลิงโรงเรียนแล้วค่ะโรงเรียนมัธยมศึกษาฟองซัวราเบอร์แลในเมืองแมชของฝรั่งเศสนะคะที่ถูกเพลิงไหม้อย่างรุนแรงจนเสียหายหนักเกิดขึ้นในระหว่างที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศฝรั่งเศสได้พากันออกมาประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศดำเนินการมาตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยเริ่มจากในกรุงปารีสก่อนที่จะขยายตัวตามเมืองใหญ่ล่าสุดนะคะทางการฝรั่งเศสได้มีการเปิดการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนแห่งนี้แล้วโดยมีข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประท้วงและน่าจะเกิดจากการวางเพลิงการประท้วงรุนแรงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในฝรั่งเศสนั้นมีข้อเรียกร้องให้ทางการลดชั่วโมงเรียนที่ยาวนานเกินไปปรับปรุงสภาพจนไม่สามารถทำการเรียนได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการแก้ปัญหาครูและบุคลากรที่ไม่เพียงพอและหยุดงานบ่อยขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาของฝรั่งเศสรายงานว่าการประท้วงได้ดำเนินการทำให้โรงเรียนต่างๆราว400ถึง560แห่งต้องปิดทำการเนื่องจากรัฐไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนได้โดยล่าสุดการประท้วงยังกระทบไปถึงมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อย30แห่งที่อยู่ในพื้นที่การประท้วงทำให้ทางสถานศึกษาต้องมีการปิดการเรียนการสอนไปด้วยในช่วงนี้ค่ะ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่คำขู่ของผู้นำสหรัฐที่มีต่ออิหร่านหากพบว่าอิหร่านเกี่ยวข้องกับเหตุร้ายแรงบนเที่ยวบินฟลายดูไบค่ะ
2: Are leaving Iraq
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวเตือนอิหร่านว่าจะต้องเผชิญกับการถูกโจมตีอย่างหนักหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยนักบินทำร้ายกัปตันบนเที่ยวบินของฟลายดูไบขณะบินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปยังอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเขาก็ได้รับข้อมูลบางอย่างที่บ่งชี้ถึงการเกี่ยวข้องของอิหร่านซึ่งหากข้อมูลนี้ถูกต้องเขาก็จะจัดการกับอิหร่านอย่างไม่ลังเลด้านสื่อต่างประเทศได้รายงานเผยประวัติของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุร้ายบนเที่ยวบินฟลายดูไบโดยระบุชื่อคือนายฮาชามอัลฮัมฮามีชาวโอมานที่เกิดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพิ่งเข้าทำงานกับฟลายดูไบได้เพียง8เดือนแต่ก่อนหน้านั้นเขาเคยทำงานกับโอมานแอร์มาก่อนแต่ถูกถอดออกจากโปรแกรมการฝึกบินเนื่องจากทางสายการบินมีความกังวลที่เขามีแนวคิดหัวรุนแรงจึงได้ย้ายเขาไปรับตำแหน่งอื่นแทนซึ่งเหตุดังกล่าวทำให้เกิดคำถามตามมาถึงมาตรการตรวจสอบประวัติพนักงานของสายการบินระดับสากลสหรัฐอ้างเหตุผลความไม่ปลอดภัยในช่วงที่บราซิลกำลังจัดการเลือกตั้งทั่วไปรวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันพรุ่งนี้โดยได้สั่งระงับการให้บริการด้านกงสุลตามสถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐในบราซิลเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้สถานทูตออสเตรเลียในบราซิลก็ประกาศปิดทำการชั่วคราวเช่นกันโดยอ้างอิงคำเตือนของสหรัฐโดยเป็นความเคลื่อนไหวที่ทำให้พรรครัฐบาลบราซิลต้องออกมาตอบโต้ว่าเป็นความพยายามของสหรัฐที่ต้องการชี้นำความคิดเห็นของชาวบราซิลในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงซึ่งเป็นเจ้าภาพได้แถลงในฐานะตัวแทนที่ประชุมว่า G7 เห็นชอบในมาตรการเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองในตลาดโลกเพื่อบรรเทาแรงกดดันจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงโดยจะปล่อยน้ำมันสำรองสูงสุด100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะสามารถเพิ่มอุปทานและสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดพลังงานโลกได้กระทรวงเกษตรของอาร์เจนตินาเปิดเผยเรื่องการเตรียมโครงการมอบสัญชาติแก่ชาวต่างชาติผ่านการลงทุนถือเป็นโครงการแรกในอเมริกาใต้โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ซึ่งผู้สมัครจะต้องบริจาคเงินให้รัฐแบบที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว12ล้านบาทหรือจะต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 800,000 ดอลลาร์หรือราว27ล้านบาทเกาหลีเหนือยิงอาวุธไม่ทราบชนิด1ลูกไปตกในทะเลตะวันออกในวันนี้และไม่มีรายงานที่แน่ชัดเกี่ยวกับจุดยิงหรือระยะทางโดยเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบรายละเอียดเหตุเกิดต่อเนื่องจากการที่เกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกจากเมืองวอนซานทางชายฝั่งตะวันออกเมื่อ13วันก่อนโดยการยิงทั้ง2ครั้งเกิดขึ้นห่างกันประมาณ3ชั่วโมงและขีปนาวุธก็ตกในทะเลตะวันออกเช่นกัน ทางการเนปาลรายงานยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาว่าได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,454 คนและยังมีผู้สูญหายอีก 5,285 คนขณะที่ในเขตปกครองตนเองที่เป็ดของจีนซึ่งอยู่ติดกันและได้รับผลกระทบด้วยก็มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น43คนและยังสูญหายอีก519คนโดยเวลานี้ภารกิจการค้นหาและกู้ภัยใน2พื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จพื้นที่จังหวัดเอลบาเซเตทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปนอยู่ในภาวะน้ำท่วมวิกฤตหลังจากที่สภาพอากาศมีฝนตกหนักซึ่งวัดปริมาณฝนได้สูงสุดถึง142มิลลิเมตรล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนเป็นหญิงชราวัย102ปีที่ไม่สามารถหลบหนีออกจากบ้านที่ถูก

0: น้ำซัดได้
1: ในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะวันนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: ก่อนปิดฉากเอเชียนเกมพรุ่งนี้วันนี้ทัพนักกีฬาไทยก็คว้าไปหลายเหรียญเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเราได้มาเพิ่มอีก3เหรียญทองด้วยกันค่ะ
1: ยอดเยี่ยมทีเดียวค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในเวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวคราวของบรรดานักกีฬาทีมชาติไทยกับภารกิจไล่ล่าเหรียญรางวัลในมหกัปปกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมเรือใบของไทยเราได้สำเร็จค่ะพาไปเริ่มกันที่กีฬาเรือใบกันก่อนค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะในประเภทเรืออิลก้าโฟเยาวชนหญิงนะคะผลงานของปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยโชว์ผลงานคุมเรือได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะแข่งขันครบ12เรสคว้าอันดับที่1ถึง6เรสนะคะมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเราเป็นอันดับที่1ของการแข่งขันค่ะเพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองไปครองถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ของเรือใบไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเหรียญเงินอีเวนต์นี้ตกเป็นของหวงจือซีจากฮ่องกงเหรียญทองแดงตกเป็นของอีซองฮาจากเกาหลีใต้ส่วนรุ่น420 Mix ปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลม2นักกีฬาเรือใบไทยช่วยกันทำผลงานปิดฉากด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองค่ะต่อกันที่เหรียญทองที่2ที่ทัพนักกีฬาไทยเราได้วันนี้ก็คืออรภาเสนาธรรมนะคะนักกีฬายูยิสุคว้าเหรียญทองที่17ให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะกีฬายูยิสุในรุ่นอายุไม่เกินในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงค่ะอรภาเสนาธรรมเอาชนะสหรัฐอาหรับอิมิเรตและฟิลิปปินส์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะจากนั้นอรภาเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกมส์เมื่อปีที่แล้วค่ะปี2025เอาชนะเยลมาไอชากัสจากจอร์แดนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองเจอกับเอนริเกอเล็กซานเดรียรุยส์จากฟิลิปปินส์ทั้งสองคนสู้กันอย่างสนุกเลยนะคะก่อนเป็นสาวไทยเราค่ะเอาชนะด้วยคะแนนนะคะผงาดคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกของกีฬายูยิสุและถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองที่17ของทัพนักกีฬาไทยค่ะส่วนผลงานของนักกีฬายูยิสุไทยอีก3คนอักษราพักสิริมากตกรอบ16คนสุดท้ายรุ่นไม่เกิน85กิโลกรัมชายสุกิจพีระรัตจันทนาคากับธนพัฒน์พลพุทธตกรอบ32คนสุดท้ายค่ะขณะที่กีฬาเทควันโดก็ไม่น้อยหน้าค่ะบัลลังก์ทัพทีมแดงคว้าแชมป์เทควันโดเอเชียนเกม2สมัยซ้อนค่ะการแข่งขันเทควันโดมีนักกีฬาทีมชาติไทยลงสนามทั้งหมด4คนค่ะวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่รุ่นพิกัด68กิโลกรัมชายน้องหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยเจ้าของเหรียญทองในรุ่น63กิโลกรัมชายเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนลงสนามรอบ16คนเอาชนะซู่เฮาหยูจากไต้หวัน2ต่อ0ยกค่ะจากนั้นรอบ8คนยังทำผลงานดีนะคะเอาชนะนัชบิดดินโคซิมโตจิเยฟจากอุซเบกิสถาน2ต่อ1ยกส่งผลให้บัลลังก์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะซึ่งในรอบรองบัลลังก์ทัพทีมแดงดวลกับคิมมินจูจากเกาหลีใต้ยกแรกบัลลังก์โดนไล่เตะท้องแล้วก็หัวค่ะแพ้ไปก่อน0ต่อ9คะแนนเข้าสู่ยกที่2บัลลังก์ออกมาเดินไล่เตะบริเวณลำตัวและหัวรัวๆนะคะเอาชนะคืน14ต่อ0คะแนนค่ะตามตีเสมอกัน1ต่อ1ยกต้องไปตัดสินกันในยกสุดท้ายค่ะปรากฏว่าสู้กันอย่างดุเดือดจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะผลเสมอกัน5ต่อ5คะแนนแต่ว่าบัลลังก์เตะทำแต้มได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะไป2ต่อ1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะกว่าจะผ่านเข้าชิงถือว่าสุดมันเลยทีเดียวนะคะส่วนไฮไลท์ในรอบชิงชนะเลิศน้องหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงโคจรมาเจอฟูตีจากอิหร่านค่ะยกแรกก็เปิดเกมไล่ใส่กันไม่ยั้งเลยนะคะก่อนเป็นบัลลังก์เฉือนชนะไปได้ก่อน6ต่อ5คะแนนค่ะจากนั้นยกที่2บัลลังก์ชิงจังหวะเตะทำแต้มเอาชนะไปได้แบบสุดระทึกนะคะ3ต่อ2คะแนนส่งผลให้น้องหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงความหวังของไทยเราชนะ2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ของตัวเองและถือว่าเป็นเหรียญทองที่18ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ค่ะส่วนในพิกัด57กิโลกรัมหญิงน้องขนมจีบณัฐกมลวาสนารอบ16คนชนะเบรินามิราฟซานโลวาจากอาโออันจากเลบานอน2ต่อ1ยก

0: พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วค่ะก่อนจะแพ้ไป0-2ยกส่งผลให้น้องขนมจีบณัฐกมลวาสนาได้เหรียญทองแดงกลับบ้านค่ะสรุปผลงานของเทควันโดไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ในส่วนของประเภทต่อสู้นะคะได้มา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงค่ะส่วนประเภทภูมิเซ่หรือว่าท่ารำได้มา1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงค่ะขณะที่ผลงานของสะดงแก้วกาญจนาเพลย์ออฟคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกอล์ฟชายในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะพาไปดูกีฬากอล์ฟกันบ้างค่ะเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นวันที่4มีชิงกันทั้งหมด4เหรียญทองด้วยกันค่ะพาไปดูบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเค้นฟอร์มยอดเยี่ยมค่ะกดไป7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วัน15อันเดอร์พาร์จบอันดับที่2ร่วมติงหวนยี่จากจีนแล้วก็คาซูกิฮิตะจากญี่ปุ่นนะคะต้องเล่นเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินค่ะเล่นมาถึง4หลุมก่อนที่คาซูกิฮิตะจะทำเบอร์ดี้คว้าเหรียญเงินไปครองส่วนติงหวนยี่กับสะดมต้องไปเพลย์ออฟกันที่หลุม5นะคะเพื่อหาผู้ที่ชนะคว้าเหรียญทองแดงซึ่งสะดมโชว์การพัดเบอร์ดี้ค่ะเฉือนชนะคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะคะและถือว่าเป็นเหรียญรางวัลแรกของนักกอล์ฟชายไทยในเอเชียนเกมคราวนี้ส่วนเหรียญทองตกเป็นของคิมจูยองจากเกาหลีใต้ค่ะสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์ขณะที่นักกอล์ฟชายไทยคนอื่นอย่างพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์จบอันดับ19ร่วมภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมตีเกินไป1โอเวอร์พาร์จบอันดับ24ร่วมค่ะขณะที่การแข่งขันในประเภททีมชายเหรียญทองตกเป็นของจีนนะคะสกอร์รวม28อันเดอร์พาร์เหรียญเงินเกาหลีใต้สกอร์รวม26อันเดอร์พาร์เหรียญทองแดงเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์ขณะที่ทีมชาติไทยจบอันดับที่4ร่วมกับไต้หวันค่ะสกอร์รวมชาติละ22อันเดอร์พาร์ค่ะจากนั้นเป็นการแข่งขันในส่วนของกอล์ฟหญิงนะคะประเภทบุคคลหญิงอภิชญายุบลสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบอันดับ5ค่ะและประเภททีมหญิงของไทยเราจบอันดับที่4ร่วมกับสิงคโปร์ด้วยสกอร์รวมชาติละ7อันเดอร์พาร์การแข่งขันตะก้อประเภท4คนทีมหญิงนะคะสาวไทยเราก็สู้เต็มที่ก่อนจะแพ้เวียดนามไป1-2เซตคว้าเหรียญเงินค่ะกีฬาตะก้อรอบชิงชนะเลิศในประเภททีม4คนหญิงค่ะสาวไทยเราในชุดสีแดงลงสนามหวังจะล้างตาพบกับเวียดนามนะคะที่2ชาติเจอกันมาในรอบแรกค่ะแล้วก็ตอนนั้นเป็นเวียดนามเอาชนะเรามาได้ก่อนเซตแรกทีมชาติไทยส่งเอารัศมีทองโสดวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงสมฤดีปรือปรักลงสนามค่ะออกสตาร์ทเป็นเวียดนามนะคะทำได้ดีกว่าทำแต้มห่างแล้วก็ปิดแมตช์ชนะไปค่ะแม้ว่าไทยเราจะพยายามไล่ตามแต่ก็ยังเจอความเด็ดขาดจังหวะขึ้นบล็อกแล้วก็การฟาดทำคะแนนของเวียดนามนะคะจบเซตแรกไทยแพ้ไป11-15คะแนนค่ะจากนั้นในเซต2สาวไทยเราเล่นได้มั่นใจขึ้นค่ะนำห่างถึง6-2แต้มแต่ว่าเวียดนามก็พยายามที่จะไล่ทำสกอร์ตามมานะคะแต่ว่าทีมไทยเราก็พยายามที่จะรักษาระยะห่างของคะแนนได้ดีต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทิ้งห่างเป็น13-9แต่ว่าเวียดนามก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะเร่งทำเกมมา5คะแนนรวดพลิกแซงไปจ่อจะปิดแมตช์แล้วนะคะแต่ว่าทีมไทยมาได้แต้มสำคัญกลับสู่เกมได้สำเร็จแล้วก็เอาชนะไปในเซตที่2ด้วยคะแนน17-15ไปลุ้นตัดสินแชมป์ในเซตที่3ค่ะซึ่งในเซตตัดสินทีมไทยออกสตาร์ทได้ดีกว่านะคะนำไปก่อน3-0แต้มเวียดนามอาศัยความแน่นอนค่ะเร่งทำคะแนนเอาชนะไปในที่สุดทำให้จบเกมทีมชาติไทยแพ้เวียดนามไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซตค่ะสกอร์11-15 17-15แล้วก็11-15คะแนนส่งผลให้เวียดนามคว้าเหรียญทองในการแข่งขันตะก้อประเภททีม4คนหญิงนะคะเหรียญเงินเป็นทีมชาติไทยและเหรียญทองแดงตกเป็นของอินโดนีเซียร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะสำหรับผลงานของทีมตะก้อไทยเราในเอเชียนเกมครั้งนี้ช่วยกันคว้ามาได้2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและได้มา2เหรียญเงินค่ะจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนทีมหญิงค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังมีกีฬาที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันต่อรวมไปถึงเอเชียนเกมด้วยค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาดูผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมกันต่อค่ะวินเซิร์ฟไทยเราปิดฉากเอเชียนเกมคราวนี้2เหรียญทองแดงค่ะการแข่งขันวินเซิร์ฟนะคะชิงชัยวันสุดท้ายยังมีปัญหาไม่มีลมเหมือนเดิมค่ะลงแข่งขันได้เพียงแค่1เรสเท่านั้นนะคะในประเภท IQ Freud รุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงปรากฏว่าชนัดการเจริญสุขวัย16ปีลงแข่งขันรวม11เรสทำแต้มเสีย27คะแนนค่ะเพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองแดงมาครองค่ะส่วนเหรียญทองตกเป็นของชุงฉียิตจากฮ่องกงค่ะแต้มเสีย9คะแนนเท่านั้นค่ะขณะที่ประเภท IQ Freud รุ่นทั่วไปไม่มีการแข่งขันวันสุดท้ายนะคะตัดจบทันทีค่ะวิลเลียมแม็กมิลลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียแข่งขันไป11เรสมีแต้มเสีย25คะแนนได้เหรียญทองแดงเหรียญทองตกเป็นของใบคุณจากจีนค่ะแต้มเสียไป12คะแนนค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับไทยเราได้ดีเลยทีเดียวค่ะวินเซิร์ฟก็ถือว่าได้มา2เหรียญทองแดงนะคะต่อกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบชิงอันดับที่5ค่ะทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกพบกับทีมชาติอินเดียอันดับ48ของโลกค่ะปรากฏว่าแมตช์นี้2ทีมดวลกันสนุกสูสีแล้วก็ดุเดือดเลยค่ะเล่นกันนานจนถึงเซตตัดสินซึ่งเป็นเซตที่5ค่ะก่อนสุดท้ายจะเป็นทีมลูกยางหนุ่มไทยเรานะคะประสานงานได้อย่างลงตัวช่วยกันตบทำคะแนนแล้วก็หาจังหวะบล็อกได้ดีค่ะเฉือนชนะไปสุดมัน3ต่อ2เซต25ต่อ19 17ต่อ25 25ต่อ21 17ต่อ25แล้วก็เซตสุดท้ายเกมดิวส์ค่ะ17ต่อ15คะแนนทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจบภารกิจเอเชียนเกมด้วยการคว้าอันดับที่5ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะส่วนผลงานของทัพนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้เฉือนชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น1ประตูต่อ0พังงาดคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายเอเชียนเกมเป็นสมัยที่4ติดต่อกันปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูผลงานของชาติอื่นๆกันบ้างค่ะฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นัดชิงเหรียญทองนะคะเตะกันที่สนามโตโยต้าสเตเดียมค่ะทีมโสมขาวทีมชาติเกาหลีใต้ดีกรีแชมป์เก่า3สมัยติดค่ะในชุดสีแดงดวลกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพนะคะครึ่งแรก2ทีมยังทำอะไรกันไม่ได้ค่ะเสมอกัน 0-0 กระทั่งครึ่งหลังเมื่อสักครู่ค่ะนาที61เกาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนำค่ะล็อกหลบแล้วก็จังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายของออมจีซองกองหน้าจากสโมสรโซนซีซิตี้นะคะนี่ค่ะล็อกแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างเหนือชั้นเลยทีเดียวค่ะจากนั้นนาที79เจ้าภาพญี่ปุ่นพยายามบุกหนักและเกือบได้ประตูตามตีเสมอจังหวะของฮิซาสึกุอิชิอินะคะแต่ว่าบอลพุ่งไปชนเสาอย่างน่าเสียดายค่ะจากนั้นไม่มีทีมใดพังประตูเพิ่มจบเกมเป็นเกาหลีใต้เฉือนชนะญี่ปุ่น1ประตูต่อ0พังงาดคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายเอเชียนเกมไปครองได้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันและชัยชนะในครั้งนี้ยังส่งผลให้นักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ชุดนี้นะคะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการเกณฑ์ทหารภาคบังคับ18เดือนตามกฎหมายของเกาหลีใต้ที่จะมอบสิทธิพิเศษต่างๆให้กับนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมหรือว่าได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกนั่นเองค่ะส่วนการแข่งขันนัดชิงเหรียญทองแดงค่ะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติจีนกับอุซเบกิสถานนะคะนาที15จีนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากหูเหอเต๋าค่ะต่อด้วยนาที43อุซเบย์ตามตีเสมอ 1-1 ลูกยิงของเซดอเบกบราโคมอฟจากนั้นครึ่งหลังนาที53จีนนำอีกครั้งหนึ่ง 2-1 ค่ะผลงานของหวังอี้ตงเกมทำท่าจะจบลงด้วยชัยชนะของจีนแต่ว่านาที89อุซเบกิสถานตามตีเสมอสุดดราม่าเลยค่ะ2ประตูต่อ2ค่ะจากเชดิยอชดิโบเอฟค่ะตอนแรกผู้ตัดสินยกธงเป็นลูกล้ำหน้าไปแล้วนะคะแต่พอไปเช็ค VAR ภาพช้าค่ะเปลี่ยนคำตัดสินให้เป็นประตูค่ะจบเกมเสมอกัน 2-2 แล้วก็ตัดสินด้วยการดวลจุดโทษกันนี่ค่ะในช่วงการดวลจุดโทษมีเหตุการณ์ดุเดือดลุกลามด้วยนะคะเสียงอี้หวังของจีนค่ะยิงเข้าไปแล้วก็เดินไปพูดเหมือนแบบไปพูดใส่ผู้เล่นของอุซเบกิสถานนะคะทำให้ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากปะทะกันกลางสนามเลยนะคะรวมไปถึงบริเวณซุ้มมานั่งสำรองด้วยค่ะหลายคนก็กรูลงมาเลยก่อนที่ผู้ตัดสินและทีมงานสตาฟจะช่วยกันห้ามนะคะจนสถานการณ์สงบลงสุดท้ายค่ะเพิ่งเสี่ยวสังหารจุดโทษเป็นประตูชัยช่วยให้ทีมชาติจีนดวลจุดโทษชนะอุซเบกิสถาน4ประตูต่อ3คว้าเหรียญทองแดงฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ไปครองค่ะสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการการันตีแน่นอนแล้วนะคะจีนค่ะนำโด่งเป็นอันดับ1 นะคะคว้าเหรียญ รางวัลเอเชียนเกมคราวนี้มากที่สุด169เหรียญทอง89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงค่ะครองเจ้าเหรียญในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นได้มา83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองที่4เป็นอินเดียค่ะได้มา21เหรียญทองเท่ากับอันดับ5อุซเบกิสถานเลยนะคะแต่ว่าเหรียญเงินอินเดียนั้นเยอะกว่าค่ะจึงอยู่อันดับที่4ตามมาด้วยที่5อุซเบกิสถานค่ะส่วนทีมชาติไทยจบวันที่อันดับที่7ของตารางค่ะได้มา18เหรียญทองถือว่าเกินเป้าที่เราหวังเอาไว้ก่อนไปนะคะว่าหวังอย่างน้อยคว้า15เหรียญทองแต่ว่าคราวนี้เราทำได้18เหรียญทองถือว่าทะลุเป้าค่ะนอกจากนั้นเรายังได้13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะยังมีบางชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาขี่ม้าหรือว่าอีควีสเตรียนนะคะรวมไปถึงบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากนะคะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณกุ้งค่ะส่งท้ายข่าวดึกคืนนี้นะคะได้ภาพบรรยากาศของการประท้วงของชาวสเปนต่อปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาแพงลิบลิ่วค่ะจนประชาชนนั้นขาดกำลังซื้อหรือว่าเช่าในการประท้วงนั้นเป็นการปักหลักกางเต็นท์ยึดจตุรัสใจกลางกรุงมาดริดมานานถึง10วันแล้วค่ะ
2: ลากันไปได้ภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36มิจฉาทิฏฐิตอนที่6
1: ช่อง
2: การมาที่นี้สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง

่อกันไม่ลักทรัพย์พอใจในสิ่งที่มีไม่ละเมิดสิทธิ์ใครทางตาหูจมูกลิ้นกายพูดแต่ความจริงพูดให้คนสามัคคีพูดเพราะสุภาพน่าฟังพูดมีสาระและสร้างสรรค์ไม่อยากได้ของของใครไม่ปองร้าย

0: กันใหม่ไว้เจอกันใหม่
1: แล้วเจอกันใหม่
0: โชคด
2: ี
0: ทุกคน
2: โชคดีนะ
3: โชคดีนะ
2: สวัสดีค่ะ

0: มพีสันอีกแล้วอย่าบอกนะว่าท่านอาจารย์มาท่านอาจารย์อโมหะ
1: เก่งมากทั้งสองคนที่เอาชนะความเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดหรือมิจฉาทิฐิมาได
2: ้กว่าจะชนะได้ก็เกือบแย่เลยขอรับเพราะถ้าปันทำวุ่นแท้ๆ
0: อ้าวไงโทษข้าคนเดียวล่ะ
1: พวกเจ้าคงได้เรียนรู้แล้วว่ามิจฉาทิฐิทำให้เกิดความเห็นผิดได้อย่างร้ายแรงแค่ไหน
2: ร้ายแรงมากขอรับเกือบทำให้ข้าเชื่อผิดๆว่าชีวิตนี้ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้น่ากลัวจริงๆขอรับ
1: ใช่แล้วศิลาความเห็นผิดยังแบ่งออกไปได้อีก3แบบคืออกิริยทิฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมคือเชื่อว่าการกระทำใดๆก็ตามไม่มีบุญไม่มีบาปดีชั่วเกิดจากคนอื่นตัดสินถ้าไม่มีใครรู้เห็นก็ไม่มีบุญบาปเกิดขึ้น
0: หอไม่จริงซะหน่อยบุญบาปอยู่ที่เจตนาต่างหากถ้าเจตนาทำดีก็เป็นบุญเจตนาทำชั่วก็เป็นบาป
1: ถูกต้องแล้วเจ้าปันต่อไปก็คืออเหตุกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุคือไม่เชื่อว่าผลดีร้ายที่ได้รับมาจากเหตุที่ได้สร้างเอาไว้แต่ไปเชื่อว่าผลที่ได้รับมาจากโชคดีหรือโชคร้ายแทน
2: อ๋อเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยทีนี
1: ้และยังมีนัตถิกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเช่นไม่มีพ่อแม่ไม่มีครูอาจารย์ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณหรือหมู่บ้านที่เราได้อาศัยเหมือนที่เจ้ากับตาหน่อยถูกหว่านล้อมให้หลงผิดตามยังไงล่ะ
2: น่ากลัวจริงๆขอรับดีนะที่ข้าไม่หลงเชื่อ
1: เอาล่ะพวกเจ้าถอดรหัสปริศนามาทั้ง10สำเร็จแล้วรีบเดินทางกลับหอธรรมแท้เถอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ข้าไปก่อนล่ะ
0: อ้าวท่านอาจารย์โถไปซะแล้ว
2: เอ๋อ้าวท่านยายกันมาส่งพวกข้าด้วยเหรอ
3: ใช่แล้วข้าน่ะมาส่งแต่กันน่ะจะไปกับพวกเจ้าด้วย
4: ฮะแค่เจ้าสองคนไม่มีค่าก็ทำภารกิจไม่สำเร็จหรอกเพราะงั้นให้ข้าไปด้วยนั่นแหละดีแล้วไปเร็วเข้าอย่าช้าข้าไปก่อนนะท่านยาย
2: เอ้ยกันรอด้วย
3: บายบายพึ่งไปก็คิดถึงซะแล้ว
4: บายบายนะท่านยาย
5: โอ้ยช้าช้าหน่อยเจ๊
4: ไป
5: ไป
2: ไปกันเถอะ

0: มิเนียกว่าจะออกจากเขตหมู่บ้านมายา
1: ไม่ไกลเท่าไหร่เย็นๆคงถึงพอดี
0: ฮะนั่นมันเรียกไกลมากต่างหากโอ้ยแค่คิดก็ท้อแล้วข้าหิว
2: ท้องร้องดังขนาดนี้ท่าทางจะหิวมากจริงๆแฮะ
1: งั้นเราก็พักกินข้าวกันก่อนก็แล้วกันท่านยายฝากมาให้ด้วย
0: เย็นรอดตายแล้วท่านยายใจดี

0: ขอโทษข้ามัวแต่ดีใจจะได้ไปกับพวกเจ้าเลยลืมห่อข้าวไว้ที่บ้านแล้วสิ
1: ตายแน่ๆข้าต้องตายแน่ๆ
2: เฮ้ยช่างมันเถอะงั้นเราก็หาอาหารในป่าที่แทนก็แล้วกันต้องมีอะไรกินได้บ้างละ
0: ไม่ต้องห่วงข้าเก็บของป่าบ่อยๆรับรองได้อาหารมาแน่ๆ
3: คอยอย่างว่า

0: อบใจมากนะเจ้าหมอนทอง
1: ไหนไหนแถวนี้น่าจะมีเห็ดกินได้อยู่นะ
2: คำพีแห่งแสงสว่างจะช่วยหาพิกัดของกินให้ได้ไหมเนาะกลิ่นหอมนี่มันนั่นอะไรนะเอ๊ะนั่นมัน
1: เฮ้ย
2: ซาลาเปาข้าเจอของกินแล้วข้าเจอของกินแล้ว
3: จำหม่ำแล้วนะครับ
2: เฮ้ยอะไรเนี่ย
0: เป็นอะไรไปเจ้าปันเฮ้ย
4: เจ้าปันเจอปูยักษ์แทนซาลาเปาซะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำทำคำไทย
0: เจ้าปันข้าอ่านเจอคำยากๆอีกแล้วเจ้าช่วยแปลให้หน่อยสิ
3: คำว่าอะไรถามมาได้เลย
0: คำว่าสันตติแปลว่าอะไรหรอ
2: สันตติแปลว่าความสืบต่อความเกิดดับต่อเนื่องกันไปเหมือนลมหายใจที่ต้องมีเข้าและออกติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยังไงล่ะ
0: แปลว่าถ้าไม่มีสันตติความสืบต่อลมหายใจของข้าก็จะไม่มีเข้าไม่มีออกอีกต่อไปตายไปตรงนั้นเลยล่ะสิ
2: ถูกต้องแล้ว
0: บรีโชคดีนะที่ตอนนี้ลมหายใจข้ายังมีสันตติอยู่
2: ใช่แต่ก็อย่าประมาทตอนนี้หายใจได้แต่นาทีต่อไปอาจหยุดหายใจแล้วก็ได้ใครจะรู้
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดแล้วค่ะกลัว
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
2: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันเจอแม่ปูยักษ์ระหว่างทางกลับหอทำแท้เว้ยนึกว่าจะได้กินอาหารกลายเป็นต้องหนีปูยักษ์ซะนี่เรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่37อาหาร4
1: คัมภีร์แห่งแสงสว่างจะช่วยหาพิกัดของกินให้ได้ไหมน้อกลิ่นหอมนี่มันนั่นอะไรนะเอ๊ะนั่นมันเฮ้ยซาลาเปาข้าเจอของกินแล้วข้าเจอของกินแล้วจำหม่ำแล้วนะครับ
2: เป่าๆดูเรื่องด้วย
3: เจ้าหมอนทองคงขอโทษแทนเจ้าปันแล้วแม่ปูก็เลยหายโกรธ
1: โอ้ยขอบคุณมากนะเจ้าหมอนทองเกือบแย่แล้วไหมล่ะอ่ะคัมภีร์แห่งแสงสว่างหายไปไหนแล้ว
4: ท่านอาจารย์อโลภะ
1: เอ๊ะเย้ข้ากำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่พอดีเลย
5: แค่เห็นเจ้าข้าก็รู้แล้วดูสู้ผอมลงไปแบบนี้ขาดอาหารแน่ๆ
1: ใช่สิขอรับเพิ่งรู้ว่าชีวิตนี้ขาดอะไรก็ขาดได้แต่ขาดอาหารไม่ได
5: ้ก็แน่ละสิเพราะอาหารเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงยังไงล่ะแล้วพวกเจ้ารู้ไหมว่าอาหาร4คืออะไร
1: อาหาร4คืออาหาร4อย่างแน่ๆเลยตอนนี้ข้าอยากกินลูกชิ้นปิ้งซาลาเปาลูกครับแตงโม
5: อาหาร4ไม่ได้มีความหมายแค่ของกินแต่ยังหมายถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของเราด้วย
2: เอ๊ะแล้วอาหาร4นี่มีอะไรบ้างขอรับ
5: อาหารจานแรกกะว่าลิงการาหารอาหารคือคำข้าวเรากินข้าวปลาอาหารเพื่อให้มีสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายถ้าเราไม่กินข้าวก็ไม่มีทางเติบโตจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ได
1: ้สำคัญมากจริงๆขอรับ
5: ต่อมาคือผัสสะอาหารเมื่อใจไปรับรู้สิ่งภายนอกที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็จะเกิดความรู้สึกไปต่างๆนานาตัวอย่างเช่นเมื่อตาของเจ้าเห็นรูปที่สวยงามเจ้าก็เกิดความชอบความพอใจแต่เมื่อเห็นรูปน่าเกลียดน่ากลัวก็ไม่ชอบใจเมื่อหูได้ยินเสียงเพราะๆใจก็เกิดความสุขเพลิดเพลินแต่ถ้าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็รู้สึกงุนงิดตามเมื่อจมูกของเจ้าได้กลิ่นหอมก็เกิดความชอบใจแต่ถ้าได้กลิ่นเหม็นก็รังเกียจไม่ชอบใจเมื่อลิ้นได้รับรสอร่อยก็เกิดความถูกใจในรสนั้นแต่ถ้าลิ้นรับรสไม่อร่อยก็ไม่ชอบไม่อยากกินอาหารนั้นส่วนร่างกายของเจ้าถ้าได้สัมผัสกับความสบายก็เป็นสุขแต่ถ้าสัมผัสกับความไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์สุดท้ายคือใจถ้าใจคิดไปในเรื่องดีๆเจ้าก็มีความสุขแต่ถ้าใจคิดไปในเรื่องร้ายๆเจ้าก็เป็นทุกข์ความชอบไม่ชอบต่างๆนี้เกิดจากสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเรียกว่าผัสสะ
2: เข้าใจแล้วขอรับเพราะมีเหตุนี้จ ึงทำให้เกิดสิ่งนี้ถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่เกิด
5: ถูกต้องแล้วศิลาต่อไปมโนสัญเจตนาหารคือเจตนาหรือความจงใจการมีเจตนาทำดีเป็นปัจจัยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีส่วนการมีเจตนาทำชั่วก็ทำให้เกิดผลในทางร้ายเจตนาจึงเป็นปัจจัยทำให้เกิดการกระทำดีหรือชั่วนั่นเอง
4: อย่างนี้นี่เอง
5: อาหารจานสุดท้ายวิญญาณ

0: นามรูปก่อตัวขึ้นมาแล้วแต่ถ้าวิญญาณนั้นดับไป
1: อาหาร4มีกวลิงการาหารคืออาหารหล่อเลี้ยงร่างกายผัสสาหารคืออาหารหล่อเลี้ยงความรู้สึกมโนสัญเจตนาหารคืออาหารหล่อเลี้ยงความคิดแล้วก็วิญญาณอาหารคืออาหารหล่อเลี้ยงให้เกิดชีวิต
0: ถูกต้องแล้วเจ้าปัน
2: ดีจังเลยเจ้าค่ะที่ท่านอาจารย์มาอธิบายข้าเลยได้ความรู้ไปด้วยเลย
1: ไหนๆท่านอาจารย์ก็มาแล้วช่วยบอกพิกัดอาหารให้พวกเราหน่อยสิขอรับ
0: เรื่องนั้นเจ้าต้องเอาตัวรอดเองนะข้าไปก่อนละ
1: เอ้ยนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปอีกแล้วท่านอาจารย
2: ์เอ๊ะดูนั่นเจ้าหมอนทองกับแม่ปูเปาๆนี่
1: โอ้ยแม่ปูผลไม้มาให้พวกเราน่ารักที่สุดเลย
3: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกในระหว่างทางไปหอทำแท้โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: คำทำคำไทย
1: ศิลาอาหารแปลว่าอะไรเจ้ารู้ไหมก็ของกินนะสิซาลาเปาที่เจ้าชอบก็เป็นอาหารเหมือนกันใครๆก็รู้โถอาหารไม่ได้แปลว่าของกินอย่างเดียวสักหน่อยยังมีความหมายอื่นอีกนะโอ้ยก็ข้ารู้แค่นี้นี่เฉลยมาเลยดีกว่าเร็วๆเลยก็ได้ก็ได้ก็ได้อาหารแปลว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยหรือสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายความรู้สึกความคิดและหล่อเลี้ยงให้เกิดชีวิตโอ้โหขนาดคำง่ายๆอย่างอาหารยังมีความหมายที่ข้าไม่รู้อีกเหรอเนี่ยยอมแพ้แล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาเจอบททดสอบสุดหินต้องข้ามหน้าผาที่ทั้งสูงและหน้าหวาดเสียวโอ้ยแค่พูดถึงก็ขาสั่นแล้วเอาใจช่วยศิลาและเพื่อนๆด้วยนะครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: จอชชาวเลอร์เป็นผู้บุกเบิกด้านสัตว์ป่าเขาทำงานอนุรักษ์มา6ทศวรรษแล้วในมากกว่า25ประเทศและเขียนหนังสือ16เล่ม
1: จอชเป็นคนที่น่าทึ่งมากที่สุดที่โลกเคยพบเขาศึกษาสัตว์หลายสายพันธุ์ในสถานการณ์ที่ท้าทายและไม่เคยลดละ
0: เขาอาจไม่เป็นที่รู้จักนักแต่เขาเป็นคนแรกที่ศึกษาและช่วยสัตว์บางชนิดที่ใกล้สูญ

0: พันธุ์มากที่สุดในโลก
1: เขาสนใจที่จะได้ข้อเท็จจริงมากกว่าชื่อเสียงผมว่าจอร์จโดดเด่นกว่านักวิทยาศาสตร์คนอื่นเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ทำแบบนั้น
0: จอร์จชาวเลอร์ถือสมุดและดินสอและคอยใส่ใจว่าสัตว์คิดอย่างไรเขาปฏิวัติศาสตร์ด้านสัตว์ป่าเขาเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติสู้ผู้พิทักษ์
2: ส่วนตัวแล้วผมเดินคนเดียวไปเรื่อยผมชอบเดินเตร่และเรียนรู้ดูและบันทึกผมชอบการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์พอๆกับการแสดงความชอบเป็นส่วนตัวดังนั้นหากผมเขียนชีวประวัติของสัตว์ได้โดยเฉพาะที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักผมจะพอใจมากหากคนเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่สวยงามเขาก็จะยิ่งรู้สึกร่วมกับมันมากขึ้นคุณพอใจเป็นส่วนตัวเพราะคุณทำสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองคุณกำลังช่วยสัตว์บางสายพันธุ์ให้อยู่รอดนะครับ
0: จอร์จชาวเลอร์เปลี่ยนจากการแสวงหาสิ่งที่ไม่รู้ให้เป็นงานของนักวิทยาศาสตร์อาวุโสแก่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า
3: เขาเป็นชาวโลกคนหนึ่งที่เชื่อมโยงการอนุรักษ์เข้ากับชีววิทยาภาคสนามเขาทำแล้วในหลายส่วนของโลก
2: ผมไปศึกษาสัตว์หลายสายพันธุ์และได้ข้อมูลที่มีค่าและเป็นประโยชน์แต่พอคุณทำต่อไปคุณก็จะเห็นสัตว์ป่าหายไปคุณก็รู้สึกต้องรับผิดชอบทางศีลธรรมกว่านี้เพื่อปกป้องสิ่งที่ศึกษา
0: ในป่าที่การวิจัยของจอร์จชาวเลอร์นำร่องไว้นั้นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นที่เขาดลใจก็ดำเนินงานอนุรักษ์ต่อไปไม่รู้จบพวกเขาสู้ต่อจากจอร์จตอนนี้จอร์จชาวเลอร์กลับไปถิ่นที่เขาทำวิจัยแรกๆ4แห่งเพื่อพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นี้เขารักที่นี่ที่สุดเขาจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลกและเห็นว่างานที่เขาเริ่มไว้ดำเนินอย่างไร
4: จอร์จคุณตื่นเต้นไหมที่จะได้กลับไป
2: แอบดีใจอยู่ผมกำลังมองหาภูเขาตั้งแคมป์ที่เราต้องปีนพรุ่งนี้นะ
4: มันต้องวิ่งร้อนแน่เลย
0: จอร์จเริ่มต้นการเดินทางที่ทิวเขาบลูคส์ในอลาสก้าเขาอยู่ที่นี่กับนักภูมิศาสตร์และนักศึกษาปริญญาโทคือฟอเรสต์พวกเขามาถึงทะเลสาบลัสในศูนย์พักพิงสัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกนี่เป็นหัวใจของพื้นที่ป่าคุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาที่นี่จอร์จชาวเลอร์ได้เรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของป่า
5: ที่นี่ดีจังเลยทำให้เราเห็นภาพรวม
0: งานวิจัยปริญญาโทของฟอเรสต์ใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในภูมิทัศน์นี้แม้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็สำคัญมันชี้ว่าภูมิทัศน์ของอาร์กติกตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
5: นี่เป็นอดีตและตอนนี้เรากำลังมองปัจจุบันตรงจุด56มีพุ่มไม้เป็นหย่อมๆแสดงว่าฝนตกมากอีกอย่างที่ผมสังเกตคือการที่ต้นหลิวในทางระบายน้ำนี
2: ้มันขยายตัวใช่ไหม
5: กว้างขึ้นมากคุณเห็นได้ว่าในปี1956ทุ่งนี้ไม่มีน้ำแข็งตอนนี้มันขยายตัวและหนาแน่นมากที่นี่ไม่มีน้ำแข็งให้เห็นในจุดนี้เลยแหละครับ
2: ใช่มันเปลี่ยนแปลงในพุ่มไม้นะมันเปลี่ยนแปลงในน้ำแข็งแต่คุณไม่เห็นตึกไหนเลยไม่มีท่อน้ำไม่มีบ่อน้ำมันไม่มีอะไรเลยเรามีสิทธิ์อะไรจะมาทำลายสิ่งนี้โดยไม่คิดผู้คนจำเป็นต้องรู้ว่าบางสิ่งที่สวยงามยังคงมีอยู่แม้เขาจะไม่เคยเห็นมันก็ตามนะ
0: ภาพเก่าหลายภาพที่ฟอเรสต์ใช้ถูกถ่ายช่วงหน้าร้อนปี1956ตอนนั้นจอร์จเป็นผู้ช่วยภาคสนามในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่ทิวเขาบลูคส์
2: เป้าหมายคือแสดงความหลากหลายอันสวยงามของพืชและสัตว์ในพื้นที่ที่เป็นป่าจริงๆงานผมคือทำประวัติศาสตร์ธรรมชาติพื้นฐานผมสะสมเก็บตัวอย่างแมงมุมยุงที่นี่มียุงอย่างน้อย3สายพ

0: พันหากคุณสนใจนะครับ
1: นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ร่วมงานกันความรักของจอร์จชาวเลอร์ที่มีต่อทิวเขาบลูส์เริ่มต้นเมื่อเขาเข้ามหาวิทยาลัยอลาสก้าที่แฟร์แบงค์เพื่อศึกษาสัตววิทยาและมนุษยวิทยา
2: เขาเป็นคนตั้งใจเรียนฉันคิดว่าที่นั่นเหมาะกับเขามาก
1: ช่วงที่เขาเรียนปริญญาตรีเขาพบเคผู้ต่อมาเป็นภรรยาและผู้สนับสนุนใหญ่ของเขา
2: ฉันได้ยินเสียงคนนอกหน้าต่างหอพักโห่ร้องและตะเบงพอฉันออกไปดูก็เห็นชาวนาอยู่ข้างล่างเขย่ากำปั้นแล้วก็มองขึ้นฟ้าทันใดนั้นอีกาดำตัวใหญ่ก็ลงมาเกาะที่กำปั้นเขาแล้วพออีกวันหนึ่งเราอยู่ในชั้นเรียนฉันก็ถามว่าใช่คุณหรือเปล่าที่อยู่กับอีกาเขาตอบว่าใช่ฉันก็สนใจเขาทันที
3: เป็นที่สังเกตว่าเขาเป็นคนพิเศษเขาอยากจะเข้าใจให้มากที่สุดและเขารู้ว่าเขาจะเรียนรู้ได้มากเมื่ออยู่ที่นั่นเฝ้าดูสัตว์เขาจึงคิดเหมือนกับสัตว์ที่เขาจับตาดูอยู่เราไม่สงสัยเลยที่เขาทำการใหญ่
1: จอร์จไฟแรงที่มหาวิทยาลัยเขาเป็นนักเขียนนำของรายการการสำรวจจากทิวเขาบลูส์งานของเขามีความสำคัญเมื่อโอลาสมิลลีผู้นำทีมผลักดันให้สภากำหนดให้พื้นที่เป็นศูนย์พักพิงสัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกเมื่อปี1960โอลาสมิลลีและมาดีภรรยาของเขาเป็นนักอนุรักษ์ป่าไม้ทั้งคู่เป็นที่ปรึกษาให้จอร์จและมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งเขาปลูกฝังให้จอร์จตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพ
0: เราทำงานวิทยาศาสตร์ที่คนต้องรู้จักพื้นที่แต่นั่นเป็นพื้นฐานของการที่สำคัญกว่าโอราสกล่าวว่าเหตุผลหลักประการหนึ่งที่เรามาที่นี่คือการตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่นี้ที่มีค่าเกินบรรยายใช่วิทยาศาสตร์ดีแต่ถ้าเราไม่มีความผูกพันกับพื้นที่ที่เกินบรรยายที่มีคุณค่าทางศิลธรรมแล้วมันก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองนั่นเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในตัวผมไปตลอดชีวิต
4: ที่นี่เหมาะจะตั้งแคมป์นะ
0: ใช่มีที่ราบให้ตั้งเต็นท์ได้ด้วยนะ
1: จอร์จทำตามแบบอย่างที่ปรึกษาของเขาเขาวางใจพื้นฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความสามารถในการสังเกต
0: นั่นมูลหมีเนี่ย
4: ใช่
0: สวยจังก็ดีที่อย่างน้อยได้เจอว่าหมีอยู่ทางนี้
4: ใช่นี่เป็นการเผชิญหน้ากับหมีที่ผมชอบ
0: ผมค่ะทำตามที่โอลาสบอกให้จับตาดูทุกร่องรอยอย่างใกล้ชิดสิ่งหนึ่งที่เขาสอนคุณคือคุณต้องพร้อมและจับตาดูธรรมชาติอย่างใกล้ชิดผมจำได้ว่าเขาหยิบมูลหมีที่สวยและเปียกโฉมนี่แล้วเอามาให้ผมดูว่าในนั้นมีอะไรผมประทับใจนะเขาเป็นชายอายุ60ที่สนใจเรื่องมูลหมีผมว่าจะเป็นการดีที่เราจะใฝ่รู้ต่อไป
1: ที่ทิวเขาบลูส์นี้รางวัลของการเดินเตร่ตามลำพังคือสิ่งที่จอร์จให้ค่า
4: ผมอยากพยายามและทำสำเนาภาพที่คุณถ่ายมันจะช่วยผมมากให้ผมได้รู้ว่าคุณไปไหน
0: นี่เป็นคำถามที่ดีเพราะผมแค่เดินโดยไม่มีแผนที่อะไรแต่ว่าเราสามารถลองและพยายามนึกภาพนี่เป็นภาพที่สวยผมพบรังของสมิธสลองสเปอร์บนทุ่งเซชผมกำลังทำเครื่องหมายที่รังพอผมเหลือบตาดูก็เจอหมาป่าดำก้าวเข้ามาห่างจากแม่น้ำ150หลาเรามองหน้ากันผมร้องเหมือนกระต่ายหมาป่าก็เข้ามาใกล้ขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอถ้าคุณอยู่คนเดียวและสนใจสิ่งรอบตัวคุณต้องปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งต้องตื่นตัวคุณจะรอดได้
1: การอยู่รอดในป่ามีค่าเกินบรรยายที่จอร์จและฟอเรสต์หวังจะอนุรักษ์ไว้โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ
4: ์สำหรับผมแล้วนี่อาจเป็นตัวอย่างป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งผมชื่นชมสิ่งที่คนอย่างจอร์จชาวเลอร์ทำเพื่อคนรุ่นผมผมหวังว่าคนรุ่นผมจะมีอะไรส่งต่อไปได้อีกคนพวกนั้นยังคงมาและเห็นได้ว่าที่นี่อยู่มาเป็นพันปีแล้ว
1: ที่นี่งานของจอร์จชาวเลอร์เปลี่ยนจากนักชีววิทยาเป็นนักเคลื่อนไหว

0: หากคุณอยากรักษาสิ่งใดให้สวยงามเพื่ออนาคตคุณต้องสู้เพื่อมันไปตลอดความรู้สึกของผมกลับมาจากนั้น50ปีผมไปที่ตั้งแคมป์ก็ยังคงมีภาพเดิมที่ไม่ถูกมนุษย์ทำลายและมันสำคัญมากมากหลังจากนั้นครึ่งศตวรรษและคนรุ่นหลังก็รู้สึกอย่างเดียวกันต่อที่นี
1: ่ศูนย์พักพิงแรกที่จอร์จทาวเลอร์ช่วยสร้างเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยดลใจเขา
0: ผมคิดอยู่เสมอเรื่องการอนุรักษ์เพื่ออนาคตที่ผมฝันไว้ดูที่สันเขาโน่นสิยอดเขาตั้งเท่าไรสันเขาตั้งเท่าไรมุ่งสู่ขอบฟ้าในทุกทางผมคิดว่านี่เป็นที่พิเศษมาก
1: จอร์จชาวเลอร์รู้จักกอริลลาภูเขามาครึ่งศตวรรษแล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ศึกษาสัตว์ที่น่าเกรงขามนี้ในป่าแอฟริกาอันเป็นการเปิดให้โลกเห็นธรรมชาติที่อ่อนโยนของมัน
0: เพราะกอริลลาเป็นญาติที่ใกล้ชิดเราที่สุดชนิดหนึ่งหลายอย่างที่มันทำเตือนให้คนนึกถึงตนเองนั่นจึงเกิดความรู้สึกรวบทันทีการเฝ้าดูกอริลลาเป็นเรื่องทางอารมณ์อย่างแท้จริง
1: บ้านของประชากรกอริลลาภูเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ใหญ่ที่สุดคือวิรุงกาซึ่งเป็นภูเขาไฟกรุกระต่อเนื่องกันที่ครอบ3ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอูกันดาและรวันดาย้อนไปปี1959จอร์จชาวเลอร์ใช้วิธีใหม่ในการศึกษากอริลลาภูเขาเขามองชีวิตมันทุกแง่มุมตั้งแต่พฤติกรรมไปจนถึงสิ่งที่มันต้องการเทคนิคที่จอร์จพัฒนาเพื่อสังเกตสัตว์ต่างๆนั้นเป็นพื้นฐานของการวิจัยเรื่องกอริลลาทั้งหมดในวันนี
0: ้ลองมาดูกันว่าเช้านี้มันไปทางไหน
1: นักเดินทางในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟแห่งรวันดาก็ใช้วิธีตามนี้เขาสังเกตว่ากอริลลาโตเต็มวัยจะสร้างรังใหม่จากใบไม้และกิ่งไม้ทุกคืน
0: คุณคิดว่าไงยังไม่หนาวเลยตอนนี้เวลา 9:45 นาทีมันอยู่ไม่ไกล
1: ครับเมื่อค้นพบรังแล้วกอริลลาก็จะอยู่ไม่ไกล
0: โอ้นี่เป็นรอยขอนิ้วดูเหมือนมันจะเดินขึ้นเขาให้เราเดินช้าๆจนกว่าจะพบมันนะ
1: นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คนหนึ่งที่สร้างสรรค์จากงานของจอร์จชาวเลอร์คือฟีลิกซ์นาดากิจิมานารองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไดแอนฟอสซี่คาริโซกีและเป็นชาวพื้นเมืองรวันดาคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้งานของฟีลิกซ์และนักวิจัยอื่นๆเกิดขึ้นได้เพราะคนที่ฉลาดมากคนหนึ่งหาวิธีให้การสังเกตกอริลลาเป็นเรื่องง่าย
0: ขึ้นมาเลยฟีลิกซ
1: ์คือปีนต้นไม้
0: ผมมักมาคนเดียวโดยไม่มีคนนำทางนะ
2: โอ้ว้าว
0: ผมรู้ว่าสัตว์ไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ผมจึงไม่ต้องทำลับๆหล่อๆกับกอริลลาผมอยากให้มันเห็นผมทางเดียวที่คุณจะเห็นมันได้ดีคือคุณต้องปีนขึ้นไปนั่งบนกิ่งไม้อย่างที่เราทำอยู่นี่ไงล่ะ
2: แล้วมันมีปฏิกิริยายังไงเช่นถ้ามันเห็นคุณบนต้นไม้มันจะหนีหรือว่าทำยังไงล่ะครับ
0: คุณรู้ว่าตัวผู้ตัวใหญ่จะตื่นตัวที่สุดมันมักจะตีอกตัวทุกตัวจงดูฉันแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้หากมันกังวลมันก็จะไป
2: อ๋อครับแม้ตอนนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันไม่ว่ามันจะชินแต่ถ้าคุณเข้าไปในกลุ่มคุณก็ต้องแสดงตนมันต้องเห็นคุณหากเป็นคนใหม่แล้วมันก็จะสนใจเพราะว่ามันสงสัยโดยเฉพาะพวกเด็กๆใช่แล้วหลักการเดียวกัน
1: การค้นพบของชาวเลอร์ที่ว่ากอริลลาจะคุ้นเคยกับมนุษย์ได้นั้นสำคัญต่อความสำเร็จในการค้นคว้าระดับปริญญาเอกของเขาในปี1959
3: กอริลลาภูเขาได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในจักรวาลที่ดุดันและก้าวร้าวที่สุดและสิ่งที่จอร์จชาวเลอร์แสดงนั้นหากคุณทำถูกวิธีกอริลลาภูเขาก็จะเป็นมิตรและเข้าหาได้อย่างง่ายดาย
1: จอร์จและเคผู้เป็นภรรยาใช้ชีวิตและศึกษาท่ามกลางหมู่กอริลลาภูเขา1ปี
4: ครั้งแรกที่ฉันเห็นกอริลลาในทุ่งมันทำฉันกลัวและฉันต้องเรียนรู้ที่จะไม่กลัว จอร์จชี้ให้ฉันดูตัวผู้สองตัวใหญ่บนต้นไม้ที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆเมื่อมันกินอาหารฉันก็กังวลนิดหน่อยแล้วฉันก็มองข้ามไปบนกิ่งไม้ก็มีตัวผู้หนุ่มตัวหนึ่งนอนคว่ำเอามือเกยคางมองฉันอยู่มันทำให้ฉันอุ่นใจทันที
0: ผมรู้ว่าถ้าคุณเรียบร้อยสงบนิ่งใกล้พวกสัตว์มันก็จะคุ้นเคยกับคุณแล้วสำหรับพวกกอริลลาคุณรู้สึกเหมือนอยู่กับครอบครัวใหญ
1: ่ความเข้าใจของจอชที่มีต่อกอริลลาว่าเป็นสัตว์กินพืชที่รักสันตินั้นเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ
0: ่สิ่งที่ยั่งยืนและมีประโยชน์ที่สุดที่ผมทำคือการแสดงว่ากอริลลาเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์และเป็นมิตรที่เราใช้ศึกษาได้ง่ายสิ่งที่เยี่ยมก็คือมีผู้คนทำงานเรื่องกลุ่มนี้อย่างละเอียดมา30ปีแล้วล่ะครับ
1: ในปี1967ไดแอนฟอสซี่ตั้งแคมป์ที่เรียกว่าคาริโซกีบนภูเขาสูงฟอสซี่ทุ่มเทรณรงค์เพื่อปกป้องสัตว์เหล่านี้ตลอดชีวิตของเธอครั้นปลายทศวรรษ70การขาดการคุ้มครองกอริลลาและถิ่นอาศัยทำให้ประชากรลดลงเหลือประมาณ260ตัวซึ่งน้อยกว่าที่จอร์จคาดการไว้ตั้งแต่แรกว่า400ถึง500ตัวการลดลงของประชากรนี้เป็นสิ่งที่เอมี่เวเดอร์นักศึกษาปริญญาเอกประสบในปี1978การค้นคว้าของเธออาศัยการศึกษาเบื้องต้นของจอร์จชาวเลอร์มากเอมี่กับจอร์จเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาหลายปีและเฝ้าดูกอริลลาอยู่ทุกวันนี
0: ้ต้องขอบคุณกอริลลาที่ทำให้คนเดินง่ายขึ้น
5: เขาทำให้ฉันรู้ว่ากอริลลาพวกนี้อยู่ที่นี่เขาบอกฉันเรื่องจำนวนเรื่องว่ามันอยู่รอดได้ยังไงเราต่างก็โชคดีที่ตามรอยจากรากฐานอันมั่นคงและสร้างสรรค์ขึ้นมา
1: การค้นคว้าของจอชเป็นการสืบหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกว่ากอริลลากินอะไรการค้นคว้าของเอมี่ตรวจสอบต่อไปถึงการหาอาหารด้วยการถามคำถามสำคัญว่ากอริลลาภูเขาที่เหลืออยู่จะยังคงมีอาหารเพียงพอต่อความอยู่รอดและเพิ่มจำนวนหรือไม
5: ่ฉันใช้ข้อมูลทางนิเวศวิทยาของจอร์ดเป็นฐานฉันมุ่งมองที่อาหารของมันฉันดูว่ามันเดินทางไปไหนและดูว่ามีอะไรเหลือในอุทยานนี้และว่าวิทยาศาสตร์สามารถบอกเราว่าประชากรนี้สามารถกลับมาอีกในระดับที่จอร์ดเห็นระหว่างเช่นนั้นจริง
1: ๆความหวังของเอมี่เป็นไปได้เมื่อเธอพบว่ามีอาหารเพียงพอสำหรับกอริลลาม
0: ันทำให้คุณคิดว่ามันกินแค่ไหนในช่วงวันหากมันขับถ่ายมากขนาดนี้ระหว่างที่หลับไป 2-3 ชั่วโมงคุณนึกไม่ออกหรอกว่าผมต้องใช้เวลากี่เดือนในชีวิตผมมองมูลสัตว์พวกนี้แต่มันก็น่า
5: ฉันก็คิดอย่างนั้นใช่มันเยี่ยมมาก
1: กอริลลากินอาหารถึงวันละ40ปอนด์นักชีววิทยาภาคสนาม3รุ่นเปรียบเทียบรายการอาหารของกอริลลากัน
2: ผมรู้จักสิ่งนี้ผมก็เห็นกอริลลากินมัน
0: แต่ผมไม่เคยเห็นมันกินนะ
5: แล้วคุณเคยเห็นมันกินอาหารมากี่อย่าง
0: ก็น่าจะประมาณ40อย่าง
5: ฉันเห็นประมาณ125แล้วคุณล่ะ
2: โอ้ยเรามีกว่า200ครับ
0: แสดงว่าคุณเก่งแล้วมันย่ำพืชขณะที่กินที่นี่ด้วยนะมันเป็นของชอบที่ผมจำได้เมื่อเราศึกษากันคือเซลเลอรี่ป่าดูนี่สิปอกง่ายเลยรสชาติเป็นไง
5: ขมนิดหน่อยอันนั้นของคุณฉ
0: ัน
5: เร
0: ีย
5: กมันว่าผักโขมป่า
0: ผักโขมป่าแล้วโอเค
5: ก็รสมันเหมือน
0: ถ้าเราเป็นกอริลลาเราจะไม่ปรุง
1: การทำให้กอริลลาคุ้นเคยกับมนุษย์นั้นจำเป็นต่อการสังเกตมันเพราะมันมีประโยชน์มากกว่าแค่การค้นคว้าทั้งยังดีต่อการอยู่รอดของมันด้วยช่วงปลายทศวรรษ1970เอมี่เวดเดอร์และสามีคิดแผนการใหม่เพื่อสร้างกองทุนคุ้มครองกอริลลานั่นคือการท่องเที่ยวชมกอริลลาภูเขา
5: พูดเบาๆหลายคนคิดว่าไม่น่าทำได้และจากภูมิหลังที่ฉันมีกับกลุ่มค้นคว้าและตามวิทยาศาสตร์นั้นฉันรู้ว่ามันจะชินกับการมีเราค่ะและฉันเชื่อว่าเราทำอย่างนั้นได้ในกลุ่มท่องเที่ยวเล็กๆ เราจึงว่าไม่มีทางล้มเหลวผู้คนจะต้องมาถือว่าไม่ธรรมดา
1: ัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้อันดับหนึ่งจากต่างประเทศของรวันดาแต่ละปีคนถึง 20,000 คนจ่ายมากกว่า8ล้านเหรียญเป็นค่าเข้าชมสมบัติแห่งชาติของรวันดาซึ่งเป็นโอกาสหายากชาวรวันดาตระหนักว่าอนาคตทางเศรษฐกิจของตนนั้นผูกไว้กับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรกอริลลา
3: คุณเห็นมันไหม
1: การท่องเที่ยวประสบความสำเร็จจำนวนกอริลลาจึงกลับไปอยู่ที่เกือบ400
5: ดูขนาดมันสิ
3: ผมอยากให้เคมาเห็นที่นี่จริงๆเธอเคยมาที่นี่50ปีมาแล้วเธอต้องมีความสุขมากแน่ๆเลย
5: ค่ะมันมองเราอย่างน่าทึ่งเชียว
3: ใช่ผมก็เหมือนกัน
5: ดูสิคะ
1: เบื้องหลังฉากที่สำนักงานใหญ่อุทยานก็มีทีมใหญ่เป็นลูกจ้างกว่า100คนเพื่อทำให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่นขณะที่กอริลลาแต่ละกลุ่มเดินว่อนอุทยานนักนำทางก็หาพิกัดของมันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนตกการใช้เครื่อง GPS ด้วยทำให้นักนำทางใช้วิทยุบอกพิกัดของแต่ละกลุ่มแก่ผู้นำเที่ยวให้มั่นใจว่าเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดโดยรบกวนกอริลลาน้อยที่สุด
3: น่าละผมมีความสุขที่ได้กลับมาเห็นกอริลลาแต่ตอนนี้มากับนักท่องเที่ยวหลายคนซึ่งจะต้องมีระเบียบอย่างเคร่งครัด
1: วันที่จอร์จชาวเลอร์เดินในภูเขานี้คนเดียวนั้นมานานแล้ววันนี้รวันดาเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในแอฟริกา
3: แน่นอนว่าผมห่วงอนาคตรวันดามีอัตราการเติบโตของประชากรปีละ 3.2% ซึ่งสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ไม่พอแล้วผู้คนมีไร่จรดขอบอุทยานโดยไม่มีอะไรกันระหว่างกอริลลากับไร่มันและไร่ข้าวโพดพวกเขาไม่มีที่ไปแล้ว
1: โอกาสเกิดความขัดแย้งนั้นชัดเจนเมื่อมีกลุ่มกอริลลากล้าเสี่ยงออกมานอกอุทยานมันกินเปลือกต้นยูคาลิปตัสมันทำลายพืชที่ครอบครัวจนๆเพาะปลูกเพื่อขายได้เงินน้อยนิด
5: คุณรู้สึกยังไงดีหรือว่าไม่ดี
3: ไม่ดีเลยอย่างแรกคือมันไม่ดีต่อกอริลลาภูเขาเพราะเมื่อมันออกมานอกป่ามันก็มีโอกาสได้รับเชื้อโรคจากมนุษย
5: ์
3: แม้กระทั่งจากสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะวัว
6: ตรงประเด็นเลยเนาะ
3: มันก็ควรจะอยู่ในป่านั่นแหละครับถึงจะดีที่สุด
5: มีการหารือกันว่าพวกมันควรถูกไล่กลับป่าหรือไม่อาจจะผิดที่ทำให้กอริลลากลัวแต่อีกมุมนึงพวกมันก็ควรจะอยู่แต่ในธรรมชาติไม่ออกมาหาต้นไม้ที่ปลูก
1: กอริลลาภูเขาเผชิญกับอนาคตอันสับสนแต่โอกาสที่มันจะอยู่รอดก็มี
3: สิ่งที่ประทับใจผมคือนี่เป็นประเทศที่เล็กยากจนประชากรแออัดที่แม้ว่า50ปีแห่งความวุ่นวายได้ปกป้องกอริลลาภูเขาและภูมิใจเรื่องนี้ได้คุณก็เห็นว่าผู้คนที่อุทิศตนนี้มุ่งมั่นที่จะรักษาสัญลักษณ์ของชาติกอริลลาเป็นญาติเราผู้หนึ่งเราต้องเคารพต้องสงสารมันเห็นได้ชัดว่าเราต้องสู้เพื่อมันแต่ผมเปี่ยมด้วยความหวังและมองอนาคตในแง่ดี
1: สัตว์ที่น่าจำเกรงที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของแมวยักษ์มีเสือไม่ถึง 5,000 ตัวเหลืออยู่ในป่าอินเดียเป็นบ้านของเสือจำนวนเกือบครึ่งในนั้นในปี1963จอร์จชาวเลอร์เพิ่งจบปริญญาเอกด้านกอริลลาภูเขามาหมาดๆเขาก็ได้รับมอบหมายให้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกเรื่องเสือ
3: เสือเป็นสัตว์โลกที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งซึ่งต่างจากกอริลลาคือมันไม่ชอบปีนป่ายและกอด
1: เป็นการศึกษาอย่างมุ่งมั่นเพื่อจะเข้าใจผลกระทบที่เสือมีต่อสัตว์ที่มันกินในอุทยานแห่งชาติคานาที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการคุ้มครองอย่างดีที่สุดในอินเดีย
6: ิ่งที่น่ารักในการศึกษาภูล่าที่ใหญ่คือคุณต้องศึกษาเหยื่อของมันซึ่งหมายความโดยอัตโนมัติว่าผมดูกวางที่หนองน้ำดูลิงข้างคุณมีภาพทางนิเวศวิทยานั่นเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด
7: ที่คานามีสัตว์ให้เสือกินมากอุทยานจึงมีอาหารให้เสือกินประมาณ120ตัวโจเซฟวัฒาคาเวนนักศึกษาปริญญาโทตามรอยเสือ10ตัวนี้จากหลังช้างในใจกลางอุทยานวันนี้จอสพบกับเดอกาซึ่งเป็นสัตว์ที่โจเซฟศึกษาขณะที่มันสำรวจแคมป์ของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ทิ้งร้าง
8: มันมีพฤติกรรมเช่นนี้คือมานั่งที่นี่และสังเกตแคมป์ถ้าไม่มีใครอยู่มันก็มักจะมาทำเครื่องหมายที่เสาแล้วก็ขึ้นเขาไป
6: ทำไมมันต้องลำบากโดยเข้ามาในรั้วแล้วออกไป
8: ใช่น่าสนใจมันมาตรวจพื้นที่มันรู้ว่าไม่มีใครอยู่นี่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของมันเราแค่สร้างแคมป์ที่นี่มันอยากมาตรวจพื้นที่แล้วก็จากไป
7: นี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา4ปีโจเซฟติดตามเดอกากับลูกทุกขณะมานับสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันล่าและพยายามฆ่าในการค้นคว้านี้โจเซฟสามารถให้คะแนนความสำเร็จในการล่าของเสือได
6: ้พอมันได้ยินเสียงสัญญาณดังมันคงว่าตายแล้วมันต้องย่างกี่ครั้งกว่าจะฆ่าสำเร็จคุณเคยลองคิดไว้ไหม
8: ก็25ครั้งก่อนจะฆ่าในครั้งเดียวนะครับ
6: โอ้นั่นงานใหญ่เลย
8: ครับงานใหญ่เลย
7: ความเข้าใจว่าเดือกาจะต้องล่าสัตว์ใหญ่25ตัวกว่าจะฆ่าสำเร็จตัวหนึ่งนั้นเป็นข้อมูลสำคัญต่อการอนุรักษ์เสือการศึกษาของโจเซฟตั้งอยู่บนการค้นพบที่สำคัญของจอร์จว่าประชากรเสือในพื้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนเหยื่อที่หาได้จอร์จสังเกตว่าเสือแต่ละตัวต้องการสัตว์ใหญ่50ตัวต่อปีเพื่อความอยู่รอดเมื่อจอร์จมาถึงอินเดียตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตของสัตว์ป่า
3: ตอนนั้นเราล่าสัตว์กันมากถือเป็นกีฬาเราไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใดเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าในอินเดียทุกสิ่งขึ้นอยู่กับผู้ฆ่าจอร์จก็นั่งพยายามเข้าใจพฤติกรรมเสือซึ่งอาจถือเป็นงานที่ซับซ้อนที่สุดและท้าทายที่สุดที่เคยทำ
6: เมื่อผมมาอินเดียตอนต้นทศวรรษ60สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่นี่ต้องถูกยิงโดยไม่มีการค้นคว้าคุณมองมันเหนือลำกล้องปืนแต่ผมมองด้วยกล้องส่องทางไกล
7: จอร์จเคผู้เป็นภรรยาและลูกชายยังเล็ก2คนเคยอยู่ที่นี่อย่างใกล้ชิดกับเสือเกือบ14เดือน
4: ฉันห่วงที่จอร์จอยู่กับเสือมากกว่าอยู่กับกอริลลาและเขาเชื่อมั่นมากฉันว่านั่นอาจเป็นสิ่งสำคัญคือถ้าคุณไม่แสดงความก้าวร้าวมันก็จะไม่ก้าวร้าวและฉันต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันจะคิดว่าตอนนี้เราตระหนักแล้วว่ามันพิเศษแค่ไหนลูกๆยังเล็กมากเดินต่อแตะอยู่อินเดียนี่เป็นหนทางที่คนอยู่คุณเดินทางไปบางที่ใช้ชีวิตและเห็นสัตว์ต่างๆฉันว่าพวกสัตว์ข้างนอกก็เป็นแค่ฉาก
7: การศึกษาของจอร์จชาวเลอร์เปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของประเทศเรื่องเสือจากที่เป็นสัตว์ลึกลับก็เป็นสัตว์ที่ตอนนี้วิทยาศาสตร์อธิบายได้งานเขียนของเขากระตุ้นการพัฒนานักอนุรักษ์รุ่นใหม่ของอินเดีย
9: การอ่านงานเขียนของจอร์จก็เหมือนคนสายตาไม่ดีสวมแว่นเหมือนนำทุกสิ่งให้มาอยู่จุดโฟกัสและกล่าวว่าดีแล้วนี่เป็นการที่คุณถามเรื่องเสือนี่เป็นการที่คุณทำศาสตร์เรื่องเสือ
7: การกระตุ้นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นให้รักษาสัตว์ป่าของตนเป็นกุญแจของยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ของจอร์จเขารับอุลัสกาลันเมื่อปี1988ให้เป็นผู้ช่วยวิจัยของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า
9: เขามาหาผมหลายครั้งที่ภาคสนามผมรู้จักสระน้ำที่พวกเสือที่ผมตามอยู่ชอบมาในวันที่ร้อนซึ่งผมตามอยู่พอตอนตีสี่ครึ่งมันก็ออกมาจากทะเลสาบและลงน้ำเป็นภาพที่สวยงามจริงๆเวลานี้อาจเป็นเพราะจอร์จอยู่ที่นั่นมันเดินตัดหน้าเราไปไม่น่าเชื่อเลยรู้ไหมผมตกใจจนตัวสั่นเลยละจากนั้นเขาก็เอามือแตะบ่าผมและกล่าวว่าคุณรุ่งงานนะ สำหรับผมแล้วนะนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต
7: อุลัสถูกจอร์จกระตุ้นให้ปฏิวัติศาสตร์ด้านเสือด้วยเทคนิคก้าวหน้าใหม่ๆวิธีการนับเสืออย่างเป็นทางการในการนับเสือเคยอาศัยครึ่งหมายรอยตีนโดยการตามรอยตีนและทำสำเนาลงกระดาษเพื่อนับวิธีการที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นี้กระตุ้นให้ทางการบางแห่งนับประชากรเสือมากเกินจริงด้วยการนับครึ่งหมายรอยตีนซ้ำซึ่งเป็นการทวีคูณเสือความพยายามในการอนุรักษ์เพื่อช่วยเสือนั้นถูกขัดขวางและค่อยๆหายไป
9: ขณะเดียวกันผมก็พัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆทำให้อนุมานจำนวนเสือและเหยื่อได้ตรงเป็นสิ่งจำเป็นที่เมื่อคุณนับสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะนับสัตว์ทุกตัวได้คุณต้องไปที่ต่างๆและเก็บตัวอย่างของประชากรสัตว์แล้วค่อยประเมินสัดส่วนของสัตว์ในที่ที่คุณนับไปแล้วนะครับ
7: อุลัสตอบเรื่องการใช้กล้องแทรปเป็นกล้องราคาถูกแค่เล็งและถ่ายที่ช่วยพิสูจน์เสือด้วยลายริ้วที่เป็นเอกลักษณ
6: ์คุณได้ข้อมูลมากกว่าโดยง่ายผมต้องดูทั้งหน้าและลายเสือว่ามันเป็นใครตอนนี้คุณนอนได้ทั้งคืนแล้วค่อยกลับมาดู
9: แน่นอนมันง่ายกว่าแต่ข้อมูลก็เยอะ
6: สิ่งที่ผมชื่นชมงานคุณจริงๆคือคุณทำให้มันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์คุณสามารถประมาณได้ว่ามีเสือกี่ตัวในพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนแค่ดูรูปก็ทำแบบนี้ไม่ได้
9: จากนั้นกลับไปทดสอบความคิดเดิมของคุณที่ว่าเสือใช้เหยื่อ 10% คุณถูกแล้วนะ
7: การอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพต้องการข้อมูลที่ใหม่และเป็นปัจจุบันจากภาคสนามจอร์จกับอุลัสอยู่ที่นี่ตอนนี้เพื่อหารือกับโจเซฟ
8: ผมฝันถึงเวลานี้มาตลอดผมเคยคิดว่าถ้าจะมีใครมาเยือนก็น่าจะเป็นคุณสองคนเพราะว่าคุณลงลึกรายละเอียดมากที่สุด
6: รู้ไหมเรามาเพื่อเรียนรู้คุณจะเป็นกูรูของเราคุณเป็นครูเรา
9: ในภูมิทัศน์นี้สิ่งที่คุณคิดคือการคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่ออนาคตของเสือเหรอ
8: เพราะว่าเรารู้ว่าเสือเกี่ยวข้องกับเหยื่ออย่างใกล้ชิดที่ไหนมีเหยื่อมากก็ย่อมมีเสือมากเรื่องง่ายๆจึงควรหยุดลักลอบล่าเหยื่อถ้าคุณลักลอบทำแล้วคุณก็จะลดจำนวนเสือด้วย
6: นอกจากเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วการมีคุณอยู่หมายถึงมีคนที่จับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีค่ามาก
7: นอกเหนือขอบเขตคานาความอยู่รอดของเสือยังเสี่ยงอยู่แมทจอสได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะหลายทศวรรษ
6: การคุกคามเสือไม่ว่าที่ไหนก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ตอนนี้ประชากรอินเดียมีเกือบ3เท่าความกดดันต่อสัตว์สายพันธุ์นี้จึงเพิ่มขึ้นหลายเท่าซึ่งหมายความถึงการทำลายถิ่นฐานมากขึ้นปศุสัตว์และประชากรใกล้ชิดกันมากขึ้นคนอยากได้เงินจากการขายกระดูกไปทำยาที่จีนเสืออยู่ในภาวะตึงเครียด
7: ตั้งแต่ในทุ่งหญ้าและในป่าของคานาเสือก็ยังให้ความหวังแก่นักวิทยาศาสตร์แต่ที่สุดเดือกาก็ทำสำเร็จมันหลับใกล้ซากกวางชิต่อที่มันกินไปบ้างแล้ว
6: ประหลาดมากเหมือนกวางถูกกินไปไม่มากแย่จังที่เราลงไปตรวจสอบไม่ได้
7: เมื่อเขารอให้ลูกเดือกาปรากฏตัวนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองก็มีพันธะเดียวกัน
6: ใช่นี่เป็นความรู้สึกพิเศษที่ได้ออกมานั่งกับสัตว
8: ์ใช่จริงๆนั่นไงตัวลูกมาแล้ว

0: มากคงดีนะถ้าคุณได้ใช้เวลา4ปีเฝ้าดูสัตว์พวกนี
1: ้ถ้าคุณใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนกับสัตว์คุณจะยินดีที่มันยอมให้คุณเข้าไปในชีวิตมันผมถึงกับฝันถึงมันบ่อยๆผมจะยอมจ่ายเพื่อทำงานนี้มากกว่าจะได้เงินในการนี้ซะอีกนะ
0: ใช่ผมก็มีความสัมพันธ์ด้วยภรรยาผมคอยบอกว่าถ้าคุณจะได้งานนี้นะทั้งชีวิตคุณก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากสนุกกับมัน
1: ที่นี่ก็เหมือนกันผมสนุกจริงๆครับ
2: ท้าทายในการช่วยเสืออาจตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปแต่งานก็ต้องพึ่งทัศนะของจอร์จชาวเลอร์จอร์จชาวเลอร์ไม่เคยหยุดสังเกตและเรียนรู้จากธรรมชาติและปกป้องมันในวัยที่คนส่วนใหญ่เกษียณแล้วจอร์จชาวเลอร์เป็นรองประธานมูลนิธิแพนเทราซึ่งเป็นองค์กรที่อุทิศเพื่ออนุรักษ์สัตว์ตระกูลเสือเขาอยู่ในภูมิภาคแพนทานอลในบราซิลเพื่อปรึกษาเรื่องโครงการที่มุ่งช่วยเสือจากัวซึ่งเป็นเสือที่ว่องไวที่สุดจอร์จชาวเลอร์คุ้นกับที่นี่ซึ่งเขาเคยอยู่เมื่อปลายทศวรรษ1970เมื่อเขาศึกษาแนวฐานแรกที่เชื่อถือได้ของเสือจากัวและเหยื่อของมัน
0: เสือจากัวช่างลึกลับซะจนคุณแทบไม่เห็นมันดังนั้นการจะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์อย่างน้อยต้องเขียนชีวประวัติสั้นๆว่าชีวิตมันเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องท้าทายจริง
2: ๆวันนี้จอสมีนักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิลร่วมด้วยคือดร.ปีเตอร์คราชอซึ่งเป็นผู้ช่วยของจอสเมื่อ30ปีก่อนและดร.ซานดราคาวาคันติซึ่งเป็นนักชีววิทยาภาคสนามเรื่องเสือจากัววาระแรกของจอสคือการพบกับเสือว่องไวอีกครั้ง
0: สงบมาก
3: น่าตื่นเต้นนะที่30ปีผ่านไปแล้วคุณยังกลับมาที่นี่ได้แล้วก็ยังได้เห็นอีก
0: สิ่งหนึ่งคือผมอยากกลับมาจริงๆเพราะทุกคนบอกว่าเสือจากัวนั่งอยู่แถวแม่น้ำ ซึ่งปีเตอร์กับผมไม่เคยพบเช่นนั้นเมื่อ30ปีก่อนนะ
4: เป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าประชากรฟื้นตัวขึ้นและว่าสัตว์ต่างๆไม่ถูกทำร้ายเหมือนที่เคย
0: อย่างน้อยเสือจากัวที่มาใกล้แม่น้ำก็คุ้นเคยกับผู้คนส่วนจะเกิดอะไรขึ้นนั้นผมไม่รู้นะครับ
2: แพนเทราจะใช้ประสบการณ์มากมายของจอชเรื่องพฤติกรรมเสือเมื่อเริ่มโครงการอนุรักษ์เสือจากัว
4: ครั้งแรกที่เราศึกษาที่นี่จากัวแทบจะถูกล้างบางทั่วแพนทานอลมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษจริงๆที่ทำให้จอร์จเห็นว่าจากัวดูจะกลับมากันเยอะนะครับ
2: จอร์จทำงานมามากแต่ไม่เคยพ่ายอำนาจนักล่า
0: ถ้าคุณเห็นนักล่าขนาดใหญ่แล้วใจมันก็มุ่งอยู่กับสิ่งอื่นคุณยอมรับว่ามันสวยมีพลังเป็นส่วนผสมของทุกสิ่งที่ทำให้คุณอิ่มเอม
2: การศึกษาเรื่องเสือในอินเดียของจอร์จชาวเลอร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เขามีชื่อเสียงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสือของโลกสิงโตตามเสือมาในปี1966เมื่อเขาเริ่มการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังครั้งแรกเรื่องระบบนิเวศและพฤติกรรมของมันในเซเรนเกติลูกชายทั้งสองของเขาโตขึ้นโดยคิดต่างในเรื่องครอบครัวเสือ
3: จอชกลับมาบ้านและบอกว่าผมเอาอะไรมาให้แน่แน่ละฉันบอกว่าคงไม่ใช่สิงโตนะเขาตอบว่าไม่ใช่แต่เจ้านี่จะถูกฆ่าแม่ทิ้งมันไปแล้วเพราะไม่มีนมให้ผมเลยต้องเอามาฉันก็เลยวางมันลงในกล่องที่มีขวดน้ำร้อนและผ้าห่มข้างใต้แล้ววันรุ่งขึ้นพวกผู้หญิงในเซเรนเกติก็แห่กันมาเพราะเห็นเรารักสัตว์เลี้ยงนี้
2: การศึกษาสัตว์ตระกูลเสือชนิดต่อไปของจอร์จคือเสือดาวหิมะการปรากฏตัวของมันไม่ต่างจากที่ลือกันนักเมื่อเขาตามมันตอนต้นทศวรรษ70มันเป็นมหากาพย์การเดินทางผ่านยอดเขาหิมาลัยในเนปาลและปากีสถานที่บันทึกโดยนักเขียนและนักเดินทางคนดังคือปีเตอร์แมทธิสัน
5: ผมติดตามคณะเดินทางของเขาในเนปาลผมว่านั่นเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมและแน่นอนว่าเราจับตาดูเสือดาวหิมะมันเป็นสัตว์หายากและไม่ค่อยเห็นกันจอร์จเป็นคนขาวคนหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้เห็นที่จริงผมว่าเขาแทบจะเป็นคนแรกที่ถูกบันทึก
2: การเห็นเสือที่ว่องไวนั้นเป็นเพียงก้าวแรกที่จะช่วยมันเราต้องมองภาพรวม
0: ในฐานะนักรีเวทวิทยาความสุขอย่างหนึ่งในการศึกษานักล่าตัวยงคือคุณต้องศึกษาโดยอัตโนมัติถึงสิ่งที่มันกินและผมสนใจมากขึ้นในภาพรวมทางนิเวศวิทยาผลกระทบใดที่มันมีต่อสายพันธุ์อื่นที่เป็นเหยื่อมันแน่นอนว่าก้าวต่อไปคือการช่วยทั้งเสือและเหยื่อของมัน
2: ที่แพนทอนาวนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการปศุสัตว์ทำให้เสือจากัวมีคลังอาหารกินง่ายๆนี่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างเสือจากัวกับชาวไร่
0: นี่เป็นเนื้อชั้นดีสำหรับเสือจากัวโดยธรรมชาติแล้วเสือจากัวจะฆ่าวัวแต่ในทางปฏิบัติทั้งในอดีตและปัจจุบันเจ้าของไร่และลูกมือจะแจ้งจำนวนวัวที่ถูกฆ่ามากเกินจริงวัวที่ตายเพราะความอดอยากโรคร้ายคนเลี้ยงวัวจะบอกว่ามันโดนเสือจากัวฆ่าการฆ่าเสือจากัวเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นส่วนหนึ่งถือเป็นเรื่องของลูกผู้ชายแต่ถ้าบราซิลและโลกอยากรักษาแผนฐานเอาให้เป็นมรดกทางธรรมชาติแล้วก็ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้นนะครับ
2: แพนเทราหวังจะเปลี่ยนการใช้ปศุสัตว์นี้ที่แม่น้ำคาวีอาบาให้เป็นโครงการอนุรักษ์ต้นแบบโดยเชื่อมโยงการปศุสัตว์ที่ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเสือจากัว
1: เราจะทำให้เห็นว่าผู้คนจะอยู่กับสัตว์ป่าได้ยังไงที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าเสือจากัวแต่หากมีการทำปศุสัตว์อย่างเหมาะสมคุณก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับเสือจากัวหมดปัญหาเรื่องการฆ่าเสือจากัวแล้วคุณก็ทำงานได้มากขึ้นอีก
2: ก้าวแรกๆของทีมแพนเทราคือแสดงให้พวกลูกมือปศุสัตว์ท้องถิ่นเห็นว่าเสือจากัวอาจเป็นสัตว์ที่กินซากแต่ไม่ได้ฆ่าวัวเสมอไป
0: คุณต้องการภาพจากัวกินซากวัวในธรรมชาติหรือลูกวัวหรืออะไรก็ตามเพราะมันสำคัญต่อแผนทนาโดยรวมถ้าคุณมีภาพที่ใช้อ่างได
2: ้ทีมค้นคว้าตั้งกล้องวิดีโอใกล้ร่างวัวที่ถูกกู้มาจากโรงฆ่าสัตว์และถูกวางในป่า
3: เอาละฉันว่าก็น่าสนใจว่าเสือจากัวจะมาไหมเอาละค่ะโอเคพร้อมแล้วสำหรับเสือจากัว
2: 4วันต่อมาซากก็กลายเป็นอาหารของพวกแร้งพอวันที่5ก็เป็นไปตามที่จอร์จว่าถ้าชาวปศุสัตว์เห็นตั้งแต่แรกว่าเสือจากัวกินซากเขาก็อาจจะฆ่าเสือจากัวน้อยลงซานดราและทีมงานต้องการข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับเสือจากัวและปศุสัตว์เธอจึงใส่ปลอกคอวิทยุ GPS ให้เสือจากัวจะได้ดูการเคลื่อนไหวของมันทั้งวันทั้งคืนทุกวันนี้วิทยาการส่งเสริมการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับจอร์จแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่างานภาคสนามเพื่อบ่งบอกพฤติกรรมของเสือจากัว
0: ผมกำลังมองหาโมนแต่ไม่พบหรือได้กลิ่นเลยนะ
2: อีกวันหนึ่งก็อีกซากหนึ่งคือตัวเคแมนที่ถูกกินไปครึ่งหนึ่งเป็นหลักฐานว่าเสือจากัวยังกินเหยื่อสัตว์ป่าที่มีอยู
0: ่นี่เหม็นมากเสือจากัวต้องกินที่นี่สองสามวัน
6: อ๋อใช่ยังนิ่มอยู่เลยนะครับ
0: นี่มีรูด้วยมันงับที่คอและขยำต้องขอบคุณพวกแร้งที่ทำให้เราเห็นที่นี่
6: ใช่ครับมันนำทางเราเสมอครับใช่ใช่
2: สำหรับเสือจากัวแล้วปศุสัตว์แพนเทราและพื้นที่รอบๆเป็นที่ปลอดภัยและมีสัตว์ป่ามากมายซึ่งอาจรวมถึงบัวด้วยที่จะกินโดยไม่ต้องกลัวปืนแต่การช่วยสายพันธุ์ในวงกว้างกว่านั้นพวกนักวิทยาศาสตร์เพนเทราหวังว่าความพยายามของตนจะนำพาให้ชาวปศุสัตว์ทั่วเพนทนาวอดทนต่อจากัวการเยือนของจอร์จรวมไปถึงการเผชิญหน้าที่ไม่ปกติ
5: โดนั่นในลำเรือ
2: คือสิ่งเตือนใจอันขมขื่นถึงที่มั่นอันเปราะบางของเสือจากัวในภูมิทัศน์ของมนุษย
0: ์มันมีอุ้งเท้าใหญ่อยู่ปากทางที่อินเดียผมเห็นเสือหลับในวัดเก่าๆแต่ไม่เคยเห็นเสือนอนในเรือเก่าๆพีเตอร์คุณว่านี่ดีหรือไม่ดีอาจเป็นปัญหาไหมคุณว่าไง
4: น่ากังวลนะถ้ามันเรื่องไม่กลัวคนเมื่อมันปล่อยให้คนเข้ามาใกล้ขนาดนี้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาจจะเกิดขึ้นก็ได
2: ้เมื่อเสือจากัวกับมนุษย์พัวพันกันมากขึ้น พันธกิจในการอนุรักษ์ของจอร์จชาร์เลอร์ก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นและเขารู้ว่าการอนุรักษ์ต้องการมากกว่าแค่วิทยาศาสตร์ดี
0: ๆคุณอาจทำวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดในโลกแต่หากไร้ความรู้สึกแล้วมันก็ไม่สัมพันธ์กันเลยการอนุรักษ์ตั้งอยู่บนความรู้สึกมันมาจากหัวใจที่เราไม่ควรลืม
2: ในสถานที่ค้นคว้าที่จอร์จกลับไปเขามีเหตุให้คิดบวก
0: พื้นที่เฉพาะที่ผมเคยทำงานนั้นโดยทั่วไปแล้วดีขึ้นเยอะเหมือนที่อุทยานคานาในอินเดียมันใหญ่กว่าตอนที่ผมเคยอยู่มันถูกจัดการไว้ดีที่บราซิลเสือจากัวที่ขี้อายมากมันนอนบนฝั่งน้ำแล้วมองดูเรือแล่นผ่านผมดีใจที่เห็นสิ่งที่รวันดาทำในปีที่ผ่านๆมาเพื่อปกป้องกอริลลามันทำให้คุณเห็นการอุทิศตนที่อาจถูกกระตุ้นโดยภูเขาและกอริลลา
2: โครงการใดๆของเขาจะค้ำจุนการงานไปชั่วชีวิตแต่จอร์จมักจะไม่ยอมนั่งเฉยตั้งแต่การศึกษาดั้งเดิมของเขาเรื่องเสือจากัวในบราซิลช่วงปลายทศวรรษ1970เขาก็ไปทั่วเอเชียเขายังคงเป็นผู้บุกเบิกด้านสัตว์ป่าต่อไป
4: ผมว่าสิ่งที่จอร์จทำก็คือคงเอนกายแล้วก็คิดว่าจะมีสัตว์ชนิดใดที่ฉันจะนึกภาพว่าคงไม่มีใครอีกแล้วที่จะเข้าใกล้แล้วเขาก็ทึกทักเอามากมายเช่นว่าแพนด้ายักษ์
2: ในทศวรรษ1980เขาและเคผู้เป็นภรรยาเป็นชาวตะวันตกพวกแรกที่จีนเชิญให้มาศึกษาเรื่องแพนด้ายักษ
3: ์สิ่งที่เราทั้งสองรักที่สุดก็คือการอยู่ในภาคสนามมันน่าตื่นเต้นมากที่จะอยู่ลำพังในป่าเหมือนกับว่าคุณโดดเดี่ยวในโลกบางทีสำหรับจอร์ดแล้วเขาอาจทำได้โดยไม่ถูกรบกวนในสิ่งที่ทำและเขาจดจ่อเมื่อเขาอยู่ภาคสนาม
2: ตั้งแต่ทศวรรษ1990งานอนุรักษ์ของเอเชียกลางก็มุ่งไปที่แกะมาโคโปโลกับละมั่งทิเบตเขากระตุ้นให้รัฐบาลจีนสร้างเขตสงวนช้างทางในที่ราบสูงทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของป่าคุ้มครองในโลก
7: เพราะจอร์ดมีพลังที่จะเข้าใจป่าพื้นที่ป่าสัตว์ป่าและจึงทำให้เราเข้าใจและรักมันดังนั้นจึงถูกกระตุ้นให้ปกป้องมันซึ่งอาจแปลว่าในอนาคตจะยังคงมีป่า
2: เขายังคงทำงานต่อไปเกี่ยวกับเสือในโลกและส่งผลและกระตุ้นชนรุ่นหลังให้อนุรักษ
0: ์คุณอยากจะทำอะไรเกินตัวคุณอยากจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเพื่อความรู้และจิตวิญญาณต่อชนรุ่นต่อไปจะยังคงหลั่งไหลไปข้างหน้าและข้างนอกและหลังจากที่ผมถูกลืมไปนานแล้วก็ยังคงมีผู้คนทำเช่นนี้และนั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดจริง
2: ๆสำหรับการอนุรักษ์แล้วความพยายามทำให้สำเร็จจะหยุดไม่ได้
0: อันนี้ดีมากเลย
2: ความเข้าใจนี้เป็นเครื่องหมายของงานของจอร์จชาวเลอร
0: ์ทุกที่มีคนต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและดีที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่มีอะไรรอดได้ตลอดไปคุณต้องสู้ต่อไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อสิ่งที่คุณให้คุณค่า
2: สำหรับจอร์จชาวเลอร์แล้วศูนย์พักพิงสัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกซึ่งเป็นที่ที่งานอนุรักษ์ของเขาเริ่มต้นก็จะเป็นจุดอุดมคติของเขาเสมอว่าธรรมชาติคืออะไรนอกจากนี้สำหรับเขาแล้วมันจะเป็นที่ที่ถูกคุกคามอยู่ประจำ
0: อเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ถิ่นของมันที่นั่นก็ยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยคนที่ต้องการน้ำมันกลั่นเร็วๆและทำลายป่ายิ่งใหญ่ผืนสุดท้ายของอเมริกาที่นี่คุณยังมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่ยังไม่ถูกทำลายนี่เป็นของขวัญแห่งจิตวิญญาณผมใช้เวลาที่เหลือของชีวิตแสวงหาพื้นที่อื่นที่คิดว่าสวยและผมคิดว่าคนของประเทศนั่นจะต้องการเพื่ออนาคตถึงแม้พวกเขาอาจไม่เคยมา แต่ก็ดีที่รู้ว่ามีที่เหล่านี้อยู่และคุณไปที่นั่นได้บางอย่างควรถูกอนุรักษ์โดยไม่โลภไม่ผ่อนปรนเพราะพวกเขารู้สึกอยู่ในหัวใจ
2: จอร์จชาร์เลอร์รู้สึกถึงความจำเป็นนี้อยู่ในหัวใจเสมอเขาจดจ่อกับอนาคตสัตว์ป่าและป่าและโลกของเราย่อมจะดีกว่านี้

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ทางคณะสงฆ์ไทยเพื่อปรับทัศนวิสัยของพระสงฆ์และประชาชนทั้งหลายเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับความมั่งมีเสียสุขโดยตั้งประเด็นไว้ประเด็นที่ตั้งไว้จะไว้พูดในตอนท้ายตอนนี้จะพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะดลบันดาลให้ชีวิตของท่านเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่ำรวยของวัดวาอารามความร่ำรวยของผู้เช่าบูชาแล้วก่อนไอ้ไข่จะดังก็มีจตุคามรามเทพท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชมาจตุคามรามเทพดังขึ้นก็มีพังพระการใช่ไหมคู่กันคราวนี้ก็มีทั้งรูปปั้นรูปหล่อเหรียญเนื้อผงเนื้อดินเนื้อโลหะแล้ววัดใหญ่ๆก็สร้างกันแล้วก็ขึ้นราคากันติดราคาไว้รุ่นพิเศษ 3,500 หน้าวัด 6,000 ก็มีก็ทำกันไปแบบนี้อาตมานั่งมองพิธีกรรมมองเนี่ยเพี้ยนทั้งๆที่ตัวอาตมาเองเป็นพระนักสวดเห็นพิธีกรรมมาตั้งแต่เด็กๆโอ้เพ้อเพี้ยนบ้าบ้าบ่อบ่อขายกันแหลกลานจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านมาวันนี้เป็นยังไงมีใครห้อยสักองค์ไหมที่สำคัญที่สุดวัดที่สร้างคือเจ้าอาวาสจะต้องรักษาสถานภาพให้อย่าให้เสียค่ะอย่าให้เสียหายคาผ้าเหลืองเสียชีวิตคาผ้าเหลืองได้คือมรณภาพแต่ย้ายเป็นเหตุเสียหายขาพาเรื่องแต่การสร้างจตุคามรามเทพและพังพระการนั้นมักจะปรากฏว่ามีส่วนแบ่งแล้วก็มีการเสียหายต่อภาคการสวพัฒน์ไอ้ที่เสียชีวิตน้อยพอเสียหายปุ๊บพระเหล่านั้นนะเทวรูปนั้นก็ถูกทอดทิ้งตามโคนต้นโพไม่มีใครสนใจเหยียบย่ำเข้ามาได้เพราะเป็นโทษเป็นภัยก็เป็นการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบจบตำนานจตุคามรามเทพกับพังพระการไปอีกตำนานหนึ่ง

ุณผู้ชมครับ NBT ช่วยประชาชนทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารสาระที่น่าสนใจเราเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปหลายๆอย่างเราที่ได้พูดถึงไอ้ไข่จตุคามรามเทพพังพระกาศต่อมาเมื่อไปอินเดียกันเยอะๆเขาแล้วเราก็สร้างพระพุทธเจ้าประสูติเดินได้79ชูนิ้วสร้างกันมากมายมหาศาลโดยที่ไม่มีคำจารึกว่าการสร้างเพื่ออะไรเอาว่าปางประสูติก็แล้วกันของสิทธัตถะราชกุมารซึ่งตอนประสูติก็ไม่มีชื่อต่อมาเราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าปางประสูติพอเราไปดูที่ประเทศอินเดียเราเห็นเสาหนึ่งต้นอาตมาเคยไปประเทศอินเดียเมื่อปี2535เราก็ได้ไปนั่งสวดนั่งเสกพระรอดปี35ที่นู่นนั่นแหละแล้วก็ได้ผูกเอาไว้ว่าบอกโยมอธิบายเป็นธรรมะว่าเนี่ยเรามาไหว้เรามาดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินมาไหว้เนินดินที่ไม่มีคนข้ามมาไหว้เสางามมาไหว้เสางามที่ไม่มีคนหักมาไหว้ไม้งามที่ไม่มีคนหักมาไหว้เสาหลักที่ไม่มีบ่อล้มมาดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินคือบ่อน้ำลายพระเทวทัตที่ทำให้พระเทวทัตและนางเจจมานวิกาถูกธรณีสูบบ่อน้ำนั้นเป็นบ่อน้ำลายให้โยมเชื่อเถอะว่าใครที่เชื่อน้ำลายอายปากของคนอันธพาลคนโลภมากคนคนนั้นย่อมถูกธรณีสูบเหมือนเทวทัตเหมือนจิจมานวิกาซึ่งปริพาชกได้ยุยงส่งเสริมให้ไปทำท้องของพระเจ้านี่มาไหว้บ่อน้ำเอามาดูบ่อน้ำที่ไม่มีคนกินอีกตอนหนึ่งจะได้เล่าให้ฟังว่าไปทำอะไร

0: วัสดีครับผู้ไม่มีคุณธรรมหนักแน่นมั่นคงในใจเพียงพอยอมเห็นว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตนนั้นเป็นความผิดเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จนอาจนำไปสู่ความวิวาทร้าวฉานกันในหมู่คณะได้พระกติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์และท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากพระมหาคมอุชุคโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนทำใจไม่ให้ทุกข์ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถีนังนครังกตังมังสะโลหิตะเลปะนังยัตถะชราจะมัจจุจะมาโนมัคโคจะโอหิโตโหติหีชีวิตของเราท่านทั้งหลายเกิดมาล้วนมีแต่ความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจหรือทุกข์จิปาถะบางทีบางวันเข้ามาเรียกว่า108ทุกข์เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่จะทำอย่างไรท่านทั้งหลายเพื่อที่จะทำใจไม่ให้ทุกข์การทำใจไม่ให้ทุกข์นั้นนะมี5ประการประการที่1ก็คือรู้จักพอประการที่2รู้จักให้ประการที่3รู้จักทำใจประการที่4รู้จักปล่อยวางประการที่5รู้จักว่าทุกอย่างเป็นของธรรมดา5ประการนี้เป็นการทำใจไม่ให้ทุกข์ถึงแม้ใจของเราจะมีความทุกข์สักเพียงใดก็ตามท่านทั้งหลายขอให้เราทำใจไม่ให้ทุกข์นะตามหลักเรียกว่ารู้จัก5ประการประการที่1ก็คือรู้จักพอชีวิตของเราเกิดมานะเราต้องรู้จักพอถ้าไม่รู้จักพอแล้วแสวงหาอยู่ร่ำไปท่านทั้งหลายเมื่อแสวงหาก็จะเกิดความทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแสวงหาโดยสัมมาชีพนะหรือโดยทุจริตก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยเช่นเดียวกันแต่การแสวงหาโดยสุจริตโดยสัมมาชีพเป็นการแสวงหาโดยมีความบริสุทธิ์ใจโดยมีความสบายใจแต่ถ้าเรารู้จักพอท่านทั้งหลายเราหาได้ในวันนี้เราก็รู้จักพอเราหาได้ในวันเมื่อวานนี้เรารู้จัก

พอก็ทำให้ใจของเราไม่เป็นทุกข์แล้วและเราอย่าเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่นบางทีทำให้ชีวิตของเรามีความทุกข์ชีวิตของเรามีความทุกข์อยู่ทุกวันก็เพราะการเปรียบเทียบเอาชีวิตของเราเปรียบเทียบกับคนบ้านโน้นชีวิตของเราเปรียบเทียบกับคนบ้านนี้เอาชีวิตลูกหลานของเราไปเปรียบกับลูกหลานบ้านนั้นลูกหลานบ้านนี้ลูกหลานบ้านนั้นทำไมเรียนเก่งมีการมีงานทำดีทำไมลูกหลานบ้านเราเป็นแบบนี้ไม่เหมือนลูกหลานบ้านอื่นเลยบางทีเกิดการเปรียบเทียบเมื่อเกิดการเปรียบเทียบแบบไม่รู้จักพอแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์เนี่ยท่านทั้งหลายเกิดการแสวงหาเกิดการดิ้นรนเกิดการดิ้นรนในการแสวงหาดิ้นรนแสวงหามาเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้มีแต่บุญกุศลเท่านั้นท่านทั้งหลายที่เราจะเอาติดตัวไปได้เนี่ยมีบุญและบาปเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเรานะทั้งในภพนี้และภพหน้าเพราะฉะนั้นการที่ความทุกข์เกิดขึ้นในจิตในใจของเราประการที่หนึ่งเราต้องรู้จักพอประการที่สองรู้จักให้เมื่อเราได้มาแล้วท่านทั้งหลายต้องรู้จักให้การได้มาไม่สำคัญเท่ากับการให้หรือการได้มาไม่สำคัญเท่ากับการสละการบริจาครถจะมีคุณภาพดีสักเพียงใดจะวิ่งเร็วสักเพียงใดก็ตามท่านทั้งหลายแต่ถ้าท่อไอเสียก็คือการระบายออกไม่เป็นไปตามระบบเครื่องยนต์นะก็ทำให้เครื่องยนต์นั้นเสียหายได้ในระบบร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราทานไปแล้วไม่ขับถ่ายออกมานะไม่ปัสสาวะออกมาทำให้ร่างกายของเราไม่สบายเกิดโรคเกิดภัยชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ต้องรู้จักเสียสละรู้จักให้รู้จักสงเคราะห์สังคมบ้างรู้จักสงเคราะห์ประเทศชาติบ้างการสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ประเทศชาตินั้นเป็นการระบายหรือว่าระบายความทุกข์ระบายความรู้จักพอออกในใจของออกจากใจของเราถ้าเราไม่รู้จักระบายออกจากใจของเราออกจากจิตของเราบางทีทำให้สิ่งนั้นท่วมทับจิตของเราทรัพย์สินเงินทองท่วมทับจิตของเราบ้านรถทรัพย์สินเงินทองที่ดินต่างๆท่วมทับจิตของเราถ้าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ท่วมทับแล้วบางทีไปไหนไม่ได้ท่านทั้งหลายไปไหนไม่เป็นนะบางทีจิตผูกพันกับสิ่งนั้นเมื่อจิตผูกพันกับสิ่งนั้นแล้วทำให้จิตของเราไม่มีความผ่องใสเมื่อจิตไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักให้ประการที่สามรู้จักทำใจความทุกข์เกิดแก่ตัวของเราเนี่ยท่านทั้งหลายเราต้องรู้จักทำใจนะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้จักทำใจนะความทุกข์จะเพิ่มพูนเป็น2เท่า3เท่า4เท่าแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้จักทำใจบางทีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตัวของเราถ้าเรารู้จักทำใจแล้วทำให้ความทุกข์นั้นเป็นแรงบันดาลใจของเราหรือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตของเราบางทีเราถูกคนว่าดูถูกบ้างด่าว่าบ้างดุบ้างเราก็เอาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตของเราแต่ถ้าไม่เอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตของเราไม่รู้จักทำใจทำให้เราจมกับกองแห่งความทุกข์เมื่อจมอยู่กับกองแห่งความทุกข์แล้วไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ความทุกข์เกิดขึ้น
แก่ตัวของเราไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีต้องรู้จักทำใจประการที่4รู้จักปล่อยวางเมื่อใดก็ตามท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์มาสู่ใจของเราถ้าเราปล่อยวางได้แล้วทำให้ใจเราไม่หนักทำให้ใจเราไม่หม่นหมองทำให้ใจเราไม่เป็นทุกข์หรือความสุขก็ตามถ้าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าความสุขนั้นไม่อยู่กับเรานะหรือเราพัดพาจากความสุขความสุขพัดพาจากเราเราก็จะไม่เกิดความเสียใจบางทีความทุกข์เกิดขึ้นทำให้เราเสียใจแต่ความสุขเกิดขึ้นและความสุขนั้นไม่อยู่กับเราทำให้เรามีความเสียใจมากกว่าที่เรามีความทุกข์เสียอีกเพราะฉะนั้นความสุขและความทุกข์เราต้องรู้จักปล่อยวางถ้าไม่รู้จักปล่อยวางเนี่ยท่านทั้งหลายถ้าไม่รู้จักปล่อยวางทำให้จิตของเราเกิดความขุ่นหมองเกิดทำให้จิตของเรามีความขัดข้องหมองใจเรียกว่าภายในจิตของเราเองเมื่อจิตของเรามีความขัดข้องหมองใจแล้วก็ทำให้เราไม่มีความสุขไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นข้อที่4ต้องรู้จักปล่อยวางข้อที่5รู้จักว่าทุกอย่างเป็นของธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราท่านทั้งหลายเป็นของธรรมดาทั้งหมดเป็นของธรรมดาด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาการได้มาก็เป็นของธรรมดาการเสียไปก็เป็นของธรรมดายศถาบรรดาศักดิ์เป็นของธรรมดาการที่เราเสื่อมจากยศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นของธรรมดาถ้าเรากำหนดพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นของธรรมดาแล้วทำให้ใจของเราไม่เกิดความทุกข์นี่ก็คือทำใจไม่ให้ทุกข์การที่เราทำใจไม่ให้ทุกข์นั้นจะต้องมีความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะชีวิตของเรานั้นไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดได้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่ายืนยาวไปจนถึงขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าประมาทท่านทั้งหลายอย่าประมาทหรือว่าไม่ประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวนะชีวิตของเราดำเนินไปนะอย่าประมาทท่านทั้งหลายวันนี้พรุ่งนี้เมื่อรืนต่อไปไม่รู้ว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมไม่รู้ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเราจะมีอายุยืนยาวจนถึงขนาดไหนอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตก็คือว่าไม่ประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวขนาดไหนเมื่อไม่ประมาทแล้วเราก็ขนขวายทำบุญกุศลเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะไปถึงจุดใดประการที่สองไม่ประมาทในวัยเรียกว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนท่านทั้งหลายไม่แน่ว่าหนุ่มสาวอาจจะไปก่อนผู้สูงอายุบางทีไม่แน่ว่าเด็กจะไปก่อนวัยหนุ่มสาวไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของเราเมื่อไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของเราแล้วอย่าไปประมาทอย่าไปเกิดความประมาทว่าเราอยู่ในวัยหนุ่มสาวเรายังไม่ต้องทำบุญก็ได้เราไม่ต้องทำบุญใส่บาตรนะไม่ต้องนั่งสมาธิไม่สวดมนต์ไหว้พระรอให้อายุมากนะรอให้เข้าปัจฉิมวัยก่อนจึงจะทำบุญเข้าวัดนะจึงจะประกอบกิจอันเป็นบุญกุศลนี่ก็คือไม่ประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวประการที่สามไม่ประมาทในสุขว่ายังแข็งแรงหรือว่าไม่ประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงเราอย่าไปประมาทท่านทั้งหลายว่าสุขภาพของเรายังแข็งแรงอยู่นะวันนี้เราออกกำลังกายนะเราไปไหนมาไหนได้นะแสดงว่าร่างกายของเรายังแข็งแรงอยู่แต่อย่าไปประมาทเพราะบางทีบางคนนะบางทีออก

ำลังกายอยู่นะไปเฉยๆอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทในเรื่องของสุขภาพร่างกายว่าร่างกายของเราแข็งแรงอยู่เราจะต้องดูแลรักษาร่างกายของเราโดยการรู้ประมาณในการบริโภคอาหารสิ่งนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ย้ำไว้ให้พุทธศาสนิกชนเกิดความไม่ประมาทในเรื่องของการบริโภคอาหารหรือว่ารู้ประมาณในโภชนะรู้ประมาณว่าอาหารชนิดนี้เหมาะแก่กับเหมาะกับตัวของเราอาหารชนิดนี้ไม่เหมาะกับเราหรือบางทีเราทานมากเกินไปทานน้อยเกินไปทานมากทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงทานน้อยเกินไปสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารและอย่าไปประมาทว่าสุขภาพของเรายังแข็งแรงอยู่ประการที่4ไม่ประมาทเวลาว่ายังมีอีกมากอย่าประมาทท่านทั้งหลายว่าเวลายังมีอีกมากยังมีเวลาอีกมากวันพรุ่งนี้ค่อยทำวันต่อๆไปค่อยทำกิจการใดที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราไม่ต้องทำนะเดี๋ยวเป็นการผลัดวันประกันพรุ่งเป็นการผลัดวันประกันพรุ่งไปเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยท่านทั้งหลายว่ากิจอื่นๆที่จะบังเกิดขึ้นนั้นยังมีอยู่อีกหรือไม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสให้พุทธบริษัทกำหนดพิจารณาขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดท่านทั้งหลายลมหายใจเข้าออกนี่แหละสำคัญที่สุดในชีวิตของเราลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้หรือบางท่านกำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกภาวนาว่าโทหรือจะพิจารณาธัมโมสังโฆสัมมาอรหังหรือจะพิจารณาตามที่ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์ให้กำหนดพิจารณาถึงขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดไม่มีขณะไหนเลยที่สำคัญที่สุดเท่าขณะปัจจุบันอย่าไปกำหนดว่าเออยังมีเวลาอีกเยอะนะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงกำหนดว่าจะต้องทำอย่าไปกำหนดแบบนี้ถ้าไปกำหนดแบบนี้แสดงว่าเป็นผู้ประมาทในการดำเนินชีวิตบุญกุศลสิ่งใดก็ตามที่เราทำได้เราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งถ้าผลัดวันประกันพรุ่งเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่ประการที่5ไม่ประมาทในธรรมว่าไว้วันหลังก่อนค่อยปฏิบัติอย่าประมาทนะในธรรมะของพุทธเจ้าว่าวันหลังเราค่อยประพฤติปฏิบัติธรรมให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ตัวของเราตามสมควรแก่ภาวะตามสมควรแก่โอกาสของเราที่มีอย่างเช่นวันนี้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมการฟังธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นบุญกุศลหรือว่าธรรมสวนามัยบุญอันเกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นบุญกุศลผู้แสดงธรรมก็ได้บุญกุศลเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญกุศลเกิดจากการแสดงธรรมเมื่อมีโอกาสมีเวลาท่านทั้งหลายก็ขอให้อย่าประมาทในธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะของพุทธเจ้าข้อนั้นจะต้องปฏิบัติณเวลานั้นข้อนี้จะต้องปฏิบัติเวลานี้ไม่จำเป็นท่านทั้งหลายมีโอกาสมีเวลาที่เหมาะสมแก่ตัวของเราเราลงมือประพฤติปฏิบัติเวลาไหนเวลาใดเราก็ได้รับอานิสงส์จากการประพฤติปฏิบัติเวลานั้นอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อว่าอากาลิโกผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสามารถที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติได้ไม่จำกัดที่การเวลาการนั่งสมาธิการสวดมนต์ไม่จำกัดเวลาว่าจะเป็นเวลาไหนเราลงมือไหว้พระประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระจิตเราก็เป็นกุศลจิตของเราก็เป็นสมาธิเราก็ได้บุญณตอนนั้นเพราะฉะนั้น
อย่าไปประมาทในการดำเนินชีวิตความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเรียกว่าทุกวันอยู่แล้วเราอย่าไปซ้ำเติมความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราการที่ไม่ซ้ำเติมความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราก็จะต้องมีข้อกำหนดข้อพิจารณาข้อกำหนดข้อพิจารณาในทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าด้วยสัญญาที่มีผลมากก็คือการจำที่มีผลมาก5ประการประการที่1ก็คืออสุภสัญญาความกำหนดหมายความไม่งามแห่งกายประการที่2มรณสัญญาความกำหนดหมายความตายประการที่3อาทีนวสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นโทษประการที่4อาหารีปฏิกูลสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารประการที่5สัพพะโลเกอนะภิรตะสัญญาสัพพะโลเกอนะภิรติสัญญาความกำหนดว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงนี่ก็คือการกำหนดจำ5ประการนี้จะเป็นเครื่องช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ชีวิตของเราประการที่1อสุภสัญญาความกำหนดหมายความไม่งามแห่งกายเราเกิดมานี้ท่านทั้งหลายไม่มีส่วนใดเลยที่มีความสวยงามตาสวยงามไหมจมูกสวยงามไหมพอถึงเวลาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดความไม่สวยงามโดยธรรมชาติบางทีตาหูจมูกลิ้นกายมีความสวยงามไหมไม่มีความสวยงามตรงไหนท่านทั้งหลายให้เรากำหนดพิจารณาเมื่อเรากำหนดพิจารณาแล้วการแจ่มแจ้งในธรรมการที่เราจะเกิดการขวนขวายหรือการที่เราอยากมักได้ก็จะลดน้อยลงอย่างเช่นพระนางรูปนันทาพระนางรูปนันทานั้นเดิมปกติแล้วพระนางก็เป็นคนรักสวยรักงามพระนางรูปนันทาเป็นน้องสาวของโอสถพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นน้องสาวของโอสถพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางรูปนันทาก็กำหนดพิจารณาว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมารดาก็ออกบวชแล้วพระนันทะซึ่งเป็นพี่ชายก็ออกบวชแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพระพี่ชายก็ออกบวชแล้วตัวของเรานะก็จะออกบวชบ้างแต่ว่าไม่ได้ออกบวช ด้วยความที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ออกบวช ด้วยความที่ญาติบวชแล้วเราก็จะบวชเหมือนกันเมื่อออกบวชแล้วก็เป็นผู้รักสวยรักงามก็ยังเป็นผู้รักสวยรักงามท่านทั้งหลายเมื่อออกบวชเป็นผู้รักสวยรักงามแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปฟังธรรมะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมในเรื่องของความไม่สวยไม่งามอยู่เรียกว่าเป็นประจำไปแล้วกลัวว่าพระพุทธเจ้าจะตำหนิตนเองแต่ว่าพระนางรูปนันทาเถรีเมื่อได้ฟังภิกษุณีรูปอื่นๆบรรยายว่าโอสถพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมมีความวิจิตพิสดารแบบนี้นางก็อยากจะไปฟังบ้างนางเมื่อไปฟังธรรมก็ไปนั่งด้านหลังด้านหลังพุทธบริษัททั้งหลายกลัวพระพุทธเจ้าจะเห็นเมื่อกลัวพระพุทธเจ้าจะเห็นก็เลยไปนั่งด้านหลังองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ส่งข่ายคือพยานไปพระองค์รู้ว่าพระนางรูปนันทาเถรี

0: นะให้เป็นหญิงสาวมีอายุ20ปี50ปีนะเจตจารณาไปตามกระแสพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายฉาบด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่ตั้งแห่งชรานะเป็นที่ตั้งลงแห่งชรามรณะมานะและมรรคชีวิตของเรานี่ท่านทั้งหลายฉาบทาด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่รวมลงแห่งชราคือความคร่ำค่าความสิ้นไปมรณะคือความพลัดพรากมานะคือความถือตัวมรรคคือความแข่งดีอวดดีจิตของเราหรือว่าตัวของเรานี้เป็นที่รวมลงในสิ่งเหล่านี้ถ้าเรากำหนดพิจารณาแล้วไม่มีการยึดมั่นถือมั่นก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญให้เรากำหนดพิจารณาเป็นอสุภสัญญาดังนี้ก็จะทำให้เราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นประการที่สองมรณสัญญากำหนดหมายความตายในชีวิตของเราไม่มีใครที่รอดพ้นจากความตายไปได้ให้เรากำหนดพิจารณาดังนี้เราก็จะไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหมดทั้งปวงประการที่สามอาทีนวสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นโทษร่างกายของเรานี้มีแต่โทษมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นโรคภัยเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์มีแต่โทษทั้งนั้นทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มานั้นท้ายที่สุดก็จะสร้างทุกข์สร้างภัยให้แก่ตัวของเราเองถ้าเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางให้เรากำหนดพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีแต่โทษที่จะเกิดแก่ตัวของเราถ้าเราไม่รู้จักทำใจไม่รู้จักกำหนดพิจารณาถึงความเป็นจริงประการที่4อาหารปฏิกูลสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารให้เรากำหนดพิจารณาเพื่อที่จะไม่มีการยึดมั่นถือมั่นประการสุดท้ายสัพพะโลเกอนัพิรตสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่มีอะไรในโลกทั้งปวงที่น่าเพลิดเพลินหรือว่าไม่มีอะไรท่านทั้งหลายที่น่าเพลิดเพลินในโลกเลยท้ายที่สุดเราก็จะต้องจากไปเหมือนกันมีแต่บุญกุศลมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องป้องกันซึ่งวันนี้อาตมาภาพได้อัญเชิญพุทธพจน์ในอธิบายให้สาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังเป็นเวลาพอสมควรเทศนาวสานีท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะการรู้จักทำใจไม่ให้ทุกข์เริ่มต้นจากการรู้จักพอรู้จักให้รู้จักทำใจและรู้จักปล่อยวางเพราะเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นของธรรมชาติตามหลักธรรมเราย่อมไม่ยึดติดจนเกิดความเศร้าหมองการมีหัวใจที่ปล่อยวางและเป็นผู้ให้จะช่วยสร้างความเบาสบายและนำพาความสุขที่ยั่งยืนมาสู่ชีวิตของเรานะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสาวภาเอกเยี่ยมศิลป์พร้อมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชานชาราค่ะรายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะสังคมผู้สูงอายุของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วนะคะแน่นอนค่ะในเรื่องของการออมหรือว่าในเรื่องของการประกอบอาชีพในวัยหลังเกษียณเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเงินนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเราจริงๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทางกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะก็มีโครงการดีๆต่างๆมากมายนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตให้กับผู้สูงอายุทุกท่านซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะต้อนรับท่านพรนิพามาสิริรังสีค่ะท่านเป็นรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะท่านรองสวัสดีค่ะค่ะท่านรองค่ะพอพูดถึงเรื่องสังคมผู้สูงอายุแน่นอนเลยค่ะเดินไปไหนเราก็จะเจอผู้สูงอายุมากขึ้นปัจจุบันสถานการณ์หรือแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุเป็นอย่างไรคะ
1: ค่ะก็ขอนำเรียนก่อนนะคะว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุเนาะเราเข้าสู่สังคมสูงอายุเขาเรียกว่าแบบสมบูรณ์แล้วนะคะก็คือมีผู้สูงอายุเนี่ยเกินร้อยละ20ตอนนี้ล่าสุดนะคะเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยผู้สูงอายุมากถึง21% แล้วก็คือ 13.9 ล้านคนแล้วนะคะจากประชากรทั้งหมดทั่วประเทศนะคะเราเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบเขาเรียกว่าสมบูรณ์เนาะแล้วก็อีก10ปีเนี่ยค่ะคาดว่าเราเข้าสู่สังคมสูงอายุหรือว่าเข้าสู่สูงวัยแบบสุดยอดเหมือนญี่ปุ่นละนะคะก็เราในฐานะที่เป็นรัฐบาลนะคะในกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเราก็ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเนาะในการที่จะเตรียมความพร้อมนะคะผู้สูงอายุในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นมิติสุขภาพก็ดีเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะคะให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะโดยที่เรามีการเตรียมความพร้อมนะคะค่ะ
0: แต่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าในบั้นปลายชีวิตค่ะท่านรอง
1: ค่ะ
0: เราทุกคนต้องใช้เงิน
1: ใช่ค่ะ
0: และแน่นอนสำหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านที่ต้องบอกว่าหลายๆคนที่อยู่ในช่วงวัยเกษียณก่อนหน้าในช่วงตอนที่วัยทำงานวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้มีการเก็บออมแล้วพอในช่วงวัยเกษียณปุ๊บอันนี้มันเป็นปัญหาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผู้สูงอายุหลายๆท่านที่จะต้องประกอบอาชีพทีนี้ปะขออนุญาตสอบถามว่าความสำคัญของการประกอบอาชีพหลังเกษียณเนี่ยมันสำคัญยังไงคะท่านรอง
1: ค่ะเรื่องอาชีพเนาะก็เป็นหนึ่งในมิติหนึ่งที่ทางกระทรวงเราให้ความสำคัญนะคะคือเรื่องมิติเรื่องอาชีพและรายได้นะคะเพราะว่าก็ผู้สูงอายุเนี่ย60ขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะก็เรื่องรายได้นะคะที่การที่จะมาจุนเจือครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงหลานก็ดีเลี้ยงลูกก็ดีหรือว่าเลี้ยงตัวเองก็ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะซึ่งทางกระทรวงเองค่ะเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านนี้นะคะเราได้หนึ่งก็คือเราได้ร่วมกับนะคะทางสถานประกอบการนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการที่จะส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้แล้วก็มีงานทำหลังเกษียณนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะการเตรียมความพร้อมเนี่ยเหมือนที่คุณปราบอกนะคะในเรื่องของการออมก็สำคัญนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ผู้สูงอายุเขาเรียกว่าจนก่อนแก่นะคะเราอยากผู้สูงอายุรวยก่อนแก่นะคะก็คือสามารถมีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองนะคะหรือว่าเลี้ยงครอบครัวได้นะคะแล้วก็ทางกระทรวงเองเนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญอันนี้นะคะแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมนะคะในมิตินี้ให้กับเริ่มตั้งแต่สถานศึกษาเลยนะคะเราได้เข้าไปยังสถานศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนมัธยมก็ดีเราอยากจะเตรียมความพร้อมตรงนี้ให้เขาเนี่ยเป็นอีกไม่กี่ปีเขาก็ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วอยากให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะนอกจากนั้นผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมเรื่องรายได้แล้วก็อาชีพให้เขานะคะแล้วก็ช่วงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยร่างกายก็อาจจะมีการเสื่อมถอยไปบ้างนะคะอารมณ์ก็ดีนะคะแล้วก็ในการประกอบอาชีพเนี่ยมันอาจจะเป็นอาชีพที่แบบว่าอาจจะไม่ได้แบบที่อาชีพที่ต้องใช้พลังหรือว่าใช้แรงอะไรเยอะ
0: เหมือนแรงงาน
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นอาชีพที่แบบว่าเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งทางเราเองเนี่ยก็ได้ร่วมกับสถานประกอบการไปให้นำเรียนไปทางภาครัฐเอกชนนะคะที่จะแมทชิ่งงานให้กับผู้สูงอายุนะคะทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ในนอกเมืองนะคะอาจจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะท่านรองคะอาชีพไหนบ้างที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ยอดฮิตของผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง
1: สติก่อนนะคะว่าผู้สูงอายุตอนนี้ที่อยู่ในระบบนะคะทำงานแล้วเนี่ยเราจากการที่เราดูประมาณ5ล้านท่านนะคะที่ทำงานนะคะส่วนใหญ่เนี่ย80%กว่าก็จะทำอาชีพเกษตรกรรมนะคะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกงาน

0: ริการต่างๆนะคะแต่อยู่ตามร้านสะดวกซื้อก็ดีนะคะตามจะเห็นตามเซเว่นนะคะตามแมคโครโลตัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่บาร์เทนดี้บาร์เทนเดอร์ในอเมซอนก็ดีเนี่ยผู้สูงอายุก็มาเขาเรียกว่ามาใช้ประสบการณ์เน
1: า
0: ะ
1: มาเป็นบาริสต้าก็ได้
0: ใช่ค่ะใช่
1: ก็คือไม่ต้องออกแรงเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ถูกค่ะนะคะอันนี้เราก็ร่วมมือกับภาคเอกชนนั่นหลายๆไม่ว่าจะที่ยกตัวอย่างอเมซอนอย่างเงี้ยเราก็ร่วมมือกับทางอเมซอนนะคะทาง OR หรือปตท.อะไรอย่างเงี้ยเราก็ร่วมมือกันนะคะกับภาครัฐภาคเอกชนในการที่จะส่งเสริมการจ้างงานให้ผู้สูงอายุค่ะ
1: ค่ะถ้าผู้สูงอายุท่านไหนที่ไม่มีพื้นฐานเลย
0: ค่ะ
1: ปกติก่อนหน้านี้อาจจะรับราชการหรือประกอบอาชีพอื่นๆแล้วก็วันนึงต้องไปเป็นบาริสต้าค่ะท่านรองทำยังไงดีเอ่ย
0: เขามีเหมือนเป็นมีเรียนก่อนเน
1: า
0: ะมีการฝึกให้
1: ก
0: ่
1: อน
0: ใช่มีการเทรนให้ก่อนที่จะไปทำงานนะคะไม่ใช่เฉพาะอาชีพเป็นบาริสต้าอะไรอย่างนี้นะคะการในร้านสะดวกซื้อก็ดีหรือว่าในร้านรอนดี้บาร์อย่างเงี้ยค่ะในการพับผ้าซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุก็สามารถทำได้ค่ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: ใช
1: ่ก็คือเป็นอาชีพที่อาจจะ
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าเซฟร่างกาย
0: ใช่เป็นแบบเฟกซิเบิลสำหรับผู้สูงอายุด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าพูดดูจากสถิติแล้วเนี่ยอันไหนยอดฮิตที่สุดคะตอนนี้ที่ผู้สูงอายุสนใจ
0: สนใจก็น่าจะเป็นงานบริการค่ะนะคะไม่นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมที่ผู้สูงอายุทำอยู่แล้วเนาะก็เป็นงานบริการต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นถ้าในร้านกาแฟเนี่ยอาจจะเป็นเชิญครับเชิญค่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในตามร้านอาหารนะคะผู้สูงอายุก็ทำนะคะห้องสมุดผู้สูงอายุก็ไปเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น
1: บรรณารักษ์
0: บรรณารักษ์นะคะในห้องสมุดก็ดีเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องเรียนว่าหลังจากเกษียณแล้วนะคะทุกท่านมีเขาเรียกว่ามีคลังปัญญาเนาะมีศักยภาพในการที่จะเขาเรียกว่าถ่ายทอดอันนั้นนะให้สามารถทำงานต่อได้นะคะ
1: ค่ะที่ท่านรองบอกมามันน่าสนใจอยู่นิดนึงค่ะท่านรองตรงที่ท่านรองบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยชอบงานบริการแสดงว่าตรงนี้มันเป็นผลดีมากๆเลยเพราะว่าหลังจากผู้สูงอายุเกษียณไปแล้วเนี่ยลูกๆหลานๆอาจจะออกไปทำงานนอกบ้านด้วยความที่ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านตามลำพังเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดคุยกับใครงานบริการตรงนี้ทำให้เราพบปะผู้คนเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้มันส่งผลยังไงต่อผู้สูงอายุคะ
0: ก็หนึ่งก็เรื่องจิตใจอารมณ์เนา
1: ะ
0: สำหรับผู้สูงอายุในการที่จะได้พบปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกค่ะเราอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาติดสังคมเนาะได้มาพบปะพูดคุยนะคะกับมือถ้าอยู่บ้านมันก็เหงาเนาะนะคะได้มาพูดคุยได้มาถ่ายทอดประสบการณ์นะคะอันนี้ก็สามารถหนึ่งก็เรื่องอารมณ์อย่างนั้นอันที่สองก็คือมีรายได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกมันเสริมมาอีกนะคะก็ได้มีรายได้ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นค่ะผู้สูงอายุก็ได้คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่งั้นมันอยู่บ้านก็เหงาเนาะ
1: ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าหลายๆท่านที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็จะพูดคุยกับคนแค่คนเดิม
0: ๆ
1: พูดคุยกับลูกหลานพูดคุยกับแค่ในเครือญาติเท่านั้นเองแต่ว่าหนูมองแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆที่ผู้สูงอายุเนี่ยพอได้ออกไปพบปะผู้คนกลับเป็นอาชีพยอดฮิตอีกเนา
0: ะ
1: ที่แบบผู้สูงอายุเขาสนใจแสดงว่าผู้สูงอายุไทยของเราเนี่ยก็ชอบในเรื่องของปฏิสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของการเข้าสิ่งแวดล้อมด้วยการเข้าสังคมแบบนี
0: ้
1: ค่ะท่านรองค่ะนอกจากนี้ค่ะนอกจากอาชีพต่างๆที่เป็นอาชีพยอดฮิตแล้วอยากทราบว่าภาคีเครือข่ายที่เป็นรูปแบบบริษัทต่างๆเนี่ยตอนนี้มีบริษัทไหนบ้างคะที่ร่วมกันกับเรา
0: ก็ต้องนำเรียนนะคะว่าทางกรมเองเราก็เชิงรุกเนาะไปยังบริษัทต่างๆนะคะว่าเนี่ยถ้าผู้สูงอายุมีความสามารถอย่างนี้เราจะแมทชิ่งกับงานกับสถานประกอบการต่างๆได้อย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนนำที่นำเรียนค่
1: ะ
0: แมคโครโลตัสนะคะแล้วก็ทางอเมซอนก็ดีบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยสามารถเชื่อมโยงหรือว่าแมทชิ่งกันยังไงนะคะซึ่งเราก็ร่วมเรามีแอปตัวนึงค่ะและนี้เราทำร่วมกับอย่างแฮปปี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าแฮปปี้จ็อบนะคะในการแมทชิ่งงานผู้สูงอายุก็สามารถเข้าไปเหมือนลงทะเบียนนะว่าท่านมีความสามารถอย่างนี้แล้วก็จะแมทชิ่งกับสถานประกอบการซึ่งมีงานลักษณะต่างๆเนี่ยมาแมทชิ่งกันได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเชิงรุกอย่างนึงที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้หนึ่งก็คือได้รู้ว่าแบบว่าตัวเองมีความสามารถยังไงแล้วก็ได้แมทชิ่งกับงานที่ตัวเองถนัดด้วย
1: คือต้องบอกว่าตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นเราก็ร่วมกับกระทรวงแรงงานเนาะภาครัฐก็ด้วยกันเองนะคะร่วมกับกระทรวงแรงงานนะคะไทยมีงานทำแล้วก็ร่วมด้วยเพราะว่าเรามีแอปต่างๆที่จะเขาเรียกว่าบริการเนาะเป็นทางเรื่องนึงเป็นแพลตฟอร์มนึงที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามานะคะลงทะเบียนนะคะแล้วเราก็จะแมทชิ่งให้นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะลองทำไปแล้วมันไม่ตรงก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงนะคะแล้วก็อย่างนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าถ้าผู้สูงอายุอยากจะประกอบอาชีพแล้วไม่มีเงินลงทุนเนี่ยค่ะกองทุนผู้สูงอายุก็เป็น

0: ช่องทางหนึ่งนะคะให้ผู้สูงอายุได้มากู้ยืมเงินแบบไม่มีดอกเบี้ยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นกลไกหนึ่งที่ทางกระทรวงเองนะคะก็อยากจะช่วยเหลือนะคะทางผู้สูงอายุถ้าไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพนะคะแต่ว่าก็อยากเน้นว่าก็ถึงเราได้คือเหมือนจะไม่มีดอกเบี้ยก็จริงแต่อยากให้ผู้สูงอายุถ้าทำอาชีพ
1: ที่เป็นงาน
0: ใช่ก็อยากจะแบบเขาเรียกอะไรมีวินัยในการส่งคืนเพื่อที่จะเงินตัวนี้ก็จะส่งต่อไปกับผู้สูงอายุท่านอื่นๆใช่ค่ะ
1: ท่านรองคะแนวโน้มในการจ้างงานในปี68เนี่ยค่ะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว
0: ่
1: าเชื่อว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเองบอกโอเคมีแบบมีบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่รองรับแต่หลายๆท่านก็คงกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วถ้าฉันไปสมัครเนี่ยฉันจะได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแนวโน้มในอนาคตเนี่ยจะมีการจ้างงานต่อเนื่องอย่างไรบ้าง
0: คิดว่าก็ดึงที่นำเรียนนะคะเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็เรื่องอาชีพเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุเนี่ยมันตามมา
1: ะ
0: นะคะมันแปรเขาเรียกว่าแปรตามอยู่แล้วนะคะกับสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: การดำเนินงานเรื่องเศรษฐกิจหรือว่ารายได้มิติรายได้เนี่ยก็คิดว่าผู้สูงอายุไม่ต้องกังวลเนาะเรามีความสามารถยังไงเนี่ยคิดว่าเราสามารถแมทชิ่งให้ได้นะคะอาจจะไม่คิดว่าคือนอกจากเบี้ยผู้สูงอายุที่ท่านได้รับแล้วเนี่ยรายได้เล็กๆน้อยๆอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเหมือนตัวเสริมรายได้ให้ท่านแล้วก็ให้ท่านมาปฏิสัมพันธ์ปฏิสังคมกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะแล้วทางกรมเองเนี่ยก็จะเป็นสื่อกลางเนาะในการที่จะเชื่อมนะคะระหว่างผู้สูงอายุกับงานนะคะ
1: ค่ะนอกจากนี้ทราบข่าวมาว่าทางกรมกิจการผู้สูงอายุเองค่ะก็มีเป็นโครงการต่างๆที่น่าสนใจมากๆท่านรองคะพอฟังจากชื่อแล้วโอ้โหอยากไปร่วมด้วยเลย ขออนุญาตโครงการแรกเลยค่ะโครงการเท่าแก่วัยเก่าโอ้อยากเป็นเท่าแก่ค่ะ
0: ค่ะก็คือเท่าแก่วัยเก่านะคะก็เราก็อยากจะให้ผู้สูงอายุนะบางท่านเนี่ยอยากจะเป็นเขาเรียกอะไรเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยเราก็จะอัพสกิลรีสกิลให้นะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะเรามีเขาเรียกว่ามีจัดอบรมนะทุกปีนะคะพยายามที่จะจัดอบรมให้กับผู้สูงอายุนะคะให้กับเทรนด์ใหม่เนาะในการขายของออนไลน์ก็ดีเนาะเพราะว่าการขายของเนี่ยถ้าออนไลน์เนี่ยก็มีบางที่นะคะก็สามารถขายของออนไลน์ทำกำไรให้กับสูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มนะคะเพิ่มผลิตเพิ่มมูลค่าเนาะ
1: ของ
0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะส่งถึงผู้รับหรือว่าลูกค้าได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่ะส่วนใหญ่โครงการเท่าแก่วัยเก่าผู้สูงอายุเขาขายของออนไลน์ส่วนใหญ่เขาขายอะไรกันบ้างคะ
0: หลากหลายนะคะหลากหลายยาดมก็มีนะ
1: คะ
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภูมิปัญญา
1: ท้องถิ่น
0: อะไรเงี้ยแล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่นะคะก็ผู้สูงอายุก็อยากไม่อยากเน้นว่าซื้อเพราะความสงสารแต่อยากให้ซื้อเพราะว่าผลิตภัณฑ์นั้นมันพรีเมียมมันทำจากใจแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มันใช้ประโยชน์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้นั้นว่าเอ้ยสงสารแล้วซื้อผู้สูงอายุอย่างเงี้ยไม่อยากให้คนคิดแบบนั้นนะคะ
1: อยากให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อด้วยความที่อยากซื้อจริงๆอ
0: ยากซื้อมีคุณภาพเนาะนะคะ
1: ค่ะโครงการเท่าแก่วัยเก่าอย่างที่ท่านรองได้นำเรียนกับคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ว่านอกจากผู้สูงอายุหลายๆท่านที่มีทุนอยู่แล้วเนี่ยก็มาสามารถมาปรึกษาก
0: ับทางกรมได้เลยค่ะเรามีกองทุนผู้สูงอายุนะคะที่จะให้คำปรึกษานะคะกับเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุน
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก
0: หนึ่งกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนท่าน
1: อีกหนึ่งทางเลือกที่สำหรับผู้สูงอายุท่านไหนที
0: ่ไม่มีเงินทุน
1: ไม่ได้มีเงินทุนตรงนี้ก็อาจจะมีเงินทุนเล็กน้อยที่พอที่จะให้ได้ซัพพอร์ต
0: ใช่ซัพพอร์ตได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะอาจจะไม่ได้เยอะมาก
1: ค่ะท่านรองคะนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งโครงการตลาดสุขใจวัยเก่าเข้าไปตลาดนี้นี่คือยิ้มเลยนะคะ
0: ยิ้มเลยค่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุก็จะเอาสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์เนาะมาแชร์แล้วก็มาขายนะคะให้กับผู้ที่สนใจเนาะเราก็จะร่วมกับไม่ว่าจะเป็นทางโลตัสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตลาดชุมชนอะไรเงี้ยค่ะเอาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมารวมกลุ่มแล้วก็ขายให้กับคนที่สนใจเนาะนะคะค่ะ
1: ก็ตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับ
0: ก็ดีค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือบางทีก็เอาผักผลไม้ที่ปลอดสารอะไรเงี้ยผู้สูงอายุเลี้ยงถึงว่าปลูกเองที่บ้านหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเองอะไรเงี้ยนะคะก็มาแชร์นะคะโลดี้เรามีพื้นที่ให้นะคะมีเราบางทีผู้สูงอายุไม่มีตลาดหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการขายค่ะทางกรมเราก็สนับสนุนทางด้านนี้ค่ะ
1: ด้วยที่ผ่านมาจัดตรงไหนบ้างคะจัดที่ไหนบ้างเอ่ย
0: อ๋อหลายที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั่วทุกภาคนะคะ
1: อ๋อ ันนี้คือทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลย
0: ใช่ใช่ค่ะภาคเหนือก็ไปจัดที่เชียงใหม่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือพยายามเรามีเขาเรียกอะไรมีโลตัสนะคะมีแมคโครที่จะมีเปิดพื้นที่นะคะให้กับทางผู้สูงอายุนะคะมาเขาเรียกว่ามาแชร์ผลิตภัณฑ์นะคะ
1: ค่ะต้องบอกว่าหัวใจหลักๆเลยก็คืออยากจะให้ผู้สูงอายุนั้นมีรายได้ไปขายของที่ตลาดสุขใจกลับไปแล้วก็จะสุขใจด้วยเหมือนกันแต่อีกหนึ่งผลพลอยได้ที่หนูมองว่ามันเป็นสิ่งดีมากๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุด้วย
0: อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดีแล้วเนี่ยน้องเงินในค่าใช้จ่ายในการที่จะไปเสียไปกับการรักษาโรคเนี่ยมันก็จะทุ่นไปได้เยอะเลยนะคะ
1: ค่ะท่านรองคะเราพูดถึงในเรื่องของการประกอบอาชีพกันพอสมควรแล้วทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวสำคัญกับเราทุกคนแล้วก็สำคัญในทุกๆวัยด้วยนั่นก็คือในเรื่องของการออม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราปลูกฝังนะคะในเรื่องของการออมถือแล้วทุกปีเนี่ยค่ะเราจะมีจัดอบรมนะคะเรื่องการออมให้กับไม่ว่าจะเป็นเราจะเน้นตอนปีนี้ค่ะเราจะเน้นไปที่นักศึกษาละเราจะเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นละในการที่คุณที่จะเก็บออมอนาคตคุณต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะก็จะเริ่มเข้าไปตามสถานศึกษาละปีนี้เราเข้าไปประมาณ10มหาวิทยาลัยที่จะเข้าไปปลูกฝังตรงนี้นะคะไปเป็นวินวิทยากรนะคะแล้วก็ให้ทางเราร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติด้วยนะคะ
1: กช
0: ใช่กชด้วยใช่ค่ะในการที่จะให้กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะคะเนี่ยมีการออมนะคะหลังเกษียณแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเอาเงินนั้นมาใช้ประโยชน์ได
1: ้ค่ะทำไมท่านรองมองว่าการปลูกฝังมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เข้าไปที่โรงเรียนหรือมหาลัยเลย
0: ก็มองว่าก็คือถ้าเราไปทำตอนอายุเยอะเนี่ยมันไม่ทันเนาะบางคนเนี่ยอาจจะแบบเริ่มใกล้ๆเกษียณ5ปี2 3ปีเกษียณเริ่มเก็บเอามันไม่ทันละเราต้องเริ่มตั้งแต่เด็กนะคะเราก็จะเข้าไปในรหัสเหมือนบอกเข้าไปเลยที่มหาวิทยาลัยหรือว่านักเรียนมัธยมเราเข้าไปที่จะให้ความรู้เขาเลยว่าการออมเนี่ยมันมีความสำคัญ
1: ค่ะแล้วน้องๆเด็กๆวัยรุ่นของเราผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
0: ดีๆค่ะเพราะเราเชื่อมโยงกับกองทุนการออมด้วยนะคะในการออมแล้วก็กับธนาคารต่างๆนะคะในการที่จะเริ่มเก็บออมเนาะแล้วการเขาเรียกอะไรแล้วเราร่วมต่อนอกจากนั้นเราทำเรื่องธนาคารเวลาด้วยอันนี้เป็นอีกสเต็ปนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องธนาคารเวลาเดี๋ยว
1: อยากฟังกันเลย
0: ครั้งนี้ได
1: ้ยังพอมีเวลาสักนิดนึงค่ะท่านรอง
0: ธนาคารเวลาอันนี้
1: ขยายความได้เลยค่ะ
0: เหมือนกับว่าเราเก็บเวลาเนาะสมมติเราทำความดีสักอย่างนึงเนี่ยเราก็เก็บเป็นธนาคารเวลาไว้นะคะเผื่อว่าช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราไม่มีเวลาเช่นเวลาจะไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสมมติวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปรับลูกเราไม่มีเวลาเพื่อนบ้านก็จะมาเอ๊ะเดี๋ยวฉันไปรับลูกให้นะแล้วก็เก็บเป็นเวลาไว้ชั่วโมงนึงเก็บไว้ฉันไปรับลูกให้คุณ1ชั่วโมงนะเก็บเป็นธนาคารเวลาไว้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือสะสมแต้มไป
0: แล้วใช่สะสมแต้มไปใช่ค่ะค่ะค่ะ
1: แล้วแบบนี้คือในเรื่องของการตอบแทนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ตอบแทนแล้วก็ตอบแทนเป็นการทำงานการทำเขาเรียกอะไรทำประโยชน์ให้กัน ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: สมมติว่าคนข้างบ้านเราอาจจะเจ็บป่วยไม่สบาย
0: เราไปดูแลเด็กอย่างเงี้ยสมมติไปดูแลวันนี้เราไปดูแล3ชั่วโมงเงี้ยค่ะเราก็เก็บเป็นธนาคารเวลาเราไว้ว่าเราเนี่ยเราไปดูแลเหมือนทำความดีแล้ว3ชั่วโมงนะคะก็เผื่อมีท่านใดหรือว่าใครในชุมชนแบบวันนึงเราวันนี้มาช่วยมาเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยสิคะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเวลานั้นนะคะก็จะมีคนมาช่วยเรา
1: ค่ะ
0: มันจะต่างกับธนาคารความดีนิดนึงค่ะแต่มันก็ใกล้เคียงกันเส้นบางๆ
1: เป
0: ้
1: าหมายเดียวกัน
0: เป้าหมายเดียวกันค่ะก็คือให้ทำความดีเหมือนทำความดีแล้วก็เก็บเป็นเวลาไว้ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าเงินจะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเราก็ตามแต่ว่าอย่างที่ท่านรองบอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหลากหลายโครงการนะคะที่เราจะสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะได้โดยที่บางทีเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยการไปดูแลคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่อยู่ข้างๆบ้านเราแบบเนี้ยเราตัวเราเองเนี่ยเราก็ได้
0: แต้มนะ
1: ได้คะแนนเป็นธนาคารเวลาด้วยเหมือนกันเราไม่มีทางรู้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าในอนาคตข้างหน้าเราเองเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นผู้ที่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านรองเชิญชวนสักนิดนึงว่าถ้าหากว่าเราอยากจะร่วมกิจกรรมในส่วนของธนาคารเวลาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคะ
0: ครับเดี๋ยวอาจจะเรื่องธนาคารเวลานะคะเดี๋ยวอาจจะประชาสัมพันธ์เนาะเพราะว่าในชุมชนหรือว่าในพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ได้รู้จักอย่างลึกซึ้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวช่วงเนี้ยทางพม.เองหรือว่ากรมเองเนี่ยค่ะกำลังจะทำโครงการนี้นะคะขอแยกประชาสัมพันธ์ไว้ก่อน
1: ได้เลยค่ะ
0: วิก หมายถึงว่ารายการครั้งต่อๆไปเดี๋ยวอาจจะมา
1: เป็น EP 2
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าธนาคารเวลาเนี่ยเราจะก้าวไปด้วยกันได้อย่างไรแล้วก็นอกจากจะทำให้เราสบายใจแล้วเหมือนเป็นการสะสมเสบียงบุญไปด้วยนะคะท่านรองค่ะอยากจะให้ท่านรองค่ะพูดถึงคุณค่าของผู้สูงอายุแล้วก็การใช้ศักยภาพของตัวเองให้เกิดประโยชน์ที่สุดในช่วงของวัยเกษียณค่ะ
0: ก็ต้องนำเรียนนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือไม่ใช่ภาระเนาะแต่ผู้สูงอายุเป็นพลังของสังคมนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยท่านมีประสบการณ์นะคะการทำงานนะคะหรือเป็นเชี่ยวชาญด้านต่างๆมาไงนะคะเพราะผู้สูงอายุก็คือผู้มากประสบการณ์นะคะอยากให้สังคมนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแนวคิดนะคะมองผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระนะคะแต่ผู้สูงอายุคือพลังคือผู้สูงอายุเป็นบุคลากรหรือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีศักยภาพนะคะก็ไม่อยากให้เราเนี่ยมองผู้สูงอายุเป็นภาระนะคะแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเป็นผู้สูงอายุนี่ก็สำคัญนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะในการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสุขภาพก็ดีนะคะเตรียมเรื่องสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจการออมเนี่ยนะคะเรื่องแล้วก็เรื่องสังคมนะให้เราได้ไปเข้าสังคมหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือว่ากับคนในชุมชนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องบ้านเนาะเราก็ต้องเตรียมบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเราสำหรับผู้สูงอายุนะคะมีราวจับมีบันไดนะคะที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุพัดตกหกล้มหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของสื่อต่างๆก็ดีนะคะ call center หรือว่าเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะอันนี้ก็อยากให้เราเตรียมความพร้อมใน5มิตินะคะก็ฝากทุกท่านนะคะว่าทุกท่านเนี่ยอนาคตนะคะก็ต้องเป็นผู้มากประสบการณ์นะคะก็อยากฝากไว้นะคะค่อยเตรียมความพร้อมใน5มิตินี้ค่ะ
1: ต้องบอกว่าทั้ง5มิตินั้นมันเชื่อมโยงกันหมดเลยทั้งในเรื่องของสุขภาพว
0: ัน
1: นี้เราอาจจะพูดคุยในเรื่องของสุขภาพได้ไม่เยอะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าในเรื่องสุขภาพสำคัญยังไงก็สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยไม่สบายเหมือนที่ท่านรองบอกไปเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: เหมือนแม้กระทั่งเราอยู่ในบ้านเราเองเนี่ยทุกอย่างมันต้องอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยที่สุดหากหกล้มหรือเป็นอะไรเล็กน้อยนี่คือทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมดเลยนะคะท่านรอง
0: ใช่ค่ะใช่ใช่
1: ค่ะตรงนี้ก็เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้ง5มิติเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านรองค่ะฝากอะไรไปถึงครอบครัวเพราะว่าต้องบอกว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือพื้นฐานของครอบครัวลูกๆหลานๆจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้สูงอายุเองค่
0: ะ
1: ก็อยากจะให้กำแพงที่มันเป็นช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยมันหายไปแล้วก็อยากจะให้เราทุกคนเนี่ยมาร่วมมือกันแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุของเรานั้นมีความสุขที่สุดค่ะ
0: ค่ะค่ะก็ไม่อยากให้เจนเนาะเรื่องนี้เรื่องเจเนอเรชันมาเป็นช่องว่างนะคะในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในครอบครัวนะคะอยากมองว่าครอบครัวนะคะผู้สูงวัยเนี่ยคือศูนย์รวมใจของครอบครัวนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยก็เหมือนที่บอกค่
1: ะ
0: ท่านคือผู้มากประสบการณ์นะคะท่านคือผู้ที่อ่านน้ำร้อนมาก่อนนะคะแล้วก็อยากให้มองว่าอินเตอร์เจเนอเรชันแนลนะคะก็คือไม่อยากให้มีช่องว่างนะคะระหว่างวัยนะคะเราเนี่ยสามารถผู้สูงอายุเองก็ต้องเข้าใจเจนใหม
1: ่
0: ด้วยนะคะเจนใหม่ก็ต้องเข้าใจหรือว่าเจน Y เนี่ยก็ต้องเข้าใจ Gen X หรือว่า Baby Boom อย่างเรานะคะก็คือเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันว่าแต่ละเจนเนี่ยมีความต้องการหรือว่ามี
1: จริงๆต้องบอกว่าแต่ละเจนเนี่ยมีข้อดีไม่เหมือนกัน
0: ใช่ๆไม่เหมือนกันเลยนะคะอยากให้แบบว่าเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะคือยอมรับผู้สูงอายุเองก็ต้องยอมรับในความเป็นเจนซี
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: าเจนวัยรุ่นเหมือนกันแต่ว่าผู้สูงเจนวัยรุ่นก็ต้องเข้าใจเจนผู้สูงอายุเหมือนกัน
1: แต่ทั้งสองเจนเนี่ยจะสามารถแบบผนึกกำลังกันได้นะคะท่านรองเพราะว่าในการประกอบอาชีพหรือว่าอย่างที่ท่านรองบอกว่าตอนนี้ผู้สูงอายุมีการขายของออนไลน์ลูกๆหลานก็ช่วยได้
0: ใช่ค่ะใช่ก็มาช่วยเวลาหาวิทยากรนะคะที่จะมาสอนผู้สูงอายุเนี่ยก็จะหาจากน้องๆเนี่ยแหละค่ะมาช่วยใช่ค่ะมาช่วยเพราะว่าเขาจะเข้าใจเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็บางทีเขาก็เอ๊ะ คุณจะสอนฉันได้เหรอแล้วทำไมก็หลังจากที่เรียนกันไปแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ
1: สุดท้ายแล้วจริงๆค่ะอยากจะให้ท่านรองค่ะฝากความเชื่อมั่นไปยังคุณผู้ชมทุกท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะว่าทางกรมกิจการผู้สูงอายุเองพร้อมจะอยู่เคียงข้างผู้สูงอายุเสมอค่ะ
0: ค่ะค่ะค่ะในนามของกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเราก็ยินดีนะคะที่จะเป็นตัวกลางนะคะเชื่อมนะคะในทุกเรื่องนะคะมีอะไรก็สามารถโทรมาที่กระทรวงได้นะคะเรามีสายด่วน1300นะคะเป็นศูนย์เร่งรัดและจัดสวัสดิภาพประชาชนนะคะอันนี้ก็สามารถโทรมาได้ทุกเรื่องเลยนะคะทางกรมเองหรือว่าทางกระทรวงเองก็ยินดีนะคะถ้าเป็นเรื่องอะไรที่ทางกระทรวงทำได้อยู่แล้วก็จะทำถ้าทำไม่ได้ก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะค่ะก็ให้ความมั่นใจนะคะทางกรมเองเรายินดีแล้วก็เป็นสื่อกลางนะคะในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพค่ะ
1: ค่ะแล้วก็รับรองว่าสบายใจได้กรมกิจการผู้สูงอายุพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเอี่ยมแน่นอนวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณท่านรองค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เวลาของรายการชันชลาหมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าปลาและทีมงานพร้อมกับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มีเกลืออาหารไหมครับ
1: อ๋อมีสิลูกจัด
2: เกลืออยู่ตรงไหนครับ
1: อ๋อเกลือทั้งหมดลูกเดี๋ยวป้าหยิบให้ใหม่จัด
3: เกลือถูกครับ
1: ขอเกลือหน่อยค่ะอ้าวสวัสดีจ้ะอะไรดีลูก
4: มีเกลือสักถุงไหมคะ
1: อ๋อมีเดี๋ยวป้าหยิบให้นะ
4: ยังไม่เอานะลูกขอโทษด้วยนะคะพอดีแกมีพัฒนาการช้านิดนึงค่ะ
5: นี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาในการขาดสารไอโอดีนซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่วัยเด็กเท่านั้นแต่ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเราสามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้เพียงแค่เปลี่ยนเกลือก่อนที่จะส่งต่อไปให้ผู้บริโภคในชุมชน
6: ป้าคะมีเกลือไหมคะ
4: ไม่เอานะลูก
1: ป้าได้เกลือมาใหม่มีไอโอดีนด้วยเหมาะกับคุณท้องคนไส้อยู่นะแต่อย่ากินเยอะนะลูกเอาแค่1 ช้อนชาต่อวันก็พอนะ

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นี่เป็นยุครุ่งโรจน์ของไดโนเสาร์ยุคที่ไม่มีสัตว์อื่นใดกล้ามาเหยียบในโลกของผู้ล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไดโนเสาร์ตัวเท่าทีเร็กซ์เดินอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดนั่นคือที่เราเคยคิดปัจจุบันแวดวงวิทยาศาสตร์กำลังตื่นเต้นกับร่องรอยของจระเข้โบราณแสนประหลาดที่อยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์และบางตัวกินไดโนเสาร์ด้วยแต่สิ่งมีชีวิตที่แสนประหลาดและน่ากลัวนี้มีหน้าตาเคลื่อนไหวและล่าอย่างไรมาร่วมขบวนไปกับนักวิทยาศาสตร์และจิตรกรที่กำลังสร้างโลกที่สาบสูญขึ้นใหม่อีกครั้งตอนที่จระเข้เคยกินไดโนเสาร์

จระเข้อสูรช่วง65ล้านปีที่แล้วที่ยักษ์ใหญ่อย่างทีเร็กซ์ยังเดินอยู่ในโลกญาติที่บินได้ของมันเทอโรซอร์ยังร่อนในกระแสลมและญาติสมองแต่ยุคของสัตว์เลื้อยคลานที่ยิ่งใหญ่นี้กำลังจบแล้วพวกมันโดนกวาดล้างไปเมื่อความตายมาเยือนจากฟ้า

0: ื่อสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของยุคนี้จากไปสัตว์เลื้อยคลานที่ซ่อนเงาอยู่ก็ย่างกรายลงแม่น้ำและบ่อน้ำและฝังตัวอยู่ที่นั่นด้วยเหตุผลบางอย่างพวกมันรอดจากโลกที่มืดมิดและเต็มไปด้วยสารพิษพวกมันอาจจะกลั้นหายใจในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพิษและอยู่รอดด้วยการไม่กินอะไรเลยได้นานหลายเดือนหรือหลายปีเมื่อฝันร้ายสิ้นสุดลงสัตว์เลื้อยคลานสุดสยองของแท้ก็ผุดจากน้ำมันคือจระเข้ปัจจุบันนี้มีจระเข้23สปีชีส์ที่หลอกหลอนในผืนน้ำทั่วโลกบางพันมีกรามที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดานักล่าของยุคนี้นอกเหนือจากการเป็นฟอสซิลมีชีวิตพวกมันยังเป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จในการอาศัยอยู่ในโลกใบนี้อีกด้วยพวกมันทำได้อย่างไรอะไรที่ช่วยให้มันเป็นนักเอาตัวรอดสุดแกร่งแบบนี้จระเข้เป็นสิ่งที่ดร.พอล ซิริโน่นักบรรพชีวินวิทยาไม่คาดคิดว่าจะเจอเลยตอนที่เขาเดินทางสู่ซาฮาราเมื่อ15ปีที่แล้วเขาเป็นผู้ค้นพบไดโนเสาร์จำนวนมากแต่แล้วเขาก็สะดุดกับสิ่งที่คาดไม่ถึงจระเข้ที่ใหญ่เท่ากับทีเร็กซ์
1: เมื่อผมเดินทางมาที่ซาฮาราแน่นอนว่าเพื่อหาไดโนเสาร์แต่ว่าเศษกระดูกชิ้นแรกที่พบนั้นเป็นของจระเข้ขนาดยักษ์ที่ต่อมาเราเรียกว่าซูเปอร์เข
0: ้ซูเปอร์เข้มีชื่อวิทยาศาสตร์คือซาคอซูคัสอิมเพอร์เตอร์ตัวยาว12เมตรหนัก10ตันเป็นปีแค่หัวของมันก็ยาวเท่าความสูงของพ่อแล้ว
1: กะโหลกใหญ่เท่าตัวคุณเลย
0: แต่สิ่งที่พอสนใจมากคือฟันของมัน
1: เศษของฟันที่ใช้เคี้ยวเนี่ยเอาเรื่องเลยฟันอ้วนหนานี้ไม่สบกันด้วยซ้ำตอนที่ปลาอยู่ในปากมันเป็นฟันรูปตะขอขนาดใหญ่ที่ใช้เกี่ยวขาหรือว่าคอของไดโนเสาร์แล้วก็ดึงมันลงน้ำเราเริ่มจะรู้แล้วว่านี่เป็นผู้ล่าไดโนเสาร์ที่แอบซ่อนอยู่นะครับ
0: จระเข้ที่กินไดโนเสาร์นี่แค่เริ่มเรื่องนะ

0: พอย้อนกลับไปที่ซาร่าหลายครั้ง
1: จากนั้นเราก็พบญาติของซูเปอร์เคและญาติอื่นๆและอยู่ๆเราก็พบกับแหล่งรวมสัตว์ประหลาดของแท้
0: ญาติของซูเปอร์เคนั้นตัวไม่ใหญ่เท่าแต่พวกมันก็น่าทึ่งจริงๆบางตัวเหมือนเป็นสัตว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาพบกรามจระเข้ที่ยาวและเรียวมากตอนแรกพอคิดว่าเป็นปากของไดโนเสาร์บินได้ชื่อเทอโรซอร์และยังพบจระเข้ตัวเล็กที่มีปากเป็ดและจมูกพินอคคิโอและยังมีจระเข้ขนาดใหญ่ที่มีเขามีเขี้ยว3ชุดที่เหมือนออกแบบอย่างดีเพื่อกินไดโนเสาร
1: ์ผมเริ่มรู้แล้วว่าจริงแล้วเราค้นพบสปีชีส์ใหม่ราวครึ่งโลและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราพบในซาฮาราคือโลกของจระเข้ที่เราไม่เคยรู้เลยก่อนที่เราจะมาที่นี่
0: พอตระหนักได้ว่าเขากำลังเปิดเผยดินแดนของจระเข้ที่สาบสูญที่ไม่ได้แอบซ่อนแต่แข่งขันและรุกล้ำดินแดนของไดโนเสาร์และไดโนเสาร์อาจจะกลัวพวกมันด้วยซ้ำเขาเริ่มต้นภารกิจเพื่อฟื้นคืนจระเข้เหล่านี้เขารวบรวมทีมแกะรอยเพื่อสร้างโลกที่สาบสูญไปแล้วดร.ฮันส์ ลอสันอยู่กับพอลในตอนที่พวกเขาเจอซากของจระเข้ที่กระจัดกระจายบนผืนทราย
2: ที่นี่มีความหลากหลายของจระเข้ทั้งโครงของร่างกายรูปร่างที่เราไม่เคยพบที่อื่นมาก่อน
0: ฮันส์เชี่ยวชาญด้านสมองเขากำลังจะใช้ซีทีสแกนตรวจกะโหลกจระเข้พันประหลาดของพอลเขาหวังว่าจะพบเงื่อนงำว่าสมองของมันทำงานอย่างไรพอยังเชิญไทเลอร์คิลเลอร์อดีตจิตรกรงานสเปเชียลเอฟเฟคต์ไทเลอร์ทำงานในห้องแลบของพอลมา8ปีแล้วเขาผสมศิลปะนิติเวชและชีววิทยาเพื่อคืนชีพชีวิตที่ตายไปนานแล้วเขาและจิตรกรสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์เอรินฟิชเชอร์ใช้เวลาอีก 2-3 เดือนในการคืนโฉมหน้าสิ่งมีชีวิตแสนประหลาดของพอลในที่สุดพอก็ถึงเวลาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่และนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยพอชื่อว่าฟอสซิลเหล่านี้เป็นสัตว์เลือดเย็นอาศัยในน้ำแบบเดียวกับจระเข้แต่ปัญหาคือฟอสซิลเกือบทั้งหมดของพอนั้นมีลักษณะของสัตว์ที่ปราดเปรียวและดูแล้วเป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่จระเข้เลือดเย็นอย่างเช่นตัวอย่างที่เก็บรักษาเป็นอย่างดีที่เขาเรียกว่าจระเข้เป็ดมันมีปากแบนและจมูกเหมือนพินอคคิโอที่ว่าประหลาดแล้วแต่ขาของมันนั้นประหลาดกว่ามากเป็นขาคล่องแคล่วที่เหมาะกับสัตว์ที่ใช้ขายืนตั้งตรง
1: จระเข้ขายาวจะมีหน้าตาอย่างไรมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจริงๆน่ะเหรอมันจะเดินท่าไหนจระเข้ที่วิ่งเร็วหรือมันเป็นอย่างไรกัน
0: และไม่ใช่แค่พันเล็กเท่านั้นที่ว่องไวพอชื่อว่าจระเข้หมูป่าที่ยาว6เมตรมีเขี้ยว3ชั้นที่น่าสะพรึงนั้นก็ว่องไวเช่นกันมันเป็นสัตว์ล่าเนื้อขนาดใหญ่ที่ทั้งหัวและปากนั้นถูกสร้างสรรค์มาเพื่อการฉีกเนื้อโดยเฉพาะเนื้อที่ว่าคือเนื้อไดโนเสาร์ที่อาศัยบนพื้นดินพอโชคดีที่โลกยังเหลือที่แห่งหนึ่งซึ่งจระเข้นั้นยังคงความลึกลับทั้งบนบกและในน้ำที่อาจจะเป็นกุญแจไขปริศนาของจระเข้ว่องไวที่ว่าประเทศออสเตรเลียหลายแห่งในโลกจระเข้นั้นถูกล่าจนใกล้สูญพันธุ์ช่วงทศวรรษที่1970ออสเตรเลียตัดสินใจที่อนุรักษ์จระเข้ที่เหลืออยู่ไม่มากและทำได้สำเร็จ
1: ผมมาที่ออสเตรเลียเพราะว่าคุณจะได้เจอชีวิตที่สุดขั้วในที่แห่งเดียวมีจระเข้พันหนึ่งคือพันน้ำเค็มที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตในน้ำและบริเวณรอบๆมันปรับตัวดีมากคุณจะพบสัตว์น้ำจืดเช่นกันแต่พวกมันปรับตัว

0: ที่จะอยู่บนบกมากกว่า
1: ออสเตรเลียยังเป็นบ้านของดร.อดัมบริตันนักสัตววิทยาชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้เขาแปลกใจกับจระเข้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่พอพบมากรวมถึงอะไรคือสิ่งที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์
2: ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องสันนิษฐานเลยว่าไดโนเสาร์สู้มันได้ไหมเพราะจระเข้เหนือกว่าเยอะผมคิดว่าเราควรจะเริ่มจากความจริงว่าไดโนเสาร์นั้นระวังจระเข้อยู่มากๆและจระเข้เป็นนักกล้าไดโนเสาร์ที่มีประสิทธิภาพมากๆผมหวังว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากจระเข้ปัจจุบันและประยุกต์ใช้กับจระเข้ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
1: เพื่อช่วยให้พอเข้าใจว่าฟอสซิลของเขาเคลื่อนไหวอย่างไรอดัมจัดแจงภารกิจในการตามล่าจระเข้จระเข้น้ำเข็มนั้นเป็นหนึ่งในสัตว์ที่พอจะรู้ได้ถึงพลังของจระเข้กินไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ซุปเปอร์เคและจระเข้หมูป่าพอต้องการเข้าใจในสิ่งที่ฟอสซิลบอกเขาไม่ได้นั่นคือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและพละกำลังที่น่าพรั่นพรึง
0: ผมกำลังทำงานอยู่กับฟอสซิลและนี่เป็นโอกาสที่ผมจะได้เห็นสรีระที่ผมศึกษาในห้องทดลองว่าสรีระของกระดูกนั้นเคลื่อนไหวในจระเข้เป็นอย่างไรเอาเป็นไงบ้างจะมาได้หรือเปล่าคล้องกรามเดียวดีกว่าทั้งคู่แหละครับในช่วงเวลาที่จับจระเข้คุณจะเบิกตาโพรงด้วยความประหลาดใจในกำลังกล้ามเนื้อของจระเข้น้ำเค็มแล้วคุณจะสงสัยว่าสัตว์ในอดีตอย่างเช่นซูเปอร์เค้นั้นจะมีพละกำลังมากมายเพียงใดกันนี่เป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสและเห็นมันด้วยตาถึงจะเป็นเวอร์ชั่นเล็กกว่าก็ตามนะครับเอาละได้แล้ว
1: เมื่อจับจระเข้ขึ้นเรือพวกเขาจะเก็บข้อมูลสถิติของร่างกายมันและทำรอยบากไว้เป็นเอกลักษณ์ที่หาง
2: ได้มาแล้วนี่ไงตัวอย่างชิ้นนี้ของจระเข
0: ้ดีเหมือนบางคนจับมันแน่นไปหน่อยอ่ะ
2: นี่ยายรักจระเข้หรือไง
0: เอาละ1 2 3อึ๊บเบาๆนะเบาๆค่อยๆเอาละโยนละ
2: วู้เขาว่ายไปแล้วเขาไม่กลับมาหาเราแน่ๆเลย
0: คงไม่ได้เจออีกแล้ว
1: จระเข้น้ำเค็มล่าสัตว์จากในน้ำมากที่สุดถ้าเทียบกับพันธุ์อื่นๆซูเปอร์เคอาจจะยิ่งยึดกับแม่น้ำกว่านั้น
0: ซูเปอร์เคนั้นตัวใหญ่และหนักมากจนมันกระโดดด้วยตัวมันเองไม่ได้ถ้าไม่อาศัยความเร็วจากการพุ่งตัวจากน้ำมันตัวหนักไปที่จะล่าเหยื่อบนดินแต่ถ้ากรามมันคว้าไดโนเสาร์ที่อยู่ใกล้ๆชายฝั่งได้เหยื่อตัวนั้นก็ไม่รอด
1: การเข้าใจว่าซูเปอร์เค้ล่าเหยื่ออย่างไรกลายเป็นเรื่องง่ายต้องขอบคุณที่มันคล้ายกับจระเข้พันน้ำเค็มตอนนี้พอกำลังคิดถึงจระเข้ที่เจ้าปัญหากว่าตัวที่เหมือนจะอยู่บนดินและวิ่งได้ไวจระเข้ที่ปราดเปรียวนั้นรวมถึงจระเข้หมูป่าผู้ล่าไดโนเสาร์ด้วยโชคดีที่มีจระเข้พันหนึ่งในออสเตรเลียที่ร่างกายของมันนั้นคงเหลือรูปแบบในอดีตไว้และวิธีการใช้ชีวิตของมันอาจจะเป็นกุญแจที่ไขปริศนาฟอสซิลที่น่าฉงนของเขาก็ได้พอได้ยินเกี่ยวกับจระเข้ออสเตรเลียที่ปราดเปรียวเขาตื่นเต้นที่จะถ่ายภาพมันด้วยกล้องความเร็วสูงเพื่อที่จะใช้พวกมันในการจินตนาการถึงจระเข้ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
2: มันไง
0: ว้าว
2: พวกมันอยู่ตรงนั้นล่ะ
0: เยอะเลยนะเนี่ย
1: ในทะเลสาบที่ฟาร์มจระเข้ดาร์วินมีจระเข้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มเดินสวนไปมาพันน้ำเค็มนั้นมีชื่อเสียงกว่าเพราะมันกินมนุษย์เป็นอาหารด้วยเช่นเดียวกับพันน้ำเค็มพันน้ำจืด

0: าส่วนใหญ่ในน้ำแต่มันมีความสามารถในการวิ่งบนบกอย่างรวดเร็ว
1: ม
0: ัน
1: ดูเจ๋งแน
2: ่ที่เราต้องลองทำคือจับพันน้ำจืดให้ได้มันไม่ง่ายเลยล่ะแล้วจากนั้นเราจะปล่อยให้มันวิ่งกลับลงน้ำนั่นจะทำให้คุณประทับใจแน่เลย
1: ผมแทบร้องไม่ไหวแล้ว
2: ที่คุณอยากรู้คือคุณจะคิดว่าจระเข้โบราณของคุณเคลื่อนที่แบบนี้ไหมใช่ไหม
0: จระเข้น้ำจืดนั้นเป็นโอกาสดีของพอในการหาคำตอบของปริศนาเกี่ยวกับจระเข้ที่วิ่งได้จระเข้ส่วนใหญ่มักจะอุ้ยอ้ายตอนอยู่บนดินเคลื่อนที่ด้วยการถลายพุงไปแต่จระเข้น้ำจืดเดินแบบยกตัวสูงจากพื้นเพื่อที่จะหลีกพื้นดินที่หยาบและแข็งแต่ด้วยแรงจูงใจที่มากพอมันก็วิ่งได้เหมือนกันการจับจระเข้นั้นไม่ใช่งานง่ายเลย
1: คงเป็นภาพที่น่าดูมากและอาจจะใช้วิเคราะห์เงื่อนงำว่าจระเข้ในอดีตนั้นเคลื่อนไหวอย่างไร
0: จระเข้ตัวนี้ไม่ได้เกิดเมื่อวาน
2: ใช่เราทำพลาดแล
0: ้
2: ว
0: แต่ก็มีบางตัวที่ใช่
2: มันตัวเล็กกว่าที่เราคิดแต่ก็
0: อดัมเจอนักแสดงแทนชั่วคราว
2: ตัวนี้ปราดเปรียวอยู
0: ่ลูกจระเข้
1: แล้วหนุ่มน้อยตัวนี้วิ่งเก่งหรือเปล่า
2: แน่นอนพอออกจากไข่ปังมันพุ่งตกลงน้ำเลย
1: เอาละเราจะวางมันลงแล้ว
2: แค่วางมันไว้หนึ่งสองสามโอ้ดูสิ
0: เด็กน้อยพุ่งไปอย่างเริงร่าเราได้เห็นคำใบ้ของความเร็วและความไวของบรรพบุรุษของพวกมัน
2: จับได้แล้ว
1: ได้แล้วเหรอเยี่ยมเลย
2: โอ้เฉียวเฉียดแล้วล่ะโอ้คุณต้องดูแลนักวิ่งดีกว่านี้นะจริงๆผมรู้ล่วงหน้านะ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ออกนอกลู่เลย
2: แต่คุณเห็นแล้วว่ามันวิ่งเร็วมากเร็วกว่าเราอีกอะใช่ไหม
1: ใช่เร็วมากๆ
0: วันต่อมาพวกเขาหาตัวใหญ่กว่าเดิมมีจระเข้น้ำจืดรอพวกเขาอยู่ในที่กับดักด้านหลังของทะเลสาบ

0: จระเข้ไม่มีวันรู้ว่าที่ทำนี้เพื่อประโยชน์แก่วิถีพวกมันมากขึ้น
1: เอามันออกจากที่นี่ก่อนนะดูเหมือนมันจะไม่พอใจนิดหน่อยที่ลากมันออกมาจากสระเนี่ย
2: ใช่พร้อมไหม
1: โอเค
2: ผมช่วยนะ
1: 3 2 1ให้เวลาเขาแป๊บนึงไปแล้ว
2: ว้าวดูเขาวิ่งสิ
1: ว้าวพุ่งลงน้ำเลยคุณเห็นหรือเปล่าคุณเห็นไหมมันวิ่งเก่งเชียวละ
0: ตอนอยู่บนดินจระเข้น้ำจืดใช้การกระโดดขึ้นลงแบบเดียวกับการใช้ขาของสัตว์บกแต่เมื่อมันลงน้ำทุกอย่างก็เปลี่ยนมันกลับไปใช้หางที่สายด้านข้างแบบสัตว์น้ำสำหรับพอแล้วนี่เป็นความลับใหญ่ที่ถูกเปิดเผย
2: มีช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเข้าใจชัดขึ้นเราได้เห็นช่วงสำคัญตอนที่มันเปลี่ยนจากสัตว์บกที่กระโดดขึ้นลงกลายเป็นสัตว์น้ำที่สายหางด้านข้างตอนที่ลงน้ำและนั่นเป็นช่วงที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมว่าผมเข้าใจจระเข้เป็นครั้งแรกนะครับ
0: ตอนนี้พอนึกภาพจระเข้เป็ดหลุดและวิ่งออกจากฟอสซิลออกแล้วและเขายังเข้าใจแล้วว่าจระเข้ปราดเปรียวอื่นๆนั้นเดินไปมาอย่างไรแต่บางทีภาพ

0: ่าตะลึงที่สุดที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างคือภาพของนักล่าไดโนเสาร์ที่คล่องแคล่วว่องไวทั้งบนบกและในน้ำที่เพิ่มความน่ากลัวให้จระเข้หมูป่าเป็น2เท่า
1: พวกมันวิ่งไล่ไดโนเสาร์อย่างรวดเร็วและจากนั้นก็หันกลับแล้วก็พุ่งดิ่งลงน้ำแล้วก็ว่ายไปเหมือนจระเข้น้ำจืดผมคิดว่านั่นคือเบื้องหลังความสำเร็จของจระเข้
0: เมื่อพอพบแรงบันดาลใจจากจระเข้ตัวเป็นๆจิตกรนิติเวชที่ชิคาโกของเขากำลังทำให้ฟอสซิลเป็นรูปเป็นร่างไทเลอร์และเอรินเริ่มจากหัวซึ่งเป็นส่วนที่ยังอยู่ในสภาพดีและให้ข้อมูลมากที่สุดของสัตว์จระเข้เป็ดกำลังเป็นรูปเป็นร่างจากหัวจรดหางตั้งแต่จมูกปินอคคิโอและขาที่ไม่เหมือนจระเข้เลยพอเขามีฟอสซิลโครงกระดูกของจระเข้เป็ดที่สมบูรณ์มากมันจึงเป็นตัวละครสำคัญในการเข้าใจว่าสัตว์นี้เคลื่อนไหวบนดินอย่างไรพวกเขาสร้างหุ่นที่ยืดหยุ่นที่พอจะปรับเปลี่ยนท่าและประยุกต์กับบทเรียนระบำจระเข้ที่เพิ่งเรียนจากจระเข้น้ำจืดได้ส่วนจระเข้ตัวอื่นๆพวกเขาจะสร้างร่างกายของมันในคอมพิวเตอร์พวกเขาลอกโมเดลจากรูปหล่อและสแกนรูปความละเอียดสูงเพื่อพร้อมในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยความช่วยเหลือจากวิทยาศาสตร์กลับมาที่ออสเตรเลียพอต้องศึกษาจระเข้ยุคปัจจุบันให้ละเอียดขึ้นหากเขาอยากสร้างโลกของจระเข้โบราณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งรวมถึงเข้าใจว่าทำไมผู้อยู่รอดสุดแกร่งนี้ถึงรอดตัวไม่เหมือนไดโนเสาร์เขาต้องเห็นจระเข้จากภายในผู้ช่วยหนุ่มดึงจระเข้ขึ้นจากทะเลดาร์วินฮาร์เบอร์จระเข้หนุ่มและน่าจะก้าวร้าวนี้อาจจะเป็นอันตรายกับมนุษย์ที่นี่มันถูกจับกดลงเพื่อใช้ในการผ่าตัดตอนนี้พอได้ร่วมการผ่าตัดหนึ่งในจระเข้พันธุ์ที่อันตรายที่สุดในปัจจุบันจระเข้ที่ยังกินเนื้อมนุษย์และการฆ่าอย่างระห่ำของมันนั้นเป็นคำบอกใบ้เดียวของจระเข้โบราณนักกิน
2: เอาละโอเคโอเค
0: ที่ห้องทดลองสัตว์เมืองดาร์วินพอและอดัมเตรียมตัวที่จะผ่าตัดจระเข้เพื่อตรวจสอบ
2: ฮาย
3: เอาเลือดมาทางนี้หน่อย
2: โอเค
0: กับจระเข้โบราณแล้วพอมีแค่ฟอสซิลเท่านั้นการผ่าตัดจระเข้ยุคปัจจุบันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาร่างกายของกระดูกอายุ100ล้านปี
1: โชคดีจังที่ได้สัมผัสจระเข้ผมชอบจับตัวมันเป็นเพราะว่าฟอสซิลไม่ได้ตอบสนองแบบนี้มันน่าปลื้มจริงครับที่มันปรับตัวมาได้งดงามแบบนี้มาในเวลา200ล้านปีกลายเป็นเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ทั้งในน้ำบนบกและในทะเลด้วยนะครับ
0: พวกเขาเริ่มจากที่หัวส่วนที่คนคุ้นเคยและหวาดกลัวที่สุดของสรีระจระเข้
3: เรื่องราวของจระเข้เกิดขึ้นที่นี่หรือจะพูดได้ถูกคือเป็นที่สุดท้ายที่อาหารของมันได้เห็น
1: รู้ไหมสิ่งแรกที่ผมเห็นคือคอของมันกว้างมากนี่แค่เอาไว้กลืนนะผมคิดว่ามันใหญ่มากเลยเห็นไหม
3: ใช่ผมด้วย
1: ใหญ่จริงๆนะครับเนี่ย
0: หัวและคอนั้นออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมเพื่อการฉีกและกลืนเหยื่อ
3: ผมคิดว่าบางคนจินตนาการว่าจระเข้น้ำเค็มยักษ์กลืนคนได้ทั้งตัวเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้แม้แต่จระเข้ขนาด18ฟุตจะกลืนคนขนาดคุณและผมแต่สิ่งที่จระเข้ทำ

0: พอมันหนักถึง10ตันเกินกว่าจะวิ่งบนพื้นมันเลยต้องใช้แต่วิ่ง
1: 10ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมาก
0: ว่ายไปยังเส้นทางที่น่าอัศจรรย์ที่สิ่งมีชีวิตบนโลกจะทำได้เราพบเห็นมันอยู่ห่างจากฝั่ง900กิโลเมตรท้องทะเลเต็มไปด้วยเพลียงและมันยังดำน้ำโดยไม่ต้องหายใจกว่าชั่วโมงร่างกายของจระเข้นั้นระบบหัวใจและปอดทรงพลังแตกต่างจากสัตว์อื่นๆสิ่งนี้มีประโยชน์มากเมื่อทั้งโลกเกิดมหันตภัย
1: คุณไม่จำเป็นต้องผ่าตามรอยซิกแซก
0: เมื่ออดัมได้ผ่าปอดดูเขาขอให้พอเป่าลมเพื่อให้ปอดพองออก
2: คุณบอกผมว่าผมเป่าปอดได้จริงๆเหรอ
1: ทำอะไรก็ได้อย่าดูก็พอ ลองเป่าปอดจระเข้สิ
2: อวัยวะภายในของจระเข้น่าจะไม่เปลี่ยนมาหลายล้านปีแล้วเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกันมากอ่ะสโคซุสที่หนัก 7-8 ตันต้องลอยน้ำได้
1: ใช่
2: แล้วมันก็ต้องทำให้ปอดมันพองได้แบบนี้ด้วยใช้ลมหมดปอดเลยปอดมันใหญ่เกือบเท่าปอดผมเลย
1: น่าทึ่งใช่ไหมล่ะ
2: น่าทึ่งมากครับผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยมันน่าทึ่งมาก
1: ๆแต่ระเข้พวกนี้ตอนที่มันอยู่ในน้ำมันก็ลอยตัวแล้วถ้ามันต้องการดำน้ำมันก็แค
2: ่ปล่อยลม
1: ปล่อยลมพอไล่ลมแล้วมันก็ดำน้ำได
2: ้น่าทึ่งมาก
1: จระเข้ควบคุมทุ่นส่วนตัวปอดมันอยู่ในน้ำได้ดีมาก
0: จระเข้บีบปอดในตัวของมันเพื่อดำน้ำและผุดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยขาเลย
2: ผมไม่คิดว่าจะมีสัตว์ไหนสู้มันได้มันมีพรสวรรค์ในการใช้ชีวิตทั้งในน้ำและบนบกมากๆเลยนะครับอัศจรรย์จริง
0: ๆและถึงเวลาที่จะดูหัวใจของมันแล้ว
1: โอ้มันแข็งแรงทีเดียว
2: คุณไม่มีทางเข้าใจจระเข้เลยจนกว่าคุณจะผ่ามันและดูมันแบบนี้มันน่าทึ่งมากๆเลย
1: เอาละนี่ไงหัวใจจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทเดียวที่มีหัวใจ4ห้อง
0: หัวใจ4ห้องพบได้ในนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนในสัตว์เลือดเย็นมีแค่ในจระเข้เท่านั้นระบบหัวใจนี้มีประสิทธิภาพที่สุดที่ทำให้ออกซิเจนในเลือดไหลเวียนในปริมาณมากแต่หัวใจของจระเข้ซับซ้อนยิ่งกว่านั้น
1: แต่สิ่งหนึ่งที่พิเศษจริงๆคือจระเข้สั่งการวาล์วทั้งสองในหัวใจของมันเองด้วยตอนที่จระเข้ดำน้ำมันเปลี่ยนการไหลเวียนของเลือดที่จากเดิมส่งสู่ปอดไปส่งส่วนของร่างกายที่ต้องการเลือดกว่าอย่างสมองแทน
0: จระเข้ส่งเลือดตรงไปสู่กระเพาะตอนที่มันย่อยอาหารได้ด้วยเครื่องกลของหัวใจและปอดนี้ปรับเปลี่ยนจากเครื่องจักรของนักล่าทรงพลังไปสู่ระบบประทังชีวิตตอนกำลังลำบากได้ในช่วงที่อากาศร้อนและแล้งจระเข้นอนพักขาและเตรียมพร้อมร่างกายในการรักษาพลังงานอย่างดีจนมันอยู่รอดหลายเดือนได้แม้ไม่มีน้ำหรืออาหารมันทำให้หัวใจเต้นช้าลงจนแทบจะหยุดนิ่งได้หายใจแค่ยามจำเป็นและส่งเลือดไปยังส่วนที่ต้องการแค่นั้นมันคือเครื่องจักรแห่งการอยู่รอดน่าจะมีสัตว์แค่ไม่กี่ชนิดในโลกที่เตรียมพร้อมสำหรับหายนะครั้งใหญ
1: ่ร่างกายพวกมันมีประสิทธิภาพสุดๆพวกมันน่าทึ่งตรงที่มันจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาพลังงานไว้ได้มันจะใช้พลังงานก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้นแต่เมื่อมันต้องใช้พลังงานมันก็ระเบิดมันออกมาเลย
2: เราดูหัวใจเรียบร้อยมาต่อที่สมองกันผมอยากเห็นแทบขาดใจแล้ว
1: โอเคงั้นมาดูสมองของมันกัน
0: และผู้อยู่รอดสุดแกร่งนี้มีเคล็ดลับสุดท้ายให้เผย
1: กากบาทจุดนี้สมองอยู่ข้างใต้นี
2: ่ว้าวน่าทึ่งมากๆเหมือนสมองมันอัดแน่นมากๆนะครับ
1: ที่เราเห็นนี่คือเปลือกสมองที่ด้านหน้านี่สมองสองฝั่งนี่

0: คือส่วนรับภาพและตรงข้างหลังนี่คือเซเลเบลลัม
1: ตรงที่หลอดเลือดเล็กๆรวมอยู่นี่ก็คือเปลือกสมองสมองส่วนหน้าเอาไว้คิด
2: มนุษย์มีเปลือกสมองขนาดยักษ์เมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆนี่ทำให้เรามีความสามารถในการเรียนรู้และสื่อสารสิ่งที่ซับซ้อนสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่มีเปลือกสมองขนาดเล็กแต่ถ้าเปรียบแล้วจระเข้มีเปลือกสมองใหญ่มากถ้าจระเข้ยุคปัจจุบันมีสมองทรงพลังกว่าสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆแล้วฟอสซิลจระเข้ของพอลนั้นจะทดลองก่อนเพื่อหาคำตอบ
1: คือผ่าสมองเป็นงานยากเอาการทีเดียวครับแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะมันงดงามมากเลย
2: ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะกลับไปชิคาโกที่ทั้งเครื่องสแกนสมองและจระเข้หน้าตาประหลาดที่สูญพันธุ์ไปนานมากที่ฟื้นคืนชีพรอพออยู่หลายเดือนมานี้จิตรกรสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ไทเลอร์และเอรินบูรณะฟอสซิลจระเข้ของพอพอปรึกษากับจิตรกรตลอดหลายเดือนในการสร้างเนื้อหนังขึ้นอีกครั้งแต่เขายังไม่เคยเห็นงานที่เสร็จแล้วเอรินและไทเลอร์ปรับแต่งอีกนิดให้แน่ใจว่าทุกๆรายละเอียดนั้นสมบูรณ์แม้แต่ส่วนเล็กๆคือการเปิดตัวสัตว์ตัวนี
1: ้ว้าวได้เห็นมันประกอบด้วยกันและลงสีนี่ยอดเลยว้าวเหมือนมันกำลังจะฉีกหัวผมเลยดูนี่สิผมชอบลายแถบตรงนี้ว้าวดูนั่นสิว้าวจระเข้หมูป่าสุดยอดเลยจริงๆ นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณต้องเข้าใจมันจริงๆถึงจินตนาการว่าสัตว์เหล่านี้เป็นอย่างไรตอนที่คุณสร้างเนื้อหนังขึ้นจากกระดูกผมได้รู้จักจระเข้เหล่านี้มากขึ้นในการทำงานนี้และผมคิดว่าเราเกือบจะเข้าใจสัตว์เหล่านี้แล้วมันน่าทึ่งจริงๆ
2: ฟอสซิลที่ได้รับการแปลงโฉมที่พอเรียกว่าจระเข้แผ่นเค้กนั้นน่าตกใจมากมันยาว6เมตรเท่ากับจระเข้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในปัจจุบันดูอันตรายทีเดียวแต่ว่ากรามที่ยาว1เมตรนั้นดูเรียวบอบบางและไม่ทรงพลังเลยมันเหมือนถูกออกแบบมาให้ทำ2สิ่งเปิดและปิดแน่นอนว่าไม่ได้ใช้ต่อสู้กับเหยื่อตัวใหญ่และนั่นทำให้พอเห็นภาพชัดเจนว่าสัตว์ตัวนี้มีชีวิตอย่างไร
1: มันใช้หัวแบนๆเหมือนแผ่นเค้กนี้ทำอะไรกันผมคิดว่ามันดำน้ำลงไปตอนล่าเหยื่อพร้อมกับปากที่อ้าอยู่แล้วรอให้สัตว์ที่โง่พอว่ายเข้าไปข้างในมันน่าจะเป็นผู้ล่าแบบที่นอนรอกินเป็นหลัก
2: อาจจะไม่ใช่รูปแบบชีวิตที่น่าตื่นเต้นแต่ก็เหมาะเจาะมากๆสำหรับสัตว์เลือดเย็นจระเข้แพนเค้กนั้นถูกสร้างมาให้แอบอยู่นิ่งๆในที่ที่หนึ่งไม่เหมือนกับจระเข้สุนัขเป็ดและหนูที่สร้างมาให้วิ่งบนดิน
1: พวกวิ่งเร็วถอยขาหน้ามาไว้ระหว่างขาหลังตอนที่วิ่งไปข้างหน้าท่าแบบนี้เลยครับนี่เป็นท่ากระโดดที่ผมคิดว่ามันจะเอาขาลงและวิ่งไปข้างหน้า
2: ด้วยร่างกายที่ยืดหยุ่นของจระเข้เป็ดและภาพที่มันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั่นช่วยพอและไทเลอร์ทำให้ฟอสซิลอายุ110ล้านปีกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
1: ผมคิดว่าผมจับคู่กระดูกที่บอกว่าจะเป็นสัตว์น้ำเลือดเย็นและกระดูกที่บอกว่าฉันวิ่งเร็วยกตัวสูงและวิ่งเร็วเท่ากับสัตว์ตัวเล็กอื่นๆรวมถึงไดโนเสาร์ด้วยได้แล้วล่ะครับก่อนที่ผมจะไปออสเตรเลียการที่จะจับคู่สิ่งเหล่านั้นในใจนั้นมันยากมากครับแต่พอผมกลับมาผมก็พบทางออก
2: ทางออกที่จะทำให้จระเข้ตัวเล็กว่องไววิ่งได้นั้นชัดเจนขึ้นด้วยการถ่ายโอนข้อมูลของจระเข้น้ำจืดเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กราฟิกในซานฟรานซิสโกจิตรกรกำลังใช้โปรแกรมซับซ้อนที่ใช้ทำความเข้าใจชีวกลศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตทุกประเภททั้งที่ยังมีอยู่และสูญพันธุ์ไปแล้วสร้างภาพจระเข้หน้าตาประหลาดที่ปราดเปรียวของพอจระเข้น้ำจืดบอกคำใบ้สุดท้าย
1: ภาพสแกนของจระเข้สุนัขมันสวยมากเลยนะครับ
3: ครับ
2: และตอนนี้ผู้ร่วมงานของพอดร.ฮันส์

0: าสันได้นำซีทีสแกนกะโหลกของจระเข้สุนัขและเป็ดที่แสดงให้เห็นว่าจระเข้ตัวเล็กๆพวกนี้สมองไวพอๆกับเท้าของมัน
1: ภาพสแกนมาดีมากเลยนี่ส่วนหัว
0: ภาพสแกนของจระเข้สุนัขแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของสมองส่วนหน้าที่ใช้ในการคิดและสัมผัสจระเข้เป็ดมีสมองที่ใหญ่กว่านั้นอีก
1: สมองของจระเข้เหล่านี้ถูกบีบอัดในกะโหลกคล้ายกับนกและก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันเลยครับ
2: ผมจะยินดีมากถ้าเราได้รู้อะไรจากภาพสแกนนี้นะ
0: ภาพสแกนยังแสดงให้เห็นว่าสมองของจระเข้ทั้งคู่นั้นล้อมด้วยถุงลมซึ่งบอกเป็นไงว่ามันเป็นอวัยวะสปีดสูงที่ต้องระบายความร้อน
1: เทียบแล้วมันเหมือนเรือรบเลยมันมีระบบหล่อเย็นขนาดใหญ่รอบๆสมองแล้วจระเข้พวกนี้ก็ใช้สมองในการทำอะไรต่อมิอะไรมากมาย
0: ภาพขยายของสมองจากฟอสซิลของจระเข้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของสมองส่วนใหญ่ใช้ในการสัมผัสภาพกลิ่นและเสียงที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตบนดินเป็นส่วนใหญ่สรุปคือสมองของจระเข้สุนัขบอกว่ามันไม่ได้แค่หน้าตาเหมือนสุนัขแต่มันใช้ชีวิตเหมือนสุนัขด้วย
1: จระเข้หรือฟอสซิลเหล่านี้ทุ่มทุนกับระบบสัมผัสทั้งหมดเลย
2: เห็นได้จากการที่มันเอาอวัยวะรับสัมผัสไว้ข้างหน้าเพื่อปะทะกับสิ่งแวดล้อมจระเข้พวกนี้กำลังหาบางอย่างอยู่
1: พวกมันใช้สมองมากเลยและนั่นไม่ใช่การนั่งและคอยแต่มันเป็นการออกล่าเหยื่อ
0: จระเข้เป็ดนั้นมีสมองส่วนหน้าที่ใหญ่ยิ่งกว่าที่เชื่อมกับจมูกที่พิเศษมากที่ทำให้นึกถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประหลาดที่ยังมีชีวิตในปัจจุบัน
1: ถ้าให้อุปมาแล้วผมคิดว่ามันเหมือนกับตุ่นปากเป็ดมันว่ายไปที่ก้นของสระใช้จมูกของมันดมกลิ่นรอบๆและสัมผัสสิ่งที่อยู่ในน้ำและก็โคลนทำนองนั้น
2: มันมีอวัยวะใช้ดมกลิ่นที่หลากหลายและอวัยวะอื่นๆที่ใช้ในการตรวจจับลูกออสสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและหนอน
1: นี่เป็นสัตว์ที่อาจจะล่าได้ทั้งบนบกและในน้ำและใต้น้ำและใช้ชีวิตร่วมกับซูเปอร์เคครับ
2: ครับ
1: ส่วนยักษ์นี่เป็นสัตว์เป็นจระเข้กินไดโนเสาร
2: ์แค่ออเดิร์ฟ2ที่ สำหรับซูเปอร์เคนะตอนที่กำลังจินตนาการผมคิดแบบนั้น
0: ในที่สุดฉากในฝันของพอก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเขาอยู่ขอบของโลกที่สาบสูญที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ครั้งเมื่อจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวิ่งในลู่ของการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด
2: มันเคลื่อนไหวแล้วน่าทึ่งมากนี่น่าทึ่งจริงๆ
0: เขามองที่ภาพกราฟิกหยาบๆเราสัมผัสได้เลยว่าเขาตื่นเต้น
2: เรากำลังดูภาพของแอฟริกา110ล้านปีที่แล้วได้แบบที่ผมจินตนาการตอนนี้มันเป็นทะเลทรายแต่ในใจผมมันเป็นฉากแบบนี
0: ้นี่เป็นโลกที่เห็นหลายต่อหลายครั้งในมุมมองของไดโนเสาร์ตอนนี้พอกำลังจะเล่าถึงเรื่องราวของจระเข้ที่ยังไม่มีใครรู้พวกเขาเริ่มจากชิ้นของฟอสซิลในทรายที่ซาฮารางานที่ทำมาหลายปีจนถึงตอนนี้ได้นำชีวิตโบราณกลับมาและสร้างโลกรอบตัวของมันขึ้นอีกครั้งสิ่งที่พอสร้างกับทีมของนักวิทยาศาสตร์จิตรกรและพ่อมดทางคอมพิวเตอร์คือเครื่องย้อนเวลา
2: ถ้าผมย้อนเวลากลับไปตอนนั้นผมจะกลับไปในช่วงยุคแรกๆเมื่อ110ล้านปีที่แล้วตอนที่ซูเปอร์เคนั้นเป็นเจ้าถิ่นของแม่น้ำและรอไดโนเสาร์ที่ลงมากินน้ำนะครับ
0: 110ล้านปีที่แล้วผู้ล่าขนาดยักษ์ที่แทบจะมองไม่เห็นว่ายไปในแม่น้ำยุคโบราณภาพนักล่าไม่รู้จักอิ่มยาว12เมตรหนัก10ตันนั้นมองเห็นแค่จมูกที่โป่งตรงปลายและตาที่ยกขึ้นเท่านั้นที่ตลิ่ง3หน่อหน้าตาเก้งก้างแปลกๆเดินผ่านมามันเหมือนสุนัขหุ้มกรอบที่กำลังตามล่าเหยื่อดมกลิ่นที่พื้นตามทางและตามอากาศด้วยจมูกของมันพวกมันเป็นศิลปินด้านการหลบหนีที่พร้อมจะว่ายน้ำหนีไดโนเสาร์และวิ่งหนีจระเข้พันธุ์อื่นที่ริมฝั่งแม่น้ำสิ่งมีชีวิตปากเป็ดกำลังดมกลิ่นตามโคลนจมูกพินอคคิโอของมันกำลังดม

0: แล้วอยู่ๆจระเข้เป็ดก็สะดุ้งแล้วรีบกระโดดอย่างรวดเร็วลงสู่น้ําและว่ายหนีไปอย่างรวดเร็วซุปเปอร์เคค่อยๆว่ายอยู่ในน้ําเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ทําให้จระเข้เป็ดตกใจมันคือซูโคมิมัสไดโนเสาร์พันธุ์เดียวที่กล้าออกล่าในถิ่นของซุปเปอร์เคยักษ์ตัวเท่าทีเร็กซ์นี้กำลังมองหาปลาและศัตรูของมันก็ไม่คิดที่จะร
1: อมันสุดยอดมากที่ได้เห็นซุปเปอร์เคและสปิโนซอร์คู่แข่งของมันในอดีตที่ริมฝั่งของแม่น้ำช่างเป็นภาพที่น่าทึ่ง
0: แต่การขับเคี่ยวระหว่างจระเข้และไดโนเสาร์นั้นไม่ได้จบลงในรุ่นซุปเปอร์เคหรือสปิโนซอร์ในสมรภูมิที่แอฟริกาแห่งเดียวกันนี้15ล้านปีต่อมานักล่าไดโนเสาร์ได้ปกครองแม่น้ำสื่อมาแต่ตัวนี้ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในน้ำเก้าสิบห้าล้านปีที่แล้วไดโนเสาร์ยังคงต้องระวังตอนอยู่ใกล้แม่น้ำจระเข้ยังคงซ่อนอยู่ในแม่น้ำคราวนี้สิ่งที่มองเห็นที่ใช้บ่งบอกตัวตนของมันมีเพียงตาหนึ่งและเขาอย่างละหนึ่งคู่ที่ตลิ่งมีสัตว์ฟันเหยินจมูกบี้ขนาดเล็กที่สูงแค่ครึ่งเมตรกำลังด้อมด้อมมองมองมันพบกับแหล่งอาหารมื้อเย็นชั้นดีท่อนไม้ผุเน่ามันใช้ฟันที่ยื่นออกมาแทะหาอาหารในที่สุดมันก็ยกหัวขึ้นด้วยชัยชนะพร้อมนอนอวบอ้วนในปากจระเข้หนูรีบกลืนมื้อเย็นจากนั้นก็สังเกตเห็นท่อนไม้อีกท่อนที่ปริ่มปริ่มในแม่น้ำมันชะงักรู้ตัวว่าคิดผิดนั่นไม่ใช่ท่อนไม้มันคือจระเข้แผ่นเค้กจระเข้ที่มีความอดทนที่สุดเท่าที่เคยค้นพบพอคิดว่ามันอ้าปากรอเหยื่อมาหลายชั่วโมงหรือหลายวันแล้วมีปลาว่ายน้ำเข้าไปในกับดักแล้วจระเข้แพนเค้กก็คืนสู่การรอคอยที่ยาวนานอีกครั้งไม่ไกลจากฝั่งเท่าไหร่นักเซโรพอดสัตว์กินหญ้าซึ่งเป็นเหมือนเครื่องตัดหญ้าชั้นยอดในยุคไดโนเสาร์กำลังกินอาหารของมันจระเข้หมูป่ากำลังเล็งไปยังตัวที่กำลังเคี้ยวหญ้าหน้าประหลาดนี้แต่ไดโนเสาร์ไม่เข้ามาใกล้ริมน้ำหากเป็นผู้ล่าที่คอยซุ่มโจมตีอย่างซุปเปอร์เข้แล้วการทำแบบนี้อาจจะช่วยให้มันรอดแต่ไดโนเสาร์พวกนี้โชคไม่ดีนักจระเข้หมูป่าเดินอาดอาดมาจากน้ำแล้วพุ่งชนเหยื่ออย่างจังมันชนเหยื่อจนล้มคว่ำด้วยจมูกหุ้มเกราะหลังจากที่ไดโนเสาร์ล้มแล้วมันก็ใช้เขี้ยวสุดสยองสามชุดปักลงอย่างโหดเหี้ยมลงบนเหยื่อ
1: จระเข้หมูป่าเป็นฝันร้ายของไดโนเสาร์นะครับมันเป็นสัตว์ที่สัตว์ตัวอื่นวิ่งหนีมีไดโนเสาร์แค่ไม่กี่ประเภทที่คิดจะสู้กับมันจริงๆนะครับ
0: มุมมองของยุคไดโนเสาร์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจระเข้ได้เข้ามาครองพื้นที่โบราณด้วยจากการเป็นนักแสดงที่ปรับตัวเก่งและแข็งแกร่งบนเวทีของไดโนเสาร์กับคนกลุ่มนี้ที่ได้ช่วยสร้างย้อนเวลาไปพบกับจระเข้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าพอใจมาก

0: ผมคิดว่ามันเจ๋งมากผมนึกถึงตอนที่เราขุดมันขึ้นมาจากทะเลทรายเราตื่นเต้นเพราะว่ามันดูแปลกมากตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นตัวอะไร
1: เราได้พบกับโลกทั้งใบของจระเข้ผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มชีวิตของผมได้รู้สึกว่าเราทำเท่าที่จะทำได้เพื่อคืนชีพพวกมันอีกครั้ง
2: จระเข้นั้นประสบกับชีวิตที่สุดขั้วทั้งบนบกและในน้ำมาหลายล้านปีแล้วแต่พวกมันปฏิเสธที่จะอยู่ที่ใดที่หนึ่งและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกมันตอนที่ไดโนเสาร์ตาย

พวกมันอยู่รอดได้นาน2ปีโดยไม่ต้องกินหากจำเป็นและพวกมันอยู่รอดได้หลายเดือนโดยไม่ต้องดื่มและทั้งร่างกายและสรีระของมันนั้นเหมือนกรอกกันกระสุนเราเรียกมันว่าสุดยอดผู้ล่าและนักเอาชีวิตรอดได้เลย

0: จระเข้นั้นมีเอกลักษณ์ในตัวมันเองนะครับมันเป็นฝ่ายล่าที่ไม่ถูกล่ามันล่ากินเหยื่อโดยไม่ถูกท้าทายพวกมันใช้ชีวิตอย่างช่ำชองมา200ล้านปีจนถึงทุกวันนี้ในฐานะนักล่าที่ตัวใหญ่และมีประสิทธิภาพที่สุดทั้งบนบกและในน้ำและนั่นเป็นสถิติที่น่าภูมิใจ
1: ถึงแม้จะเป็นสัตว์ประหลาดที่เคยล่าไดโนเสาร์ผู้อยู่รอดจากมหันตภัยครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่อาจต้านทานการสูญพันธุ์ที่เกิดจากมนุษย์บนโลกที่ถูกกลืนกินด้วยความต้องการของมนุษย์ผู้ล่าที่มีอยู่200ล้านปีกำลังตกอยู่ในอันตราย
2: เราไม่อยากสูญเสียพวกมันไปถึงพวกมันจะเอาตัวรอดได้เก่งมากแต่สปีชีส์เดียวที่จะมาจัดการพวกมันจนหมดก็คือมนุษย์มันใกล้สูญพันธุ์หลังจากเรื่องราวมากมาย
0: หากจระเข้สูญพันธุ์ไปเราไม่อาจจะย้อนไปยังอดีตได้เราจะสูญเสียประวัติศาสตร์มากมายเราจะสูญเสียมากกว่าสปีชีส์กลุ่มเล็กๆเราจะสูญเสียความดีงามเราจะเสียชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านกว่าปีที่แล้วมีสัตว์หลายประเภทที่ทำในสิ่งที่สัตว์อื่นไม่เคยทำและพวกมันทำแบบนี้มากกว่า200ล้านปีนะครับและนั่นเป็นเรื่องราวความสำเร็จของวิวัฒนาการที่เราไม่อยากเสียโอกาสที่จะได้สำรวจมัน

ตอนที่3เรื่องนมโรงเรียนจากท้องถิ่นสู่มือนักเรียนดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะกลับมาพบกับพี่ปันปันคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มีเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังครับฮาดาน้องน้องคนไหนรู้ความลับของนมโรงเรียนกล่องนี้บ้างเอ่ยรู้ไหมว่ากว่าจะมาถึงมือเราต้องผ่านการผจญภัยขนาดไหนถ้าอยากรู้แล้วตามพี่ปันปันไปดูกันได้เลยนมกล่องนี้มาจากโครงการที่ผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันจัดขึ้นในชื่อโครงการอาหารเสริมนมเป้าหมายคืออยากเห็นน้องๆเด็กไทยทุกคนมีร่างกายแข็งแรงเติบโตสมวัยและเป็นการช่วยพี่ๆเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีรายได้มีรอย

มีกำลังใจที่จะส่งนมวัวอร่อยๆให้เราดื่มกันทุกวันเส้นทางของนมโรงเรียนเริ่มต้นที่ฟาร์มโคนมครับเราพี่ๆเกษตรกรจะรีดนมสดๆจากแม่วัวคุณภาพแล้วส่งต่อไปยังสหกรณ์โคนมหรือโรงงานผลิตที่นี่น้ำนมจะถูกนำไปแปรรูปให้สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานถ้าเป็นนมถุงพาสเจอร์ไรซ์จะต้องแช่เย็นตลอดเวลาเพราะสดใหม่มากๆส่วนนมกล่อง UHT ที่ผ่านความร้อนแบบสูงปรี๊ดจะเก็บได้นานกว่าเหมาะสำหรับนำกลับไปดื่มที่บ้านในช่วงปิดเทอมครับจากนั้นนมเหล่านี้จะถูกจัดส่งมายังโรงเรียนของเราโดยมีคุณครูเป็นผู้แจกให้กับน้องๆทุกคนเรื่องคุณภาพก็มั่นใจได้ครับเพราะมีการตรวจสอบแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมรับประกันได้ว่านมที่น้องๆดื่มจะปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนแล้วน้องๆเคยสงสัยกันไหมว่านมที่อร่อยขนาดนี้แถมดื่มได้ฟรีทุกวันใครกันนะเป็นคนจ่ายตังค์ซื้อนมให้พวกเราใครกันนะมีใครทายถูกไม่เอ่ยปิ๊งปังคำตอบคือรัฐบาลครับเพราะรัฐบาลเขารักและห่วงใยน้องๆมากก็เลยส่งงบประมาณมาให้พี่ๆอปท.เพื่อนำไปซื้อนมให้น้องๆได้ดื่มฟรีและขอบอกว่าการที่พี่ๆอปท.อยู่ใกล้ชิดติดกับโรงเรียนของเราเนี่ยมันเจ๋งสุดๆเพราะพี่ๆจะรู้หมดเลยว่าวันไหนโรงเรียนเปิดหรือปิดต้องส่งนมกี่กล่องและถ้าวันไหนนมไม่พอคุณครูก็แค่ยกหูโทรกริ้งเดียวพี่ๆอปท.ก็พร้อมมาแก้ไขได้ทันทีนี่แหละครับคือตัวอย่างของคำว่าใกล้กว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ไวกว่าใกล้กว่าคืออยู่ใกล้ชิดติดโรงเรียนรู้ดีกว่าคือรู้ว่าน้องๆและคนในท้องถิ่นต้องการอะไรและแก้ไขได้ไวกว่าคือเมื่อมีปัญหาปุ๊บก็แก้ไขได้ทันทีนอกจากนมโรงเรียนแล้วที่พี่อปท.ยังทำสิ่งดีๆเพื่อดูแลทุกคนในบ้านของเราด้วยนะเช่นสร้างและซ่อมแซมถนนให้เดินทางได้สะดวกปลอดภัยดูแลด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการคนด้อยโอกาสดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในท้องถิ่นมีเว็บไซต์สุดล้ำให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่อราชการได้รวดเร็วที่เด็ดสุดคือที่พี่อปท.ยังจัดลานรวมพลังหรือเวทีประชาคมเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมาล้อมวงคุยกันเพื่อรับฟังปัญหาทำให้ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเรามันคือการกระจายอำนาจให้คนในชุมชนมีพลังจะลุกขึ้นมาดูแลบ้านเกิดของตัวเองเพื่อให้ทุกคนมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกนานแสนนานสำหรับวันนี้พี่ปันปันขอตัวไปดื่มนมโรงเรียนเติมพลังก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบายบาย

0: ครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีไม่ตอบอ่ะเฮ้ยใช้เป็นไร
1: ชัยหนุ่มใหญ่ใจถึงพึ่งได้กล้าเสี่ยงชอบลุยรักการผจญภัยทุกรูปแบบ
0: เป็นอะไร
2: จำเรื่องมา3เดือนก่อนได้ไหม
0: 3เดือนก่อนเป็นอะไรเนี่ยฮะผีมอเตอร์ไซค์เข้าสิงหรือไง
3: ร้องไว้ก่อนอีกหน่อยจะถอยบิ๊กไบค์มาล่อนแล้ว
0: โอ้โหถอยบิ๊กไบค์ไปทราบว่าไปร่ำรวยมาจากไหนครับ อะไรวะ
4: โอ้ยรวยเงินล้าน
3: เพื่อนสมัยมหาลัยมันแชร์มาก็ลองทักไปถามรายละเอียดมันดู
5: เฮ้ยเจ๋งเว้ย
4: เจ๋งยังไง
3: อ่ะนี่
0: อะไร
3: คือไอ้กลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่ชวนให้ลงทุนออนไลน์แค่เราโอนเงินไปให้เขาเขาก็จะเอาเงินเราไปลงทุนในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศหุ้น Forex
0: อ๋อไอ้ถุงยางอะนะ
3: นั่นดูเหล็ก
0: แกจะบ้าหรือเปล่าแกไปโอนเงินให้เขาเนี่ย
3: ก็เขาบอกว่ากำไรเนี่ย 100% เลยยิ่งกว่าแม่มณีอีก
4: อะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะ
0: มันฟังดูแล้วมันเหมือนกับไอ้แชร์ลูกโซ่ไอ้พวกต้มตุ๋นเลยนะ
3: ก็ไอ้มีความคิดแบบนี้ไงถึงไม่ได้เป็นเศรษฐีอ่ะได้ยินไหมไอ้ใครจะเป็นเศรษฐีกับฉันไงล่ะฉันไงล่ะใครจะเป็นเศรษฐีกับฉันไงล่ะฉันไงล่ะ
4: สรุปว่า
2: เป็นอย่างที่นายบอกอ่ะ3งวดแรกอ่ะทุกอย่างเป็นปกติจนมาถึงครั้งสุดท้ายเราก็เลยโอนก้อนใหญ่ไปอ่ะ
4: เท่าไหร่
2: แสนหนึ่ง
3: แล้วพอหลังจากโอนเสร็จมันบล็อกแชทบล็อกทุกอย่างหมดเลย
4: เดี๋ยวเราไปแจ้งตำรวจกันส่วนเรื่องบิ๊กไบค์ถ้านายอยากได้จริงๆเราคิดว่าเราให้ได้
3: ใช่ไง
4: บิ๊กไม่ต้องเกรงใจ
2: บิ๊กไบค์
4: แล้วถ้าไม่พอนี่ดูอีกทีนึง
6: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในรูปแบบออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกแบบนี้ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับดังนั้นเราต้องระวังการลงทุนในรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงครับเราต้องตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถืออย่างละเอียดทุกครั้งก่อนลงทุนนะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
7: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT 2 HD เริ่ม1 ตุลาคมนี้

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารเรา2ช่องทางเช่นเคยนะคะทางช่อง2 NBT แล้วก็ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะวันนี้สภาพอากาศอย่างที่เราได้นำเสนอกันไปตั้งแต่ช่วงวันนี้นะคะจนถึงเช้าวันนี้ที่เราจะได้ติดตามก็แน่นอนล่ะว่าเริ่มต้นวันที่4ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุไว้ว่าวันนี้ฝนอาจจะเจอหนักในหลายพื้นที่แต่จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยบางจุดในกรุงเทพมหานครรวมถึงในต่างจังหวัดเนี่ยก็เจอฝนกระหน่ำไปเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะหลายจุดฝนตกหนักทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเป็นฉบับที่6แล้วนะคะเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักฝนตกสะสมและระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันค่ะโดยในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันนี้4ตุลาคมค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ตุลาคมฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง